0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักช่วงปลายเดือนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย389รายศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักช่วงปลายเดือนนี้ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งแม้ว่า4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,688 ล้านลูกบาศก์แต่ได้สั่งการให้โครงการชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนพร้อมทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้มากที่สุดสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการว่าในวันนี้จะมีน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.60 ถึง 1.50 เมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมประสานทั้ง10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเฝ้าระวังกลุ่มฝนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์หอเตือนภัยและผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีรวมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอพยพช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
3: และการเตรียมความพร้อมนะครับเราก็ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในทุกรูปแบบในทุกกรมทุกกองเพื่อจะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันการเผชิญเหตุการฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยเราได้กำชับทั้งกรมทั้งท้องถิ่นนะครับว่าให้ดูเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ให้สอดคล้องกับภัยพิบัติแต่ละพื้นที่หัวใจของมันก็คือการซักซ้อมแล้วก็แผนอพยพหรือก็แผนรับมือ
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอนาคตว่ารัฐบาลเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบเตือนภัยโดยบูรณาการข้อมูลเซ็นเซอร์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนเมื่อพบฝนสะสมบนพื้นที่สูง 50-60 มิลลิเมตรภายใน2ชั่วโมงพร้อมใช้เทคโนโลยีไรด้าสำรวจลำน้ำและภูมิประเทศเพื่อระบุจุดเสี่ยงและเพิ่มเวลาการเตรียมตัวของประชาชนโดยบางแห่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ประมาณ2ชั่วโมง
4: เราใช้เซ็นเซอร์ของทางสสน.นะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีปริมาณน้ำฝนที่ลงมาค่อนข้างเยอะ 50-60 เนี่ยในปริมาณประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะเราก็จะมีการแจ้งเตือนตรงเนี้ยทางสสน.วอลลุ่มนะครับร่วมกับปภ.และกับกรมอุตุเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการประมวลผลทันทีนะครับแล้วก็กรมอุตุเนี่ยจะมอนิเตอร์เรื่องนี้24ชั่วโมงนะครับในช่วงที่เราเฝ้าระวังอยู่
2: ขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่านิคมอุตสาหกรรมหลักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าหรือไฮเทคมีระบบป้องกันอุทกภัยและการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ายังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มที่ประเทศเนปาลนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเขตเมืองราสวานูวาโกดดาดิงกอคาและจิตวันเมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนและมีผู้สูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฏมันดุกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่และขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย
0: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมให้ความมั่นใจผู้สอบด้วยความสุจริตว่าจะได้รับการบรรจุรับราชการแน่นอน
5: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและพบความผิดปกติในการสอบท้องถิ่นรวม 5,925 คนว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางระดับจังหวัดได้จัดประชุมพิจารณาเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วโดยเข้าสู่ขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ. อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่นระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับผู้สอบแข่งขันที่ดำเนินการด้วยความสุจริตยืนยันว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอนส่วนการดำเนินคดีอาญาและการสอบสวนความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของสำนักงานปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
6: การเพิกถอนผู้ที่คะแนนไม่ถึงตั้งแต่แรกใน5925คนนั้นเขาประชุมกกลางของแต่ละจังหวัดเนี่ยประชุมไปเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการให้อบจ.เทศบาลอบต.ออกคำสั่งเพิกถอนกันเราจะไม่ให้กระทบผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้อง
5: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากพบว่ามีการเรียกรับเงินรวม 650,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งย้ำว่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมมองว่าถือเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
7: นางสาวลลิตาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอซึ่งขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลา ข้อมูลของกรมการปกครองระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์4,546,952 รายผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกแนวทางนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน 600,000 ตันเนื่องจากปริมาณผลผลิตในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ว่าองค์การคลังสินค้าได้ยกเลิกแนวทางการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านปริมาณ 600,000 ตันแล้วเนื่องจากสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเริ่มคลี่คลายและสามารถเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นทำให้ขณะนี้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้จึงขอให้เกษตรกรโรงงานอาหารสัตว์และผู้เกี่ยวข้องคลายความกังวลขณะเดียวกันการซื้อขายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อเกษตรกรและโรงงานอาหารสัตว์ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้รับแจ้งแผนนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ประมาณ 120,000 ตันขอความร่วมมือผู้ประกอบการพิจารณาชะลอการนำเข้าไปจนถึงเดือนมกราคม2570เพื่อไม่ให้กระทบต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในช่วงที่ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการนำเงินบำนาญมาออมต่อได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณและลดความเสี่ยงถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.เตรียมเสนอกระทรวงการคลังแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการสามารถนำเงินบำนาญมาออมต่อในกบข.ได้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารเงินหลังเกษียณลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินและยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการบริหารกองทุนอย่างต่อเนื่องโดยกบข.เตรียมสภาพคล่องรองรับข้าราชการกว่า 20,000 คนที่จะเกษียณในเดือนกันยายนนี้หลังพบเงินที่สมาชิกได้รับจากกบข.เฉลี่ย 1-1.5 ล้านบาทขณะที่หนี้สินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาทพร้อมแนะสมาชิกพิจารณารับเงินแบบทยอยจ่ายเพื่อให้มีเงินรองรับค่าครองชีพรายเดือนแทนการถอนเงินออกทั้งหมดส่วนแผนปฏิรูประบบราชการทั้งEarly Retireและการยุบหน่วยงานกบข.ติดตามและเตรียมรองรับแล้วโดยเชื่อว่าจะไม่กระทบกองทุน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: ระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจ ผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย389รายและยังคงมีผู้สูญหาย910รายซึ่งจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง517รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วกว่า800คนผู้นำเนปาลยังกำชับให้ทางการท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นและเร่งเปิดเส้นทางในพื้นที่ประสบภัยที่ถูกปิดกั้นขณะที่ทางการจีนรายงานว่านายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเดินทางไปยังเขตจีหลงของทิเบตซึ่งเป็นพื้นที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกันนี้ทางการจีนยังเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวยังคงอยู่ที่3รายและมีผู้สูญหายอีก558ราย
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะไม่สั่งการให้มีการโจมตีดินแดนของประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยอ้างว่าเขาได้พูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นหลังนายจอห์นแลสคิฟผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียไม่ให้โจมตีประเทศสมาชิกนาโต้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกเกมนี้ทีมสาวไทยยังช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-18 25-21 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับญี่ปุ่นแข่งขันวันที่29สิงหาคมถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่5ของการชิงชัยและประเภทกว้างจากรุ่นอายุ95ปีชายคุณตาสว่างจันทร์พรามนักกรีธาที่มีอายุมากที่สุดในโลกย่าง107ปีลงชิงชัยใช้จักรที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมทำสถิติดีที่สุดคือ 7.59 เมตรทำลายสถิติโลกของตัวเองที่เคยทำไว้ 7.50 เมตรคว้าเหรียญทองแรกให้กับตัวเองโดยคุณตาสว่างจะมีโปรแกรมแข่งขันอีกครั้งในวันที่29สิงหาคมประเภทพุ่งแหลนพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามวอลเลย์บอลภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาและรายการ Track World Championship จากการประชุมผู้จัดการทีมทั้ง38ทีมจาก21ประเทศมิสเตอร์แมทธิวไรท์หัวหน้าผู้ตัดสิน UCI ชาวออสเตรเลียและผู้จัดการทีมซังจูไซคลิงจากเกาหลีใต้ได้ชื่นชมการจัดการแข่งขัน Track Asia Cup 2026ของไทยทั้งสนามแข่งขันที่พักอาหารการขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีมาตรฐานและความพร้อมทุกด้านขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาร่วมชิงชัยเพื่อทดสอบความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายอลงกรเจมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทเรดอัพเวิร์กจำกัดพร้อมด้วยนายแฮงโจฮันคิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบีควิกจำกัดและนางสาวบุษราลัตน์อัศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการบริษัทบีควิกจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027จัดขึ้นเป็นปีที่3ตั้งเป้าหมายผลักดันให้สนามแห่งนี้เป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศภายใต้แนวคิด UNESCO World Heritage Marathon Series ขยายจำนวนนักวิ่งเป็น 9,000 คนโดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีกิจกรรม2วันได้แก่วันเสาร์ที่9มกราคม2570เป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมกิจกรรม Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีส่วนวันอาทิตย์ที่10มกราคมเป็นวันแข่งขันเริ่มระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน .com พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:33 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 14:10 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32
13: 1 นาทีกับกปท.
1: ทุกป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่คุณร่วมประมูลไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจแต่ยังเป็นความหวังและชีวิตใหม่ของผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนกรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาจัดสรรเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเช่นขาเทียมแขนเทียมรถนั่งไฟฟ้าและเครื่องผลิตออกซิเจนต่อเนื่องเป็นปีที่16ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 21,800 รายและได้มีการจัดพิธีมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการของแต่ละจังหวัดซึ่งมีผู้ประมูลทะเบียนรถเลขสวยได้เข้าร่วมแสดงถึงการมีส่วนร่วมสร้างกุศลในการช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและเป็นการช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้กรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2,570ผู้พิการสัญชาติไทยที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณกรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ web.dlt.go.th/rssf/ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584หรือหมายเลขโทรศัพท์022718888ต่อ2511ถึง2512ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าอุตราวัดอุตราวัดเขียนออ่างสระอุต่อเต่ารอเรือสระอาวอแหวนรอหันต่อเต่าอุตราวัดมาจากคำภาษาสันสกฤต2คำรวมกันคือคำว่าอุตระแปลว่ามือซ้ายซ้ายมือด้านซ้ายหรือทิศที่อยู่ด้านซ้ายคือทิศเหนือกับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมอุตราวัตจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือซ้ายหรือด้านซ้ายของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคนไทยมีคติว่าหากเวียนรอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างเมนเผาศพควรเวียนซ้ายเรียกเป็นศัพท์ว่าอุตราวัตคือเวียนโดยหันด้านซ้ายมือเข้าหาสิ่งที่เวียนไม่เวียนโดยหันด้านขวามือเข้าหาสิ่งที่เวียน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของดาราจักรดาราจักรเป็นที่อยู่ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์เป็นองค์ประกอบหลักของดาราจักรที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าล้วนอยู่ในดาราจักรของเราทั้งสิ้นดาวฤกษ์ที่ปรากฏอยู่ใกล้กันและเรียงเป็นรูปร่างต่างๆเรียกว่ากลุ่มดาวและบางแห่งสามารถเห็นเป็นรูปร่างอย่างชัดเจนเรียกว่าดาวเรียงเด่นดาวที่อยู่ในกลุ่มดาวเดียวกันหรือดาวเรียงเด่นเดียวกันอยู่ห่างจากโลกไม่เท่ากันแต่ปรากฏอยู่ในทางเดียวกันเท่านั้นทั้งกลุ่มดาวและดาวเรียงเด่นอยู่ในดาราจักรทางช้างเผือกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
18: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้ ปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
19: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภาคเอกชนจังหวัดสงขลาเตรียมต้อนรับการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองในการสะท้อนปัญหาและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่พร้อมเตรียมเสนอแผนฟื้นฟูรอบด้านทั้งระบบป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่แบบถาวรการออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกู้ชีพ SME และการปลดล็อกท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคติดตามเรื่องนี้จากนายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
20: สวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
21: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
20: ค่ะท่านประธานคะการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะทางหอการค้าเนี่ยในฐานะตัวแทนของภาคเอกชนค่ะมีข้อเสนออะไรคะในการลงพื้นที่ในครั้งนี
21: ้ก็ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับก็เบื้องต้นนะเรารู้สึกมีความยินดีที่ทางคณะรัฐมนตรีลงมาในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเราเพราะว่าจะเป็นโอกาสที่ท่านได้เห็นทั้งปัญหาในพื้นที่แล้วก็โอกาสของพื้นที่จังหวัดสงขลาเราเช่นกันนะครับในตรงนี้หอการค้าเองในฐานะเป็นตัวแทนภาคเอกชนเราก็ได้มีการนำเสนอโครงการที่คิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาหรือว่านำประเด็นต่างๆเสนอให้กับรัฐบาลได้รับทราบและผลักดันเริ่มต้นผมขอฉายภาพให้เห็นก่อนว่าตอนนี้ที่สงขลาครับถ้าเรามองคือสิ่งที่เราต้องการว่าอันแรกเนี่ยคือเราต้องการที่จะโปรเทคเมืองของเราคือเศรษฐกิจขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาครับเพราะเหตุการณ์ผลกระทบน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาเมื่อปลายปี2568ที่แล้วได้รับความเสียหายกับภาคเอกชนครัวเรือนแล้วก็พี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับทำให้ตรงนี้เราจำเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้คนในเมืองหาดใหญ่รวมทั้งคนที่คิดจะลงทุนในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าหลังจากนี้เมืองนี้จะมีการป้องกันเมืองอย่างไรมีโครงสร้างหรือมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุน้ำท่วมแบบนี้ได้อย่างไรบ้างความเชื่อมั่นตรงนี้เราจะไปที่ต้องสร้างเพราะฉะนั้นมันจะสร้างขึ้นมาก็จากโครงการที่มีโครงการผลักดันที่จะมาทำให้คนได้สบายใจในการป้องกันเมืองไม่ว่าจะเป็นการงบในการขุดลอกคูโคลนดูดโคลนต่างๆหรือว่าบูรณะเครื่องมือเครื่องจักรเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาคือเรื่องของการโกรทำให้เมืองหรือเศรษฐกิจนั้นไปต่อทุกวันนี้อย่างที่คนในหาดใหญ่เราเจอกันอยู่คือหลังน้ำท่วมเนี่ยเม็ดเงินของเราต้องมาฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจของเราเพื่อกลับมาให้กลับมาเปิดใหม่ได้แล้วก็กลับมาเลี้ยงพนักงานได้แต่เม็ดเงินตรงนี้ที่คนหาดใหญ่ใช้ไปเนี่ยมันเป็นทุนรอนของตัวเองทั้งหมดเรียกว่าเราเติมกระสุนของเราลงไปหมดแล้วแล้วก็ขาดเม็ดเงินในการสับสนในการที่จะทำให้เราไปต่อเพราะว่าน้ำท่วมครั้งหนึ่งกว่าจะบูรณะมันให้กลับมาได้เนี่ยก็ต้องใช้เม็ดเงินแล้วแล้วก็การเสียหายตรงนี้ผมอยากถ่ายภาพให้เห็นว่าเราเป็นพื้นที่เหมือนเมืองมันเป็นทั้งไข่แดงและไข่ขาวครับเวลาเสียหายมันเสียหายเป็นวงกว้างโดยทั้งพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในและชั้นนอกเพราะมันเสียหายแบบนี้ตรงพื้นที่เศรษฐกิจหลักก็ไม่สามารถไปช่วยเศรษฐกิจข้างนอกได้กำลังก็อ่อนแรงหมดเพราะฉะนั้นเราต้องการเม็ดเงินอย่างซอฟท์โลนเนี่ยเข้ามาช่วยอัดฉีดเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ให้กับภาคเอกชนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในอัตราที่เราเสนอไปก็คือ 1.5% เหมือนที่เคยช่วยที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนในระยะเวลาการกู้5ปีไออัตราดอกเบี้ยนี้5ปีนะครับแล้วก็ capacity ของวงเงินเนี่ยให้สูงขึ้นมาประมาณ40ล้านบาทตามขนาดธุรกิจก็ตรงนี้อยากให้ภาครัฐมีการบทมาตรการพิจารณาสินเชื่อของเครดิตบูโรในพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นพิเศษนิดหนึ่งเพราะถ้าใช้มาตรการประเมินเครดิตบูโรตามเครดิตสกอร์เดิมเนี่ย โอกาสที่ SME หรือรายเล็กเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยก็จะยากแล้วสุดท้ายคนที่เข้าได้ก็เป็นรายใหญ่อย่างเดียวแต่ตอนนี้ถ้าเราได้มีแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเนี่ยเขาจะได้มีเงินนี้เข้าไปรีอินเวสต์ใหม่หรือคนที่ไม่ไปต่อแล้วธุรกิจที่หยุดการไปต่อแล้วจะมีกลุ่มลงทุนใหม่เข้ามารีอินเวสต์ใหม
3: ่
21: ส่วนธุรกิจเดิมก็กล้าที่จะเอาเงินใหม่เข้ามาลงทุนทำต่อยอดธุรกิจตัวเองให้เติบโตขึ้นไปได้จะมีเงินซื้อของจากซัพพลายเออร์จะมีเงินเลี้ยงลูกน้องจ้างพนักงานต่างๆขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาเงินนี้ไปคืนภาษีให้ภาครัฐในเฟสถัดไปซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามาตรการผ่อนคลายการโดดเครดิตบูโรแล้วก็การมีคำประกันสินเชื่อด้วยบสย.เนี่ยจำเป็นที่ต้องส่งเสริมมาคู่กันซอฟท์โลนด้วยนี่จะเป็นการที่ทำให้ชาติเอกชนที่เราจะไปต่อได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นเรื่องน้ำท่วมนอกจากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเรายังเสนอในเรื่องของ vertical shelter การทำที่พักพิงแนวสูงพวกอาคารที่พักแนวสูงที่เป็นโรงแรมเนี่ยให้เป็นจุดอพยพนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เวลาเกิดเหตุให้มีรู้ว่าจุดอพยพของเขามีอาคารตรงไหนที่สามารถรองรับเป็น vertical shelter ได้บ้างโดยภาครัฐอาจจะต้องโปรไวด์ไฟฟ้าสายส่งที่ส่งมาที่โรงแรมตรงนี้ให้ไม่ถูกตัดไฟน้ำที่ถูกใช้ได้แล้วก็มีการจัดทีมดูแลพวกทีมเมดทีมปอพอทีมอาหารต่างๆเนี่ยแต่โรงแรมที่เข้าขายเนี่ยเขาต้องมีโรงครัวมีพื้นที่จัดเลี้ยงที่สามารถทำการเลี้ยงรับรองคนหมู่มากได้ตรงนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องคัดเลือกโรงแรมที่เข้าร่วมตรงนี้นะครับแต่ว่าเราคิดว่าตรงนี้จะเป็นส่วนช่วยเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราจะมีที่พักพิงที่ไม่ต้องออกไปไกลเพราะนักท่องเที่ยวเวลาให้ไปไกลๆอย่างจุดอพยพที่ภาครัฐประกาศมันจะอยู่ที่เขาไม่รู้จักแล้วก็อยู่ไกลด้วยให้เขาสามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ในโรงแรมในเมืองเนี่ยให้เขาไปจุดพักพิงของเมืองได
3: ้
21: เรามีเสนอในเรื่องของด้านผลักดันเรื่องเศรษฐกิจอย่างการเสนอการขุดลอกล่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลานะครับที่ปัจจุบันเนี่ยจะมีตะกอนทรายอุดตันอยู่ตลอดแล้วก็ตอนนี้เรากำลังปรับปรุงท่าเรือตรงนี้ติดเชนหน้าท่าเตรียมจะให้บริการแล้วนะครับถ้าเรามีงบในการขุดลอกคือไอ้ขุดลอกทะเลสาบตรงนี้ทำให้เรือสินค้าสามารถเทียบท่าได้แล้วก็เอาขนย้ายคอนเทนเนอร์ขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ศักยภาพในการขนส่งโลจิสติกของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงออกไปยังตลาดเอเชียตะวันออกได
3: ้
21: คือเรามองเรื่องของ connectivity ว่าสงขลาเราอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภาคใต้อยู่จุดยุทธศาสตร์ประเทศไทยที่เราสามารถเชื่อมอาเซียนตอนใต้ได
3: ้
21: ทำยังไงให้มันต้องเชื่อมแบบ seamless ทั้งรถรางเรืออากาศโดยที่ระบบขนส่งทางน้ำเราเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดแต่ทุกวันนี้ท่าเรือน้ำลึกเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่มีเคลนหน้าท่าในก่อนหน้านี
3: ้
21: แล้วก็ล่องน้ำก็มักจะบื้นเขินเรือใหญ่เทียบไม่ได้ทำให้ก่อนหน้านี้เขาต้องไปขึ้นท่าเรือที่ปีนังแล้วก็ส่งสินค้าทั้งที่ปลายทางไปอยู่ที่จีนบ้างญี่ปุ่นบ้างเป็นฝั่งเอเชียโดนออกซึ่งสามารถออกที่อ่าวไทยเราได้เลยแต่กลายเป็นว่าสินค้าเหล่านี้ออกไม่ได้เพราะท่าเรือศักยภาพเราไม่พร้อมแต่ตอนนี้เราต้องการปรับปรุงท่าเรือในเมื่อท่าเรือเขามีสัมปทานและหน่วยงานที่รับสัมปทานนะเขาปรับปรุงอยู่ถ้าปรับปรุงเสร็จแล้วก็ต้องทำล่องน้ำให้ได้ความลึกตรงนี้ด้วยเราต้องการให้ท่าเรือมาใช้งานได้เป็นศักยภาพนี่คือสิ่งที่เราเร่งผลักดันนะครับก็มีหลายโครงการนะเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมอย่างยั่งยืนแล้วก็เสนอรัฐบาลครับว่าจะต้องมีการสร้างโครงสร้างคณะอำนวยการเรื่องจัดการน้ำท่วมหัดใหญ่อย่างยั่งยืนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและตั้งโครงสร้างอย่างมีอธิบดีบพ.มีหน่วยงานอย่างชลประทานมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับหน่วยงานฟังก์ชันส่วนกลางอยู่เป็นคณะที่รับรู้ติดตามเรื่องนี้ทั้งในเรื่องของการเดินภัยการป้องกันภัยการสู้ภัยทั้งสามเรื่องนี้ติดตามมาตลอดแล้วในหน่วยงานพื้นที่ก็ต้องมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดบพ.จังหวัดหน่วยงานอย่างภาคเอกชนอย่างมูลนิธิท่งเสียเซ้งดึงคณะกกน.ในจังหวัดสงขลาเพื่อมาร่วมทำงานบูรณาการในการทำให้งบประมาณหรือการติดตามเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยมันมีการต่อเนื่องไม่สูญหายไปตามวาระของรัฐบาลหรือวาระของราชการซึ่งที่ผ่านมาถ้าเกิดเหตุครั้งหนึ่งคณะทำงานมีครั้งนึงแต่พอผ่านไปก็เงียบหายไปแต่เราต้องการโครงสร้างที่มันอยู่กับเมืองไปตลอดเพราะกว่าเราจะมีงบประมาณมาผลักดันโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เนี่ยมันใช้เวลาเป็น10ปีอย่างเงี้ยมันรออย่างนั้นก็จะเตือนภัยสู้ภัยกันถ้าไม่มีระบบสั่งการที่เป็นคีย์ประมาณที่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะเกิดความโกลาหลได้อีกเหมือนเดิมเราต้องการให้โครงสร้างแบบมีทุกประกาศชัดเป็นคำสั่งออกมาแล้วก็มีการประชุมติดตามในทุกหน้าผลเลยอย่างนั้นนะครับให้มันเป็นรูปธรร
3: ม
21: ก็เราเสนอไปหลายด้านนะครับแล้วก็มีเรื่องของแผงบาริเออร์ป้องกันน้ำ บบเร่งด่วนที่จะใช้แบบยกติดตั้งในพื้นที่เศรษฐกิจและก็พื้นที่ส่วนราชการสำคัญของเมืองนะครับก็หลักๆมีหลายด้านที่ของการค้าผลักดันเข้าไปครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้จังหวัดสงขลาได้รับประโยชน์ในการที่มาครม.สัญจรครั้งนี้ครับ
3: ท่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีค่ะจะเกิดแรงขับเคลื่อนและก็ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะขอให้ท่านประธานนะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะในการเป็นเจ้าภาพนะคะต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่ค่ะ
21: ก็ผมอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับว่าการมาของครม.สัญจรนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนรัฐบาลที่มาในระดับของทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมาเป็นคณะชุดใหญ่ก็อยากให้พวกเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการร่วมกันต้อนรับรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีที่มาครั้งนี้ก็เชื่อว่าอย่างน้อยการมาครั้งนี้ก็จะมีการผลักดันทั้งเรื่องของงบประมาณแล้วก็ได้เข้าใจปัญหาคือจริงๆเราไม่ได้แค่มองว่ารัฐบาลจะมาแค่ให้งบประมาณเราเท่าไหร่จริงๆเราอยากสื่อสารให้รัฐบาลเห็นภาพว่าการมาครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีสามารถเชฟจังหวัดสงขลาและ5จังหวัดชายแดนใต้ตรงนี้ในทิศทางไหนเราอยากเห็นรัฐบาลวางยุทธศาสตร์การเติบโตของจังหวัดของเราให้เห็นภาพของว่าเราจะอยู่ส่วนไหนประเทศไทยใน 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยให้เราเห็นภาพกันอย่างนั้นว่าอนาคตของพวกเราจะไปทิศทางไหนจากการที่รัฐบาลได้เห็นข้อเสนอเห็นปัญหาเห็นโอกาสเห็นศักยภาพต่างเราสามารถเชฟได้ครับว่าเราจะดันจังหวัดสงขลาและอีกจังหวัด4จังหวัดที่เหลือตรงทั้งยะลาปัตตานีสตูลนราธิวาสตรงนี้ไปด้วยกันอย่างไรในอนาคตตรงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ร่วมกันเป็นกำลังใจในการที่ให้พวกเราทำงานร่วมกันแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจต่อบ้านเมืองของเราครับ
3: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
22: ท่านผู้ฟังคะพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลใช้บังคับแล้วเปิดทางให้จัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อวางกลไกจัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
23: เคาะข่าวเล่าประเด็น
24: การสร้างสังคมสันติสุขมีกลไกทางกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการแล้วหลังพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยกฎหมายฉบับนี้วางกรอบการทำงานเพื่อให้การจัดการความขัดแย้งมีทิศทางชัดเจนและมีผู้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมหัวใจสำคัญคือการจัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งเป็นกลไกในการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนภารกิจด้านการสร้างสังคมสันติสุขตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดจากนี้ขั้นตอนสำคัญจึงอยู่ที่การจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ครบถ้วนโดยกฎหมายกำหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขจัดความขัดแย้งจำนวน1คนเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยนายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามรวมถึงเงื่อนไขและขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้การเสนอชื่อเป็นไปอย่างรอบคอบและถูกต้องก่อนเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้ง
25: กรรมการคณะกรรมการสันติสุขที่กฎหมายนิรโทษกรรมออกมาก็มีมาตรา4 วงเล็บ 8เป็นอำนาจของประธานในการเสนอชื่อ บุคคลในองค์กรที่มีความชำนาญในเรื่องขจัดปัญหาความขัดแย้งโดยเป็นที่ประจักษ์ให้เสนอชื่อได้หนึ่งชื่อผมก็กำลังหาเพื่อเสนอให้โดยเร็วจะได้กรรมการชุดนี้จะได้ทำงานแล้วกฎหมายก็จะได้ใครที่เข้าองค์ประกอบในการที่จะได้รับนิรโทษกรรมก็เขาก็จะได้รับนิรโทษกรรมโดยเร็วนั้นกำลังหาอยู่ว่าใครที่ประจักษ์องค์กรที่ขจัดความขัดแย้งให้ฝ่ายกฎหมายไปดูว่าขอบเขตมันตั้งในเพราะว่าเราต้องตั้งตามตัวบทกฎหมายที่ให้อำนาจว่าทำเร็วเนี่ยวันสองวันผมน่าจะได้ชื่อ
24: เมื่อได้องค์ประกอบคณะกรรมการครบถ้วนแล้วภารกิจสำคัญต่อไปคือการจัดการประชุมครั้งแรกโดยกฎหมายกำหนดกรอบไว้ภายใน30วันนับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเร็วซึ่งการประชุมครั้งแรกจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดทิศทางการทำงานทั้งการวางแนวทางดำเนินภารกิจการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเตรียมกลไกเพื่อให้การสร้างสังคมสันติสุขเกิดขึ้นในทางปฏิบัติจากนี้ต้องติดตาม3ขั้นตอนสำคัญได้แก่การเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขจัดความขัดแย้งการตั้งคณะกรรมการให้ครบองค์ประกอบและการประชุมครั้งแรกภายในกรอบ30วันอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้จะเป็นก้าวแรกของการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติและเป็นบททดสอบสำคัญว่ากลไกใหม่จะสามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้มากน้อยเพียงใดวาสนาตระเกตรายงาน
22: รัฐบาลและกองทัพไทยได้ติดตามการเตรียมการของทุกเหล่าทัพอย่างต่อเนื่องโดยไม่ประมาทและไว้วางใจต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่สงบลงหลังการหยุดยิงและลงนามในถ้อยแถลงร่วมเพื่อให้เหล่าทัพพร้อมเผชิญภัยคุกคามที่ไม่คาดคิดได้ในทุกเมื่อติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: แม้ในปัจจุบันดูเหมือนว่าสถานการณ์ความมั่นคงของไทยจะเข้าสู่สภาวะที่สงบภายหลังการหยุดยิงและลงนามในถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทยกัมพูชาแต่สภาวะดังกล่าวก็เผชิญกับความสั่นคลอนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องทางการยั่วยุด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะด้วยกำลังทหารหรือการทูตไปจนถึงภัยเงียบอย่างทุ่นระเบิดที่ยังคงทำให้มีทหารไทยบาดเจ็บอยู่จนถึงตอนนี้ภาวะดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลยังคงต้องติดตามการดำเนินการของเหล่าทัพอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำถึงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงศักยภาพของกองทัพเรือในปัจจุบันว่ามีความพร้อมในทุกมิติแต่ในฐานะกองทัพที่ต้องเผชิญสถานการณ์หน้าแนวในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยตรงในห้วงการปะทะที่ผ่านมารัฐบาลจึงจำเป็นต้องเสริมแสนยานุภาพทางยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพเรือเพื่อเป็นการข่มขวัญอริราชศัตรูที่มีความคิดจะรุกรานไทย
5: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วเสด็จเตี่ยท่านได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวยังสามารถที่จะทำการยุทธทางบกได้ด้วยป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วยเมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมากองทัพเรือก็ต้องปฏิบัติภารกิจในจังหวัดทะเลทางภาคตะวันออกเพราะนั้นเราจะบอกว่าไม่มีรบเอาเรือธรรมดามาลบก็ได้ไม่ได้ต้องแสดงความเข้มแข็งเขาจะมีแสนยานุภาพถ้าเรามีแสนอนุภาพที่ดีอาริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะมาลุกรานหรือไม่เราก็ต้องให้การสนับสนุนเราทัพของเราให้มีความเข้มแข็ง
2: ขณะเดียวกันกองบัญชาการกองทัพไทยในฐานะหน่วยงานด้านการบังคับบัญชาและการประสานปฏิบัติการร่วมได้รับมอบนโยบาย7ข้อจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สรุปภาพรวมของนโยบายดังกล่าวว่าเป็นการย้ำให้ทุกเหล่าทัพเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยเฉพาะจากการปะทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาร
6: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้พูดถึงในเรื่องของการปะทะระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาในห้วงเวลาที่ผ่านมาระหว่างรอบที่1กับรอบที่2เนี่ยครับจะเห็นได้เลยว่ามันมีความแตกต่างรูปแบบการใช้ยุทโธปกรณ์หรือเทคนิคต่างๆเนี่ยมันก็มีความแตกต่างฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกองทัพต้องมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้พร้อมและทันสมัยต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ท่านก็สรุปสุดท้ายว่าอยากเห็นกองทัพนะครับคิดล่วงหน้าอย่างน้อย19เสมอ ก็คือมีการคาดการณ์หรือประมาณสถานการณ์ล่วงหน้าว่าภัยคุกคามรูปแบบไหนที่จะเกิดขึ้นเพื่อความพร้อมในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยและประชาชน
2: จากการเน้นย้ำและการวางนโยบายของทั้งระดับผู้นำรัฐบาลและระดับกระทรวงกลาโหมจะเห็นว่าไทยไม่เคยประมาทและวางใจต่อความสงบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่มีการเรียนรู้และปรับตัวจากการปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการรับมือกับภัยในปัจจุบันและอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกขณะที่ไม่คาดคิดซึ่งเป็นการเตรียมการที่สอดคล้องกับวลีปลุกใจที่คนไทยคุ้นเคยว่าไทยนี่รักสง

0: ่านการคัดเลือกด้วยรหัส DNA ที่จำเพาะด้วยเทคโนโลยีจีโนมซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตพ่อแม่พันธุ์ชั้นดีกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันยังเป็นรากฐานสำคัญในการจัดเก็บและปกป้องพันธุกรรมกระบือปลักไทยไม่ให้สูญหายหรือด้อยคุณภาพลงกรมปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.และภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยแถลงผลสำเร็จการวิจัยและพัฒนากระบือด้วยเทคโนโลยีจีโนมปีที่2สามารถพัฒนาโครงสร้างจีโนมอ้างอิงของกระบือปลักไทยได้สำเร็จพร้อมก้าวสู่การจัดตั้งระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมระดับประเทศและสร้างองค์ความรู้สำคัญสำหรับการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีจีโนมนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าผลการวิจัยนี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือกพันธุ์ลดระยะเวลาการปรับปรุงสายพันธุ์สิ่งสำคัญเป็นฐานข้อมูลสำคัญด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทยและสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคปศุสัตว์เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ
1: นะวิจัยเนี่ยก็สามารถค้นพบนะครับแผนที่พันธุกรรมของกระบือปลักไทยสำเร็จเรียบร้อยซึ่งอันนี้จะเป็นต้นฉบับเหมือนเป็นเทมเพลตที่จะเอาไว้อ้างอิงนะครับแล้วก็ในสเตปต่อไปของเราเนี่ยก็คือเราก็จะไปดูในรายละเอียดในแผนที่พันธุกรรมเนี่ยของกระบือปลักเราเนี่ยในลักษณะของสารพันธุกรรมบางตัวเนี่ยที่ควบคุมเรื่องของเช่นความสูงความใหญ่ความยาวนะครับอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะเอามาพัฒนาต่อเพื่อจะคัดเลือกมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยนะครับเราก็จะคัดเลือกตรงนั้นออกมาซึ่งจะเกิดความแม่นยำเพราะเราใช้เทคโนโลยีทางวิชาการนะครับไม่ได้ดูด้วยสายตาแล้วก็ลดเวลานะครับหลายเท่าเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาอาจจะ20ปีแต่ตอนนี้อาจจะใช้เทคโนโลยีการตรวจด้วยเครื่องมือที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ชั้นสูงนะครับ
0: อธิบดีกรมปศุสัตว์ย้ำว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงการประเมินพันธุกรรมกับการบริหารจัดการฝูงกระบือในระดับพื้นที่ผ่านการจัดเก็บข้อมูลลักษณะประจำตัวอัตราการเจริญเติบโตและข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบควบคู่กับการสร้างเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบเพื่อรองรับการถ่ายทอดพันธุกรรมกระบือพันธุ์ดีสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือปลักไทยในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม
1: เราก็จะใช้ประโยชน์ในการที่จะสามารถที่จะได้พ่อแม่พันธุ์กระบือปลักนะครับที่มีลักษณะที่เราต้องการเพื่อที่ขยายผลให้กับเกษตรกรนำไปเลี้ยงถ้าตัวไหนที่เช็คแล้วว่ามีคุณลักษณะที่เราต้องการเนี่ยเราก็ขยายต่อไปพ่อแม่พันธุ์แต่ถ้าตัวไหนที่ไม่ตรงเราอาจจะให้ไปเลี้ยงเป็นขุนเป็นอะไรไปนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลาในการที่เราจะต้องไปรอดูเขาโตนะครับตรวจเลือดก็รู้เลยตั้งแต่เล็กนะครับ
0: การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือในการบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงที่ผลักดันการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในภาคสนามทั้งการประเมินพันธุ์การผลิตพ่อแม่พันธุ์คุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรวมทั้งช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการอนุรักษ์และความมั่นคงทางพันธุกรรมของสัตว์สายพันธุ์พื้นถิ่นได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
4: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัมผัสความรู้ตัวสติความลึกได้สัมผัสคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเลือกแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีเฮลิ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคนำโดยคุณสุวิทย์สมนัสคุณสายชนมีสังนะครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook ไลฟ์วันนี้ดูแลโดยทีมงาน New Media นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับวันศุกร์นี้นะครับติดตามประเด็นข่าวสารกันครับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับความคืบหน้าคดีทุจริตท้องถิ่นนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการสอบส่วนหนึ่งนะฮะที่ทางด้านของท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณนิรัติพงศ์สิทธิถาวรเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะฮะส่วนตำรวจฮะรองเต่าฮะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเมื่อวานนี้เปิดปฏิบัติการนำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค3ฮะจับกุมนายกเฮงนะฮะนายกเฮงหรือประวิตรจารุรัชกุลนะครับอดีตผู้สมัครสสพักเพื่อไทยที่คอนโดแถวๆบางโพนะฮะสื่อออนไลน์เมื่อวานนี้ตอนบ่ายเนี่ยแหมโพสตกอกตกใจ
2: ครับ
1: บอกจับนายก
2: หลายคน
1: ไม่บอกนายกอะไร
2: มีหลายนายกนะ
1: อดีตนายกขออภัยอดีตอดีตนายกหรือนายกเนี่ยแหละแหมตกใจคดีทุจริตท้องถิ่นสรุปก็คือไปจับเนี่ยนายกเฮงนะฮะอดีตผู้สมัครสสพักเพื่อไทยนะฮะที่คอนโดย่านบางโพนะครับเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าตรงนี้เพราะว่าข่าวบอกว่าเนี่ยเขาเป็นนายหน้าในการเรียกรับเงินแล้วก็โกงสอบและพบแม่ขายกว่า100คนนะครับมีการกล่าวอ้างว่ามีโควต้าพิเศษจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยจะได้บรรจุได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปคุยกับคณะกรรมการให้แนวทางออกมาอย่างนี้คนก็หลงเชื่อจ่ายเงินจ่ายทองไปจ่ายเสร็จแล้วปรากฏว่าอ้าวไม่มีชื่อนี
2: ่
1: พอไม่มีชื่อเนี่ยก็มาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนซึ่งมีผู้เสียหายเยอะมากพอสมควรเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันครับเอาละครับช่วงแรกของรายการครับพูดคุยกันครับเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินขับเคลื่อนการคุ้มครองและมาตรการเยียวยาผู้บริโภคปิดช่องโหว่กฎหมายครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านศิรินทร์ขาวเพชรดีชาวเพชรดีนะฮะเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินฮะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับทุกท่านครับ
2: ครับท่านครับอะไรครับคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ผู้ตรวจการแผ่นดินหยิบยกประเด็นในการคุ้มครองผู้บริโภคและเยียวยาผู้บริโภคขึ้นมาเป็นภารกิจเชิงรุกที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีครับ
3: เรื่องนี้คงต้องเริ่มจากหลักที่สำคัญก่อนนะครับว่าการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ใช่เพียงนโยบายที่รัฐบาลจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐเลยนะครับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญมาตรา61บอกว่ากำหนดให้รัฐเนี่ยต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคทั้งเรื่องการได้รับข้อมูลที่เป็นจริงความปลอดภัยความเป็นธรรมในการทำสัญญาและนี่คือจุดที่ผู้ตรวจการดินเข้ามามีบทบาทซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญและถือว่าเป็นหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายว่าด้วยผู้จัดการดินกำหนดไว้นะครับซึ่งในประเด็นเรื่องของการหมวดห้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดนะครับว่ารัฐต้องมีหน้าที่ต่อประชาชนด้วยในขณะที่รัฐกำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐรัฐก็ต้องมีหน้าที่ต่อประชาชนเช่นเดียวกันและ ป็นหน้าที่ในเชิงของการให้บริการเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์นะครับตามที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้นะครับซึ่งปัญหาที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่มีหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ เรามีนะครับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแต่ปัญหาก็คือเรามีหลายหน่วยงานครับท่านครับมีหลายกฎหมายหลายช่องทางที่เมื่อประชาชนได้รับความเสียหายนะครับจากการค้านะครับจากการบริโภคในฐานะเป็นผู้บริโภคเขาเองต้องรู้ว่าเขาจะไปหาใครนะครับแล้วก็บางครั้งกว่าจะได้รับการเยียวยาเหตุการณ์บางเหตุการณ์การกระทำบางการกระทำมันก็ไม่ทันการนะครับซึ่งจากการศึกษาของผู้จัดการเนี่ยก็พบว่าปัจจุบันการทำงานของหน่วยงานของรัฐเนี่ยยังมีลักษณะในเชิงรับมากกว่าในเชิงป้องกัน
1: ครับ
3: นะครับในขณะที่รูปแบบธุรกิจเนี่ยผมเชื่อว่าทางท่านผู้ฟังทางผู้ดำเนินรายการก็คงจะทราบว่ารูปแบบการทำธุรกิจโดยเฉพาะรูปแบบการทำเศรษฐกิจในรูปแบบของดิจิทัลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับมีความซับซ้อนในเชิงการทำธุรกิจในขณะเดียวกันเองหน่วยงานเองก็มีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายเพราะว่าได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆไว้บางทีกฎหมายมันล่าช้ามันเก่าแล้วว่ามันไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการทำธุรกิจที่มันมีความรวดเร็วมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับ ในขณะเดียวกันเองเนี่ยนอกเหนือจากขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเนี่ยทรัพยากรครับท่านครับทรัพยากรหมายความว่าเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ของเราที่จะเข้าไปเยียวยาไปดูแลพี่น้องประชาชนในฐานะผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่ทันการเพราะว่าพอรูปแบบการทำธุรกิจมันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยที่ยังได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยทำให้จำนวนเรื่องกับจำนวนเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สัมพันธ์กันนะครับในบางประเด็นเนี่ยการได้รับการแก้ไขเยียวยาเนี่ยมันพอไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเนี่ยก็ทำให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ยังคงจะมีต่อไปแล้วก็ยังคงดำเนินต่อไปดังนั้นสิ่งที่ผู้จัดการทีมทำเนี่ยจึงไม่ใช่การเข้าไปทำงานแทนสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือหน่วยงานใดแต่เป็นการมองในระดับมองในเชิงระบบว่ากฎหมายเนี่ยมันมีครบหรือยัง
1: คร
3: ับ แล้วก็กลไกการทำงานของไม่ว่าจะเป็นกลไกด้านกฎหมายก็ดีกลไกด้านหน่วยงานก็ดีมันเชื่อมต่อกันหรือยังนะครับแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนไหนอย่างไรและเมื่อประชาชนเสียหายแล้วเนี่ยจะได้รับการเยียวยาจริงหรือไม่นี่คือเหตุผลสำคัญที่ผู้จัดการดินต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีรับทราบครับ
1: ครับสิทธิพื้นฐานของประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินก็มองแล้วว่าสิทธิเหล่านี้เนี่ยควรที่จะเร่งรัดนะครับเพราะว่าสิ่งที่มาล่าช้าเนี่ยก็ไม่ถูกต้องนักนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนอะไรกันบ้างครับในการที่จะกำกับดูแลเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคครับ
3: ครับทางท่านประธานผู้จัดการแผ่นดินเองเนี่ยท่านก็มองเห็นว่า5เรื่องเร่งด่วนที่สะท้อนความเสี่ยงใกล้ตัวประชาชนมากที่สุดนะครับตั้งแต่อาหารที่เรารับประทานรถที่ลูกหลานเราโดยสารไปนะครับจนถึงภัยสแกมเมอร์ภัยทางไซเบอร์ที่อยู่ในโทรศัพท์ของทุกคนนะครับจึงถือได้ว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยที่เราเห็นมีความจะเป็นเร่งด่วน5เรื่องก็คือ1นะครับเรื่องของอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
1: ์ครับ
3: และระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังจากออกสู่การตลาดผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้ยินนะครับปัญหาเรื่องของไส้กรอกอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยอาหารแปรรูปเนี่ยไม่ได้มาตรฐานเมื่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับเด็กเล็กเมื่อมีการอุปโภคบริโภคอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์เข้าไปที่ไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนเนี่ยก็จะทำให้ก็เรียกว่าสุขภาพมีปัญหาได้รับอันตรายจากอาหารแปรรูปดังกล่าวขณะเดียวกันเราก็มองว่าการผลิต อาหารแปรรูปเนี่ยมันหลังจากที่ออกไปสู่ตลาดแล้วเนี่ยมันไม่สามารถติดตามย้อนหลังกลับไปได้ว่าแหล่งผลิตเนี่ยมาจากไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องด่วนเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองครับท่านครับเรื่องสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะได้รับรู้รับทราบนะครับว่าสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสำคัญนะครับจะทำอย่างไรให้ทั้งเกษตรกรนะครับรวมถึงสินค้าที่เกษตรกรได้ผลิตขึ้นมาเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์ต่างๆเนี่ยทางรัฐจะส่งเสริมนะครับให้เกษตรอินทรีย์เนี่ยมีความยั่งยืนอย่างไรขณะเดียวกันเองผู้บริโภคนะครับที่จะต้องไปบริโภคสินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะได้รับการดูแลจากรัฐจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยอย่างไรนะครับเรื่องที่3ครับความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่ารถนักเรียนเนี่ยบางแห่งที่เราไปพบเนี่ยในเรื่องของมาตรฐานของรถนะครับความปลอดภัยของรถรวมถึงมาตรฐานการขับขี่ของผู้ขับขี่เนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงนะครับเราคงจะได้ยินและก็รับทราบทางสื่อสารมวลชนนะครับว่าเหตุการณ์รถโรงเรียนเนี่ยพลิกคว่ำรถชนกันทำส่งผลให้นักเรียนได้รับอันตรายถึงชีวิตนะครับแล้วก็สูญเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะฉะนั้นผู้ตรวจการดินเองเห็นความสำคัญครับว่าความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนเนี่ยมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับเพราะว่ากระทบต่อก็เรียกว่าอนาคตของชาตินะครับในเรื่องที่4ครับท่านครับความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางคำว่ารถไม่ประจำทางคือแบบว่าเช่นรถทัวร
1: ์
3: นะครับรถทัวร์รถไปเที่ยวงานทำบุญตักบาตรเที่ยวโวกระถิ่นเราคงจะได้ยินกันแล้วก็ได้ทราบกันบ่อยๆนะครับว่ารถไปกระถิ่นแล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับรถก็เรียกว่าไปรถทัศนศึกษาแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายก่อให้เกิดอุบัติเหตุนำมาซึ่งความสูญเสียนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะความสูญเสียของเด็กเล็กครูผู้ปกครองเท่านั้นยังนำมาซึ่งความสูญเสียของประเทศในเรื่องของความเชื่อถืออีกด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายท่านครับเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผมเชื่อว่าทุกวันทุกวินาทีที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนี่ยภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับและที่สำคัญก็คือการที่ประชาชนคนเราของเราเนี่ยบางทีการขาดความเข้าใจนะครับที่ไม่ถูกต้องนะครับและขณะเดียวกันเองเนี่ยพวกสแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพเขารู้ว่าเขาจะต้องโอ้โลมปฏิโลมยังไงเขาแบบจะต้องเขาเรียกอะไรกล่อมอย่างไรให้ผู้รับสายเนี่ยเชื่อฟังเขานะครับแล้วก็ปฏิบัติตามเขาซึ่งที่ผ่านมาเราเคยมีการพูดคุยและหารือร่วมกันเราอยากสร้างวัฒนธรรมที่เรียกว่าวัฒนธรรมเอ๊ะไว้ก่อนหมายความว่าถ้าอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งจะขอให้ฉันท่านคิดรู้ก่อนว่าเอ๊ะมันใช่ไหมเอ๊ะมันถูกต้องไหมท่านจะพวกจะโดนหลอกไหมนะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังนะครับติดคำว่าเอ๊ะไว้ก่อนโดยเฉพาะใครผู้ทำทางด้านไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยครับ
2: ครับครับแล้วอย่างแนวทางการคุ้มครองมาตรการเยียวยาต่างๆที่จะมีการนำมาบูรณาการกันตรงนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีเสนอต่อคณะรัฐมนตรียังไงบ้างครับ
3: ครับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็เห็นว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่เรื่องที่1ถึงเรื่องที่5เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันนะครับทางผู้ตรวจการแผ่นดินมองว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเข้าไปดำเนินการแต่โดยที่ระบบนะครับระบบราชการปัจจุบันเนี่ยต่างหน่วยงานต่างเจ้าหน้าที่ต่างก็มีอำนาจหน้าที่ภายในกรอบของอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของแต่ละหน่วยเวลาการจะแก้ไขปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยจำเป็นครับที่จะต้องมีการบูรณาการในการทำงานร่วมกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเองก็คงจะเคยได้ยินคำว่าบูรณาการในการทำงานแต่ว่าบางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยบางปัญหาเนี่ยมันคำว่าบูรณาการมันอยู่แต่ในกระดาษเท่านั้นแต่มันไม่เกิดขึ้นในทางปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผู้จัดการดินเสนอไปที่ครม.สักปุ๊บเนี่ยเมื่อครม.โดยปกติแล้วครม.ก็จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับข้อเสนอข้อ ข้อเสนอแนะจากผู้จัดการดินไปพิจารณาดำเนินการนะครับเพื่อให้เกิดบูรณาการในการทำงานร่วมกันนะครับเพราะว่าบางเรื่องบางราวเองเนี่ยเราไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาซะก่อนนะครับเราจะต้องป้องกันก่อนเกิดความเสียหายหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่ผู้จัดการเรียนเรียกว่าเรื่องเชิงระบบหมายความว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับและผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในวงกว้างเกิดขึ้นต่อประชาชนเนี่ยจำนวนมากเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะของผู้จัดการดินที่จะเสนอไปที่ผู้จัดการดินเนี่ยหลายเรื่องหลายราวนะครับอยากให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเป็น one stop service อย่างผมขอยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยถ้าหากว่าให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเป็นจุดone stop service นะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลกฎหมายด้านอาหารด้านต่างๆเหล่านี้เนี่ยขณะเดียวกันเองการดำเนินการของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเนี่ยถ้ามีอำนาจในการที่จะบูรณาการแล้วก็เป็นจุดone stop service ปุ๊บเนี่ยจะทำให้การแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคเนี่ยเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหมายความว่าประชาชนเนี่ยร้องครั้งเดียวรัฐต้องทำงานต่อกันให้จบไม่ใช่ว่าสุดท้ายประชาชนไปร้องนี้ต้องไปร้องหน่วยนี้ต่อครับต้องไปร้องหน่วยนี้ต่อครับต้องไปเลยประชาชนเหนื่อยครับท่านน
1: ะ
3: พอเหนื่อยปุ๊บเนี่ยบางทีประชาชนบอกไม่เอาละไม่เอาละการจะได้รับการดูแลจากรัฐเนี่ยโอ้โหมันหลายขั้นตอนเหลือเกินหลายหน่วยงานเหลือเกินนะครับขณะเดียวกันเองการที่ประชาชนจะต้องไปบอกกล่าวกันหน่วยงานต่างๆมันมีค่าใช้จ่ายนะท่านฮะมันมีค่าใช้จ่ายมันมีทั้งเสียเวลาและที่สำคัญก็คือว่าจะไปยังไงจะเดินทางไปยังไงไอ้หน่วยนั้นหน่วยนี้มาอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นทางผู้จัดการเองก็มองว่าจะทำยังไงให้สิทธินะครับของประชาชนที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะครับได้รับการแก้ไขเยียวยาได้รับการดูแลจากรัฐอย่างแท้จริงนะครับ
1: ครับครับ อยากให้ท่านประชาสัมพันธ์หน่อยครับเรื่องของข้อมูลในการที่จะติดต่อกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ
3: ครับทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยครับเราหรือว่าเป็นคนใกล้ตัวของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นคนใกล้ตัวหมายความว่าเป็นคนที่พร้อมที่จะรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับจากการที่หน่วยงานของรัฐก็ดีเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีทำหน้าที่บ้างไม่ทำหน้าที่บ้างทำหน้าที่ล่าช้าบ้างทำหน้าที่ไม่มีความเหมาะสมบ้างนะครับอันนี้ถือว่าผู้จัดการเรียนเป็นคนใกล้ตัวของท่านของผู้ฟังทุกท่านนะครับ ถ้าหากว่าท่านไปพบเจอนะครับถึงแม้ท่านไม่ได้เดือดร้อนโดยตรงแต่เห็นว่าการกระทำของหน่วยเนี่ยหรือการกระทำของเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่เหมาะสมไม่ทำหน้าที่นะครับท่านก็สามารถที่จะแจ้งนะครับมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ผ่านทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือถ้าหากว่าท่านเองเนี่ยเป็นผู้ประสบพบเจอได้รับความเดือดร้อนเองโดยตรงปุ๊บท่านก็สามารถที่จะร้องเรียนนะครับมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับไม่ว่าท่านจะแจ้งไม่ว่าท่านจะร้องเรียนนะครับช่องทางที่ง่ายและสะดวกที่สุดก็คือสายด่วน1676ครับท่านครับท่านสามารถที่จะโทรไปที่หมายเลข1676ได้ตลอดเวลาเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะพร้อมที่จะให้คำแนะนำรับเรื่องที่ท่านต้องการจะแจ้งนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะรับเรื่องที่ท่านได้รับความเดือดร้อนและท่านประสงค์ที่จะร้องเรียนต่อผู้จัดการแผ่นดินนะครับนอกเหนือจากสายด่วน1676แล้วสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับสามารถที่จะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันของผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับเข้าไปในช่องทางไม่ว่าจะเป็น Google Search ก็ดีนะครับหรือติดตั้งแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินท่านก็สามารถที่จะศึกษาหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินได้แล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นช่องทางในการที่จะแจ้งหรือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนครับที่ยังไม่สะดวกที่จะโทรศัพท์นะครับหรือยังไม่สะดวกที่จะไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับหรือบางเรื่องของท่านเนี่ยมีเรื่องราวมากมายมีความในใจมากมายที่อยากจะแจ้งอยากจะบอกให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับทราบท่านก็สามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายธรรมดานี่แหละครับท่านก็บอกว่าท่านชื่ออะไรอยู่ที่ไหนได้รับความเดือดร้อนอย่างไรอยากให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหา ให้กับท่านเนี่ยอย่างไรนะครับแล้วก็ส่งเป็นจดหมายนะครับส่งเป็นจดหมายส่งไปรษณีย์มาได้ส่วนนะครับที่อยู่อย่างไรเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่จำกัดเนี่ยผมก็อยากให้ท่านโทรไปที่หมายเลข1676มีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะบอกที่อยู่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับซึ่งปัจจุบันนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ย้ายมาอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร4นะครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับท่านที่เข้าไปทางเว็บไซต์นะครับท่านสะดวกที่จะเข้าไปทางเว็บไซต์เพื่อที่จะไปดูว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะแก้ไขปัญหาทางสังคมให้กับสังคมได้อย่างไรบ้างจะแก้ไขปัญหาให้กับท่านได้อย่างไรบ้างท่านก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็อยากจะฝากนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินคนใกล้ตัวของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นเพื่อนใกล้ตัวที่จะรับฟังปัญหาเป็นที่พึ่งที่พิงให้กับพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับ
3: ขอบคุณมากครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณท่านเลขามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับท่านสิรินชาวเพชรดีเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับนี่คือผู้ตรวจการแผ่นดินฮะขับเคลื่อนการคุ้มครองและมาตรการเยียวยาผู้บริโภคปิดช่องโหว่ทางกฎหมายนะครับเร่งรัดเรื่องของการดูแลผู้บริโภคให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโดยผู้ตรวจการแผ่นดินครับติดตามข่าวสารกันต่อครับไปดูเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะครับความคืบหน้าเมื่อวานนี้ฮะคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะสัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบและความผิดปกติด้านคะแนนสอบท้องถิ่นจำนวน 5,925 คนครับเมื่อวานนี้ก็บอกว่าทางคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางของแต่ละจังหวัดนะฮะขณะนี้ประชุมครบเกือบ76จังหวัดแล้วนะครับขณะนี้เข้าสู่กระบวนการให้อบจ.อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุในทุกจังหวัด
2: ครับ
1: จากการที่ได้ตรวจสอบและมอนิเตอร์มาโดยตลอดยืนยันได้ว่าขณะนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดอีกทั้ง3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะหรืออปท.ก็ได้แจ้งมาว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกทั้งเมื่อมีเอกสารครบและมีหลักฐานต่างๆอีกทั้งกรรมการของแต่ละจังหวัดก็ได้เห็นชอบตามคำสั่งอีกด้วยนะครับยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะฮะก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้แหละนะครับส่วนผู้ที่เพิกถอนขณะนี้ยังไม่มีการฟ้องกลับใช่ไหมฮะก็ยังไม่ฟ้องล่ะครับเพราะว่าคำสั่งมันยังไม่ออกนะครับท่านนิรัตน์ก็บอกฮะว่าตอนนี้ยังไม่มีคือผู้สื่อข่าวถามว่ามีคนฟ้องกลับหรือยังท่านนิรัตน์ก็บอกว่าไม่มีนะครับในตอนนี
2: ้
1: พร้อมระบุว่าเราต้องไม่เอาทุกเรื่องมาเป็นเรื่องเดียวกันเราจะต้องไม่นำเอาเรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาทำเพราะจะทำให้การเสร็จทุกเรื่องเนี่ยคงเป็นสิ่งที่ไปไม่ได้นะฮะจึงต้องมีความจำเป็นต้องแยกเรื่องออกจากกันอย่างในวันนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการอยู่คือการบริหารแต่ละบัญชีซึ่งแต่ละบัญชีควรได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการนะครับนอกจากประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาและการสอบสวนนั้นเราได้มีทางปปช.ตำรวจมาช่วยตรวจสอบจึงเป็นเหตุว่าทำไมสถ.จึงไม่ดำเนินการในส่วนนี้อันเนื่องจากตามกฎหมายแล้วเมื่อปปช.เข้ามาดูแลเนี่ยเราก็ต้องเคารพหากมีหลักฐานเพิ่มเติมก็จะส่งให้ปปช.ต่อไปถือได้ว่าเราทำงานแยกส่วนกันและจะต้องไม่มีส่วนใดจะถูกละเลยนะฮะส่วนกรณีที่กระทรวงมหาดไทยจะให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับการปรับบัญชีให้อยู่ในลำดับต้นสามารถเลือกหน่วยงานในพื้นที่ได้หรือไม่นั้น
2: คุณ
1: นิรัตน์ก็บอกว่าในการประชุมกรรมการกลางที่ผ่านมาเราจะไม่ให้ผู้ที่บรรจุไปแล้วได้รับผลกระทบสำหรับพื้นที่ว่างอยู่นั้นทางนิติกรกรรมการกลางจะดำเนินการบรรจุตามตำแหน่งที่ว่างแต่หากมีข้อเสนอใหม่ก็ต้องเข้าที่ประชุมกรรมการกลางก่อนพร้อมยืนยันว่าผู้ที่สอบด้วยความสุจริตจะได้รับการบรรจุอย่างแน่นอนนะครับพูดง่ายๆก็คงจะต้องมีการจัดเรียงบัญชีรายชื่อใหม่ทั้งหมดนะครับ31สิงหาคมนี้วันจันทร์เนี่ยผลสอบก็น่าจะออกและผลสอบนี้จะนำไปสู่เนี่ยให้กับทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตามข่าวนะครับ
2: ครับ
1: น่าจะนำคำสั่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองไปยกเลิกเพิกถอนตำแหน่งที่ได้มีการบรรจุและแต่งตั้งไปเนื่องจากมีการสอบสวนจากคณะกรรมการกลางว่าเข้ารับราชการโดยไม่สุจริตอ
2: ัน
1: นี้ก็เพิกถอนกันไปส่วนการบรรจุและแต่งตั้งเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันว่ามีผู้ที่อยู่ในบัญชีเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร
2: ่
1: นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการ แก้ไขปัญหานะครับเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นฮะ
2: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของความคืบหน้านะครับก็มีการไปจับกลุ่มนะ
1: ครับ
2: เข้าจับกลุ่มท่านหนึ่งท่านเนี่ยเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับก็มีการเรียกแล้วว่านายกเฮง
1: นายกเฮง
2: นายกเฮงเนี่ยคือเป็นนายกอบต.มาก่อนนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับมีการเปิดปฏิบัติการนำหมายจับครับจากทางศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3เข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายยกเฮงครับอายุ62ปีอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยและก็เคยเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.สำโรงนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ไปจับที่คอนโดย่านบางโพถนนประชาราษฎร์สาย1แขวงบางซื่อนะครับที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางนวพรปรือปลังเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิงตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยคดีนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากผู้เสียหายรายหนึ่งนะครับมีการถูกชักชวนให้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นโดยมีการกล่าวอ้างว่านายกเฮงเนี่ยมีโควต้าพิเศษสำหรับที่จะสามารถช่วยวิ่งเต้นให้สอบผ่านแล้วก็บรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นได้แต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยก็มีการเริ่มเชื่อแล้วก็เริ่มจ่ายเงินก่อนแต่ว่าจ่ายเป็นก้อนๆไปนะครับ เริ่มแรกเนี่ยจ่ายเงินมัดจำไปก่อน 100,000 บาทแล้วก็มีการจ่ายเพิ่มเติมอีก 270,000 บาทเพื่อว่าที่จะแลกกับการช่วยเหลือในการสอบแต่ว่าสุดท้ายผู้เสียหายรายนี้ก็คือสอบไม่ผ่าน
1: ไม่มีชื่อประกาศจ่ายเงินแล้วเนี่ยปรากฏว่าสอบไม่ติด
2: ถูก
1: ก็ไปร้องเรียนเลยฮะ
2: ครับต่อมาเนี่ยก็มีการสอบท้องถิ่นปี68อีกนะครับก็ผู้เสียหายก็ถูกชักชวนให้ลองอีกครั้งนึงคือเคยลองมาแล้วเมื่อปีก่อน
1: ๆนี่แสดงว่าถ้าเขาได้เนี่ยเขาไม่ร้องเรียนนะเนี่ย
2: ก็อาจจะเป็นไปได
1: ้แน่นอน
2: แล้วก็มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมด้วยนะครับในปี2568นี้จนว่ายอดของผู้ที่เสียหายตอนนี้รวมแล้วอยู่ที่ 650,000 บาทผลลัพธ์ก็คือเหมือนเดิมคือสอบไม่ผ่านก็เลยมีเรื่องมาถามถึงในความที่ว่าเอาเงินคืนมาหน่อยเพราะว่ามีการพูดแบบนี้แล้วทำไมฉันเนี่ยไม่ได้สามารถเข้ามาเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้รายชื่อก็มีประกาศสอบออกมานะครับแต่ว่ากลับถูกนายกเฮงเนี่ยเบี่ยงเบนมาตลอดนะครับนี่คือส่วนของทางที่ผู้เสียหายเนี่ยมีการให้ปากคำมานะครับ ข้อมูลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับยังมีการพบเบาะแสว่ารูปแบบการชักชวนเนี่ยอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้สมัครเพียงรายเดียวนะครับ แต่ว่าเป็นลักษณะเครือข่ายแล้วก็แม่ข่ายด้วยทำหน้าที่รวบรวมผู้สมัครเข้าสู่ระบบนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเนี่ยประมาณกว่า 5,000 คนแล้วก็มีหัวสายหรือว่าแม่ข่ายเนี่ยอยู่ที่110หัวเลยนะครับบางหัวเนี่ยเป็นผู้สมัครอยู่ในการดูแลหลักร้อยคนเช่นกรณีหนึ่งนะครับที่มีการรวบรวมผู้สมัครอยู่ที่200คนแล้วก็มีผู้ที่สอบผ่านหรือว่าได้รับบรรจุเนี่ยประมาณเพียง70คนเท่านั้นส่วนผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับมีข้อกล่าวหาว่าบางรายเนี่ยไม่ได้รับเงินคืนเช่นเดียวกันซึ่งประเด็นนี้ก็ยังคงจะต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเดียวกันทั้งหมดหรือไม่และก็เส้นทางการเงินเนี่ยไหลไปถึงใครบ้างด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นนกต่อด้วยนะครับนั่นก็คือผู้ที่ชักชวนให้มาสมัครโดยก็พบร่องรอยตั้งแต่ช่วงก่อนสอบช่วงปี2567นะครับแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงมาถึงการสอบท้องถิ่นในปี2568ซึ่งก็มีอีกเส้นทางที่เจ้าที่เนี่ยกำลังขยายผลตรงนี้อยู่และก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานจากพนักงานสอบสวนนะครับในส่วนของกองกำกับการ3บก.ปปป.ก็มีการขอหมายศาลนะครับในการออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง2ในข้อหาที่เกี่ยวกับการเรียกรับหรือว่ายอมจะรับสินทรัพย์นะครับที่เป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143แล้วก็ความผิดตามประมวลขออภัยครับตามความผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตราที่175ด้วยนะครับอันนี้ก็คือความคืบหน้าสาเหตุในการที่ไปจับก็คือเมื่อวานนี้ก็มีการบุกจับที่บางโพไปแล้ว
1: มี2ที่ที่บางโพจุดหนึ่งนะฮะกรุงเทพมหานครแล้วก็ที
2: ่ศรีสะเกษ
1: อีกจุดหนึ่งเนี่ยนายกเฮงถูกจับได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวๆบางโพส่วนคุณณวพรปรือปรังเนี่ยฮะเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการกองช่างเทศบาลตำบลลาอ่ออำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษอันนี้ก็โดนจับในพื้นที่ศรีสะเกษนะครับก็คือ2ท่านนี้เนี่ยเขาก็ไป ไปพูดคุยแหละไปเกลี้ยกล่อมบอกว่าอ้าวสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหมมีโควต้าพิเศษนะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวจะไปคุยกับคณะกรรมการสอบให
2: ้
1: จ่ายเงินมาก่อนมัดจำเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยว อีกช่วงนึงก็จ่ายเท่านั้นเท่านี้นะครับก็ไปทำอย่างเงี้ยคือถามว่าน่าเชื่อถือไหมถ้าในกรณีผู้เสียหายเนี่ยคนนึงเนี่ยทำอยู่ในเทศบาลเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ในเทศบาลเนี่ยน่าเชื่อถืออันที่หนึ่งละอ
2: ัน
1: ที่สองเนี่ยอีกท่านนึงเนี่ยเป็นถึงนายกเองไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะฮะ
2: อดีตนายกอบต.
1: อดีตนายกอบจ.อบต.เนี่ยแล้วไปพบที่บ้านด้วยจากข่าวเนี่ยคือผู้เสียหายไปพบที่บ้านนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยรับรองว่าถ้ามอบเงินให้ปุ๊บเนี่ยก็จะไปคุยกับกรรมการจัดสอบให
2: ้
1: แล้วก็จะได้เป็นผู้ที่สอบผ่านนะฮะแล้วก็มีหลายคนเนี่ยก็หลงเชื่อจ่ายเงินไปเยอะ 600,000 กว่า
2: ครับ
1: หรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับแล้วปรากฏว่าไม่มีชื่อผ่านการคัดเลือกไปทวงถามทั้งสองคนก็บ่ายเบี่ยงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนายกเฮงเนี่ยที่ก็บอกว่าอ้าวตัวอยู่บ้านอยู่ศรีสะเกษหรือบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดทำไมมา อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยนะฮะตามทวงเงินถึงบ้านที่บ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยต้องหนีมาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนั่นเองนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าหลังจากนายกเฮงแล้วนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่อบจ.นะฮะเทศบาลนะฮะก็โดนจับไปแล้วนะครับจะขยายเครือข่ายอะไรต่างอื่นต่อไปหรือไม
2: ่
1: นะครับเพราะว่าข้อหาที่ตำรวจตั้งไว้เนี่ยก็คือมาตรา143
2: ครับ
1: เรียกรับยอมรับทรัพย์สินจูงใจให้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้วิธีทุจริตตามกฎหมายแต่ถ้าปรากฏว่านายกเคงแล้วก็ผู้หญิงท่านนี้เนี่ยไปให้การบอกอ๋อไม่ได้มีการไปให้สินบนอะไรใครหรอกเก็บตังค์ไว้ใช้เองอันนั้นข้อหานี้ก็หลุดแต่ไปโดนข้อช่อโกงประชาชนแทน
2: ครับ
1: ช่อโกงประชาชนคือหลอกลวงผู้อื่นด้วยด้วยข้อความ
2: ครับ
1: แล้วก็ได้รับทรัพย์สินผู้ใดผู้หนึ่งไปนะฮะก็จะเป็นช่อโกงประชาชนยังไงก็หนีไม่รอดนะฮะเพียงแต่ว่าต้องติดตามดูว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่าเพราะเครือข่ายน่ะก็คือการที่แก้ไขกระดาษคำตอบและมีชื่อแต่นายกเฮงกับพวกเนี่ยกล่าวอ้างว่าจะช่วยได
2: ้
1: แต่ไม่มีชื่อ
2: ครับ
1: มันกลุ่มเดียวกันไหม
2: ผมอยากฟังนายกเฮงเนี่ยมาพูดว่ายังไงเพราะว่าในพื้นที่ศรีสะเกษแต่ว่ามาดีลในกรุงเทพมหานครหรือว่าเครือข่ายของนนทบุรีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนไห
1: ม
2: หรือว่าจะมีเส้นทางยังไง
1: คือเจ้าตัวเนี่ยที่มาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยจากการสอบปากคำเนี่ยปรากฏว่าในพื้นที่เนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยที่ไปเรียกรับเงินเขาเนี่ยมาทวงเงินถึงที่บ้านพอมาทวงเงินถึงที่บ้านน่ะบ้านก็อยู่ไม่ได้แล้วก็เลยต้องแอบมาอยู่กรุงเทพนั่นแหละ
2: ครับ
1: หอบเงินอะไรมาอยู่ที่กรุงเทพและสุดท้ายเนี่ยตำรวจเนี่ยก็ไปสืบทราบว่าอ๋ออยู่ที่นี่ก็มาจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาอันนี้ก็คือความคืบหน้าของการสอบท้องถิ่นไปถามนายกฮะเป็นไงบ้างฮะอันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับ
2: นายกรัฐมนตรีนะครับรับทราบเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะครับท่านก็เป็นผู้ที่ดูแลควบคุมกระทรวงมหาดไทยอยู่นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกล่าวถึงกรณีที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษนะครับหลังมีการเรียกรับอ้างช่วยในการสอบบรรจุข้าราชการคือผู้เสียหายเนี่ย
1: ครับ
2: เสียหายไป 650,000 บาทนะครับเรื่องนี้นายกว่าให้เป็นไปตามกฎหมายก่อนที่จะย้อนถามว่าแบบนี้เนี่ยไม่ได้ข้อพิสูจน์หรือว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี
1: ้
2: ก็คือเป็นการย้อนถามสื่อแล้วก็ย้อนถามประชาชนว่าในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตเนี่ยเห็นมั้ยว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังเร่งปราบปรามเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ว่าจะเป็นทางอดีตนายกอบต.หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีกระบวนการหรือว่าอำนาจในเรื่องของการใช้อำนาจโดยมิชอบนะครับ รัฐบาลก็มีการมุ่งเน้นในการปราบปรามเรื่องนี้อยู่ครับ
1: ครับนี่คือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะ
2: ครับ
1: ครับพักกันสักครู่ก่อนนะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อฮะ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับประเด็นข่าวครับเรื่องของการมีการกราดยิงเนี่ยจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะนะครับมีข่าวมาหลายวันแล้วนะครับบอกว่ามีการกราดยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาสู่พื้นดินนายกว่ายังไงเมื่อวานไปถามนายกฮะ
2: ค
1: ุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับกล่าวถึงกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฮะเรียกร้องและยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะอันนี้มีผู้กล่าวอ้างครับว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะครับบอกว่ากรณีนี้พลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ฮะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ได้ยืนยันแล้วครับว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ก็ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกด้วยยังไงก็ตามทราบว่าแม่ทัพภาคที่4จะเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวก็ต้องรอผลการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ครับ
1: ต่อกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้ท่านนายกฮะตั้งกรรมการสอบนั้นนะครับก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อกฎหมายด้วยว่าทำได้หรือเปล่าเนื่องจากการประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการให้อำนาจสูงสุดกับทหารพร้อมอ้างอิงถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ประกาศกฎอัยการศึกก่อนรัฐประหารปี57รัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้เช่นกันกล่าวคือท่านบอกว่าอำนาจเนี่ยอยู่ที่ทหารในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ดังกล่าวนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูเพราะว่าเวลาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยต้องดูสัดส่วนด้วยถ้ากองทัพตรวจสอบกันเองเนี่ยคำถามคือว่าข้อเท็จจริงที่ออกมาผลสอบที่ออกมาเนี่ยประชาชนจะยังแคลงใจหรือไม
2: ่ครับ
1: เขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนก ลางมีบุคคลอื่นๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการด้วยอ
2: ัน
1: นี้คือวัตถุประสงค์ของการที่คนในพื้นที่เนี่ยเขาบอกกันออกมานะครับว่าอ้าวถ้าเกิดตั้งคณะกรรมการเองทหารสอบกันเองเนี่ยเกรงว่าผลที่สอบออกมาเนี่ยมันจะไม่เป็นธรรมนะฮะก็จะต้องให้คนที่บอกว่าอ้าวฉันถูกยิงฉันถูกอะไรในพื้นที่หรือมีผู้ที่รู้เห็นในเหตุการณ์ดังกล่าวบอกว่ามันมีเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็น่าจะเข้าไปสู่กระบวนการนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
2: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็หลายคนก็จับตากันอยู่เพราะว
1: ่
2: าล่าสุดเนี่ยหลังจากที่มีการมติคณะรัฐมนตรีมีการประกาศออกมานะครับในส่วนของคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.เนี่ยม
1: ี
2: การถูกโยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็กำลังจับตาอยู่ว่าแล้วใครล่ะจะมาแทนท่าน
1: ถูกโยกนี่คือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารเพราะว
2: ่
1: าปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยคือคุณยุพาเนี่ยจะเกษียณสิ้นเดือนกันยายนนี้
2: เป็นช่วงของการเกษียณอายุราชการแล้วก็หาคนไปปฏิบัติหน้าที่แทน
1: ก็คือท่านเลขาสมช.คนปัจจุบันนี
2: ้
1: นะครับตุลาคมจะไปดำรงตำแหน่งเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพอย
2: ้
1: อนกลับไปเนี่ยตำแหน่งของท่านเนี่ยในอดีตเนี่ยถ้าดูตามข้อเท็จจริงเนี่ยก็ถูกแต่งตั้งเลขาสมช.ท่านนี้คุณจัดชัยบางชวดเนี่ยแต่งตั้งในสมัยคุณภูมิธรรมเวชยชัยภูมิธรรมเวชยชัย
2: ในช่วงรักษารักษาการนายก
1: ช่วงนั้นใช่นะฮะรอบนี้เนี่ยน่าไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่ถูกโยกไปอยู่ปลัดสำนักนายกเนี่ยเร
2: ื
1: ่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม
2: ่
1: นะคร
2: ับ
1: แต่ก็มีชื่อคนที่จะมานั่งเลขาสมช.คนใหม่แทนฮะ
2: ครับนั่นก็คือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะครับซึ่งตอนนี้ท่านเป็นเสนาธิการทหารบกนะครับก็มีการกล่าวถึงกระแสที่มีการถูกทักทามให้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าเลขาสมช.นะครับเรื่องนี้มีการสอบถามตนเองอาจจะไม่เหมาะนะ
1: ครับ
2: เรื่องนี้พลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยบอกว่าถ้าถามตัวเองเนี่ยไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะคร
1: ับ
2: วันนี้เนี่ยมาในฐานะเสนาธิการทหารบกยืนยันนะครับว่าไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็พร้อมที่จะทำงานจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดครับไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรไม่ว่าจะเรื่องอะไรหรือว่ามีงานอะไรที่มีผู้บังคับบัญชาได้มอบหน้าที่ให้แล้วก็ได้ทำหน้าที่นั้นก็จะทำหน้าที่แล้วก็ภูมิใจในทั้งนั้นนะคร
1: ับ
2: ในการทำทุกหน้าที่ของตัวของท่านพลเอกชัยพฤกษ์เองนะครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยหากได้รับในการดูภารกิจของสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาตินั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีงานรออยู่เยอะ
1: ครับ
2: นะพลเอกชัยพฤกษ์ก็กล่าวว่าเราก็สู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนการที่ข่าวว่าจะต้องมีการปรับปรุงใหม่หรือไม่นั้นเนี่ยพลเอกชัยพฤกษ์นะครับระบุว่าอย่าพึ่งเลยยังไม่ได้เป็นเลยใจเย็นๆก่อน
1: ครับ
2: นะครับก็คือนักข่าวก็
1: เป็นมารยาท
2: แม้จะ
1: มีโผมีอะไรออกมาปุ๊บถ้าคำสั่งยังไม่ออกเนี่ย
2: ครับ
1: ร้อยละร้อยฮะไม่มีใครไปพูดก่อนฮะ
2: แล้วมีสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนหน้างานก็เป็นได้ด้วย
1: ถูกต้อง
2: เพราะฉะนั้นนะครับก็อย่างที่บอกคือใจเย็นๆก่อนนะคร
1: ับ
2: ท่านพลเอกชัยพฤกษ์ก็บอกมาผู้สื่อข่าวทัพถามว่าในวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งคาดว่าจะมีการเสนอชื่อของพลเอกชัยพฤกษ์ให้เป็นเลขาสมช.แทนคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.ที่จะมีการดำรงตำแหน่งย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นปลัดสำนักนายกในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับก็จะมีการเสนอให้เห็นชอบนะครับสำหรับการย้ายตำแหน่งนี้ก่อนที่จะนำรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในสัปดาห์หน้าอันนี้เป็นแหล่งข่าวมีการเปิดเผยมานะครับว่าวันนี้นี่แหละนะครับเดี๋ยวรอดูว่าความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าการประชุมสมช.ก็จะเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะครับ
1: 10โมงครับ10โมงที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลนะท่านนายกจะเป็นประธานการประชุมสมช.ในวันนี้นะครับวาระสำคัญก็นี่แหละครับเสนอชื่อเลขาสมช.คนใหม่แทนท่านชัดชัยบางชวดเลขาสมช.คนปัจจุบันที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแทนท่านเดิมที่กำลังจะเกษียณอายุในสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับวันนี้ก็น่าจะชัดนะฮะไม่ต
2: ้
1: องไปรอมติครม.อังคารหน้าก็ได
2: ้
1: นะฮะเพราะว่าถ้าเสนอไปในสมช.ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรอกแล้วก็ขอแค่ความเห็นชอบของครม.เท่านั้นนะฮะอ่ะมาดูเรื่องของหัวสว.บ้างนะครับแบบคุยกันมาหลายวันแล้วนะฮะก
2: ็
1: คือเรื่องของเอกสารหลุดเดี๋ยวนี้หลุดเยอะนะฮะคล
2: ิ
1: ปก็หลุดเอกสารก็หลุดสำนวนก็หลุดนะฮะไม
2: ่
1: รู้หลุดมาจากไหนไม่แน่ใจว่ามีใครจงใจปล่
2: อ
1: ยหร
2: ือ
1: ว่ามีใครจงใจไปเจาะหรือไม
2: ่
1: นะครับซึ่งข้อมูลของราชการเนี่ยนะฮะถ้า เป็นข้าราชการเนี่ยไปเปิดเผยข้อมูลความลับปุ๊บเนี่ยติดคุกนะครับ
2: ครับ
1: เหมือนคุณณัฐพงศ์กับผมเนี่ยรู้ข้อมูลกรมประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่มันควรสงวนไว้เป็นความลับนะฮะแล้วไปเปิดเผยเนี่ยติดคุกนะฮะ
2: ผิดกฎหมาย
1: ติดคุกมาตรา143ฮะ
2: ครับ
1: ติดคุกหัวโตนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะฮะเรื่องของการหัวสวนะฮะคดีสำนวนที่มันหลุดออกมาไปถามนายกนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าสำนวนคดีหัวสวที่หลุดออกมาเนี่ยเกิดขึ้นในวาระการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนไม่เอ่ยชื่องั้นผมเอ่ยชื่อ
2: ครับ
1: ก็คุณทวีสอดสองนั่นแหละก่อนท่านนะฮะอันนี้คือท่านก็พาดพิงก็บอกว่าจริงไม่จริงเนี่ยไม่ทราบแต่อยู่ระหว่างการสอบสวนเพราะมีคนกล่าวอ้างบอกว่าที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันการเมืองหรือเปล่าเพราะรัฐมนตรียุติธรรมคนก่อนก็คือคุณทวีสอดสองท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบได้แต่อยู่ระหว่างการสอบสวนสำนวนคดีดังกล่าวเป็นเอกสารราชการไม่สามารถนำออกสู่เผยแพร่สู่สาธารณชนไม่ว่าจะอ้างถึงประโยชน์สาธารณะหรือไม่ก็ตามย้ำว่าเป็นข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอันนี้จริงครับส่วนกรณีการประเด็นหัวสวนะครับที่ฝ่ายค้านนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจจะนำไปสู่การเจรจาต่อรองในอนาคตระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยหรือไม่นั้นนายกบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลย่อมมีกฎกติกามารยาทระหว่างกันในช่วงที่พรรคภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยก็ได้ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทนะฮะยังไงก็ตามยอมรับว่ามีการประสานพูดคุยกับแกนนำพรรคร่วมก็พบว่าไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะกรณีที่คะแนนเสียงในการโหวตผ่านร่างพรก.กู้เงินเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาคะแนนโหวตก็แสดงถึงเสถียรภาพของรัฐบาลอย่างชัดเจนนะฮะเพราะว่าพอพูดถึงย้อนสำนวนเนี่ยนะฮะสำนวนของ DSI เนี่ยมันคือสำนวนเรื่องของการอ้างยี่ซ่องโจรและปราบปรามการฟอกเงินนั่นเองนะครับถ้าเกิดรู้ว่าใครเป็นพยานรู้ว่าหลักฐานคืออะไรเนี่ยเขาก็เกรงเหมือนกันบอกว่าถ้าคนที่ถูกกล่าวหารู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาพยานเป็นใครหลักฐานเป็นอะไรเดี๋ยวจะไปทำลายหลักฐานยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานถ้าเป็นบุคคลที่เป็นพยานก็เดี๋ยวจะไปติดสินบนหรือสั่งเก็บง่ายๆเลยนะฮะมีผลกระทบต่อรูปคดีเหม
2: ือ
1: นเป็นการเฉลยข้อสอบก่อนที่จะไปถึงกระบวนการพิจารณาของศาลนั่นนะฮะมันเลยทำให้เสียรูปคดี
2: ค่ะ
1: เพราะว่าคดีอาญาเนี่ยมันคือการฟอกเงินและอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยมันเป็นคดีที่เกี่ยวกับชีวิตนะครับแล้วก็ความปลอดภัยของพยานด้วยนะฮะไม่ใช่คดีของกกต.นี่ต้องแยกจากกันนะฮะคดีหัวสวมีอยู่ที่กกต.ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกคดีนึงเนี่ยก็คืออ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็ปราบปรามการฟอกเงินที่อยู่ที่ DSI เขาเลยบอกว่าสำนวนที่หลุดออกมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับความปลอดภัยของพยานในคดีอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นอันนี้คนที่เห็นค้านนะครับ
2: ครับ
1: เขาก็บอกว่าสิ่งที่มันเปิดเผยออกมาเนี่ยมันอาจจะให้ทำให้เห็นว่าคณะกรรมการหรือใครต่างๆเนี่ยที่มีการสอบสวนหรือพยานเนี่ยที่อยู่ในสำนวนเนี่ยเป็นคนของใครหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่คนในสภาแต่เป็นคนในของใครบางคน
2: ครับ
1: อันนี้เขาก็วิพากษ์วิจารณ์ออกมาแต่คนวิพากษ์วิจารณ์และเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยยังไม่เห็นสำนวนอะไรเลยนะครับ
2: นะครับก็เป็นในสิ่งที่ทางท่านนายกได้พูดไว้นะครับเมื่อวานนี้กรณีของคดีหัวสวนะครับส่วนทางฝั่งสวเองก็มีการออกมาเรียกว่าเป็นการโต้ฝั่งทางที่สสพรรคประชาชนและก็ทางไอลอว์เนี่ยได้มีการมากล่าวอ้างนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับสมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วยคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนพงศ์พันตำรวจเอกกอบอัจนากิตินะครับแล้วก็พลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรนะครับก็มีการมาพูดถึงกรณีที่คุณไอติมผลิตนะครับคุณผลิตวัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านและก็คุณยิ่งชีพอัชานนท์นะครับผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์เนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมนะครับในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกสว.โดยมีการตั้งคำถามนะครับถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวว่า มีการทำแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยข้อมูลต่างๆที่เอามาเปิดเผยเนี่ยมีการผิดกฎหมาย PDPA หรือไม
1: ่
2: นะครับหากว่าข้อมูลคาดเคลื่อนไม่เป็นความจริงเนี่ยก็ย่อมสุ่มเสี่ยงต่อความผิดในเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์อีกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับถ้าหากว่าข้อมูลที่มีการออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นข้อมูลที่มีข้อเท็จจริงใด
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็หากว่านำมากล่าวอ้างว่าเป็นการหลุดหรือว่ามีการที่มีสำนวนไต่สวนอยู่นะครับทำไม

0: ให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือว่าบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยใช้ชีวิตได้ยากคือใช้ชีวิตไม่เป็นปกติตามสังคมนะครับตรงนี้ก็มีเจตนาแอบแฝงเพื่อผลลัพธ์ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่นะครับนอกจากตัวสวเองก็มีการเข้าชี้แจงเรื่องนี้อย่างครบถ้วนไปแล้วนะครับส่วนทางด้านพันตำรวจเอกกอบนะครับก็มีการกล่าวถึงว่าการดำเนินการของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะเป็นการข่มขู่แล้วก็แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็สร้างความสับสนให้กับผู้ที่อยู่ในสังคมได้เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือสวอีกหนึ่งท่านนะครับพลตำรวจตรีชตวัฒน์เนี่ยกล่าวให้กำลังใจกกต.นะครับในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและก็ความเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆในการปกครองบ้านเมืองที่ดีต่อไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ3ท่านที่เป็นสวมาพูดถึงในเรื่องที่ทางคุณไอติมเองแล้วก็ในส่วนของไอลอว์เนี่ยได้มากล่าวอ้างในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
1: ครับคดีว่าสวเนี่ยทางพรรคประชาชนแล้วก็ไอลอว์แล้วก็คนอื่นๆ
0: ครับ
1: นะฮะเขาเปิดประเด็นเนี่ยมาตลอดทั้งเดือนแล้วนะฮะจะมีการประชุมแล้วก็การสัมมนาวิพากษ์เนี่ยทุกช่วงของสุดสัปดาห
0: ์
1: วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาเรื่อยๆนะครับและล่าสุดเนี่ยจะไปจัดที่โรงแรมพูแมนซอยรางน้ำนะฮะแต่ก่อนที่จะไปจัดเนี่ยนะฮะมีข่าวว่าคนที่จะไปขึ้นเวทีเนี่ยการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นในวันที่29สิงหาคมเนี่ยพบว่ามีชื่อคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะฮะจากไอลออ
0: ัน
1: นี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะฮะไม่น่าแปลกใจนะฮะเพราะว่าเขาก็ตีแผ่แล้วก็ขึ้นเวทีนี้มาโดยตลอดแล้วแต่ตรงนี้สิฮะเขาบอกว่ามีชื่อคุณหมอชนน่านชนน่านสีแ
0: ก้
1: วนะขึ้นเวทีด้วย
0: พรรคเพื่อไทยนี่
1: ไปถามคุณอนุทิน
0: ครับ
1: ไปถามคุณอนุทิน
0: ครับ
1: อนุทินว่ายังไงบอกไม่ทราบพักใครพักมันการเป็นพักร่วมคือเรามาบริหารราชการแผ่นดินร่วมกันคุณหมอชนน่านไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลและไม่ค่อยได้เจอกันคุณหมอชนน่านเนี่ยต้องไปสอบถามคุณหมอชนน่านเองนะฮะไม่ต้องมาสอบถามท่านนายกนะฮะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นผมก็ตกใจเหมือนกันทำไมพักร่วมไปร่วมกับเขา
0: แม้ว่าไม่ได้เป็นส.ส.แต่ว่าควรที่จะเดี๋ยวเรียกว่าทำงานร่วมกัน
1: ต้องรอคุณหมอชนน่านออกมาพูดอ
0: ัน
1: นี้อาจจะเป็นกระแสข่าวก็ได้เพราะว่าก็ไม่มีใครมาบอกเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่า
0: ผมเห็นภาพ
1: ว่า
0: เนี่ยมันมีภาพโปรโมทออกมาว่าจะมีการนี่แหละครับเวทีต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นที่ปูแมนนี่แหละ
1: เขาขึ้นเวทีเดี๋ยวก็อาจจะพูดในอีกทิศทางหนึ่งก็ได้
0: เป็นไปได้
1: ทำไม
0: แต่ว่า
1: ทุกคนทำไมถึงคิดว่าเอ๊ะพอคุณหมอชนน่านขึ้นเวทีนี้ปุ๊บเนี่ยจะต้องพูดในเชิงลบกับรัฐบาลหรือว่าเฮ้ยพูดว่ามันต้องหัวสวแน่เลยเขาอาจจะพูดในเชิงบวกหรือว่าอีกทิศทางหนึ่งก็ได
0: ้
1: อันนี้ไม่ทราบนะฮะอันนี้คิดเองฮะก็จะต้องไปดูกันต่อไปนะฮะก็สร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองพอสมควรเพราะว่าปกติพรรคร่วมเนี่ยก็มักจะจับมือกับพรรครัฐบาลเป็นพันธมิตรกันแต
0: ่
1: ถ้าขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยแล้วไปพูดในเชิงลบเนี่ยนะฮะน่าจะมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันแน่นอนในทางการเมืองนะครับ
0: ครับ
1: คุณพฤทธิ์นะฮะก็บอกว่าที่จะมีการจัดงานเนี่ยนะฮะคือโรงแรมพูลแมนซอยรางน้ำบอกอ้าวโรงแรมแจ้งมาบอกไม่ให้จัดเวทีนี้เสียแล้วนะครับก็บอกในสภานั่นแหละก็บอกไม่เป็นไรเพราะผมก็มีการประสานจองห้องประชุมที่รัฐสภาเป็นแผนสำรองไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแสดงว่ามองการไกลเผื่อเขาไม่ให้เราก็มาจัดที่ไหนที่ห้องประชุมรัฐสภาดังนั้นการจัดกิจกรรมยังคงมีอยู่แต่เปลี่ยนสถานที่นะฮะโรงแรมพูแมนครับแจ้งเหตุยกเลิกเวทีกิจกรรมดังกล่าวนะครับที่ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะเสวนาการเมืองไทยนะฮะก็บอกว่าโรงแรมพูแมนคิงpower นะฮะก็ได้รับการยืนยันว่าจะมีการจัดสัมมนาเนี่ยในวันเสาร์นี้ผู้ร่วมงาน150คนนะฮะ150คนแต่เนื่องจากเนี่ยในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมางานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและสาธารณชนเป็นอย่างมากนะครับช่วงดังกล่าวทางโรงแรมมีอัตราการเข้าพักสูงมีแขกเข้าพักผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากโรงแรมให้ความสำคัญสูงสุดในความมั่นคงปลอดภัยของแขกผู้ที่จะมาเข้าพักดังนั้นหลังจากพิจารณาโดยถ้วนรอบครอบโรงแรมจึงมีความจำเป็นต้องตัดสินใจไม่ดำเนินการจัดงานดังกล่าวโรงแรมยืนยันด้วยความตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนผู้จัดงานในช่วงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทางโรงแรมยินดีรับผิดชอบค่า ใช้จ่ายเพิ่มเติมอันเป็นเหตุให้เกิดการตัดใจในครั้งนี้พูดง่ายๆตัดใจยกเลิกก็มีค่าทดแทนชดเชยให้ว่าอย่างนั้นเถอะ

0: นะฮะรวมถึงให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาสถานที่จัดงานใหม่อย่างเหมาะสมนะครับอันหนึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้คำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของผู้เข้าพักผู้ใช้บริการของโรงแรมเป็นสำคัญมิได้มีเจตนาวัตถุประสงค์อื่นใดครับขออภัยเป็นอย่างสูงนะฮะขอแสดงความนับถือผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพฮะอันนี้อธิบายโดยย่อฮะ
1: ครับก็คือไม่ได้จัดที่ภูแมนแล้วแต่ว่าการวิเคราะห์หรือว่าการจัดประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีการเดินหน้าต่อเนื่องนะครับอย่างที่บอกคือฝ่ายค้านเองก็มีการกระทุ้งในเรื่องของการหัวสวอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยหลายๆคนก็พอเห็นภาพโปรโมทงานออกมานะครับแล้วมีภาพของหมอชนน่านอยู่ในรูปด้วยเนี่ยก็ตกใจนะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มีทั้งคุณอภิสิทธิ์คุณรังสิมันโรมนะครับคุณเทงรัตพงศ์นะครับคุณไอติมภริศแล้วก็มีอีกหลากหลายท่านที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคประชาชนแล้วก็พ
0: ร
1: รคประชาธิปัตย
0: ์ใช่
1: นะครับแต่ว่า
0: ฝั่งฝ่ายค้านอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ก็งงว่าทำไมมีหมอชนน่านอยู่ในรูป
0: หน้าเหมือนหรือเปล่า
1: เป๊ะ
2: ใช่ไหม
1: เป๊ะเลย
0: เป๊ะเลยเหรอ
1: ใช่นะครับแต่ว่าอย่างยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องทางให้รอทางคุณชนะเนี่ยออกมาชี้แจงว่าจะยังขึ้นอยู่ไหม
0: คุณหมอชน
1: ะ
0: นะ
1: สาเหตุว่าทำไมถึงมีรูปไปอยู่ตรงนั้น
0: นั่นสิ
1: ครับ
0: หรือจะไปพูดในประเด็นไหนนะก็ติดตามดูวันเสาร์นี้นะฮะจ
1: ั
0: ดที่ไหนไม่ใช่ภูแมน
1: รัฐสภาร
0: ัฐสภาร
1: ัฐสภานะครับก็ติดตามกันได้
0: เออเราโปรโมทให้เขาหรือเปล่า
1: ไม่ได้โปรโมทเป็นประเด็นสังคม
0: เป็นประเด็นสังคมนะต้องติดตามดู
1: นะตอนน
0: ี้นะฮะส่วนเมื่อวานนี้ฮะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฮะเดินเผชิญสืบนะฮะเข้าเผชิญสืบก็คือเดินเผชิญสืบนั่นแหละคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งตรวจหลักฐานสถานที่เก็บบัตรที่สำนักงานเขตหลัก4นะครับไปพร้อมกับผู้ตรวจกกต.นะฮะก็คือเหตุผลก็คือว่ามันมีการไต่สวนเนี่ยจากศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของคดีบาร์โค้ดนั่นแหละบาร์โค้ด QR code แล้วก็ต้นขั้ว คือ3ส่วนประกบรวมกันปุ๊บเนี่ยจะสามารถระบุตัวตนของผู
1: ้กาบัตรได้หรือเปล่า
0: ใช่แต่กกต.ก็สู้ว่า3ส่วนเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมาประกบกันได
1: ้
0: มีวิธีการที่จะเก็บรักษาเนี่ยมั่นคงปลอดภัย3พื้นที่3จุดใช่มั้ยฮะศาลเนี่ยก็ลงไปเดินเผชิญสืบดูกับตาว่ามั่นคงปลอดภัยจริงไหมแยกจากกันจริงไห
1: ม
0: เมื่อวานนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับตรวจประมาณ1ชั่วโมงเศษนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็เดือนหน้านั่นแหละครับ28กันยายนศาลก็จะมีคำวินิจฉัยแล้วก็พิพากษาว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่ถูกร้องว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยบาร์โค้ดเหล่านี้มันทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับไม่สุจริตไม่ยุติธรรมเนี่ยจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม
1: ่ครับสวัสดีพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยแม่ทัพภาคที่4สั่งยกระดับป้องกันเหตุผนึกกำลังทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: แม่ทัพภาคที่4สั่งยกระดับป้องกันเหตุผนึกกำลังทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้หลังเกิดเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
8: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มอบนโยบายและสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นการป้องกันเชิงรุกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเฝ้าระวังสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยร่วมกันประเมินความเสี่ยงวางมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมเข้าควบคุมพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุรวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องจากที่ผ่านมาและลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนอกจากนี้ให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและทันท่วงทีประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: หอการค้าจังหวัดสงขลาเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เร่งฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
9: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นโอกาสสำคัญให้รัฐบาลรับทราบปัญหาและศักยภาพของพื้นที่โดยภาคเอกชนเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปลายปี2568โดยมีข้อเสนอสำคัญคือสนับสนุนงบประมาณขุดลอกคูคลองและฟื้นฟูเครื่องมือป้องกันภัยรวมถึงจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟโลนอัตราร้อยละ 1.5 ระยะเวลา5ปีวงเงินไม่เกิน40ล้านบาทพร้อมผ่อนคลายเกณฑ์เครดิตบูโรและให้บยส.ค้ำประกันเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนและกลับมาดำเนินธุรกิจได้เสนอจัดทำจุดพักพิงแนวสูงโดยใช้โรงแรมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุทกภัยพร้อมระบบสาธารณูปโภคและการแพทย์ด้านการขนส่งขอให้เร่งขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและเชื่อมโยงการค้ากับตลาดเอเชียตะวันออกวาสนาตระเกตรายงาน
7: ขณะที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมลงพื้นที่จังหวัดยะลาตรวจความพร้อม6โครงการรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาน
10: ายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อตรวจราชการและติดตามความพร้อมของโครงการด้านคมนาคมและการบริหารจัดการน้ำเตรียมรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จะมีขึ้นที่จังหวัดสงขลาโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีกำหนดติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญรวม6จุดทางด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้ำในพื้นที่ของจังหวัดยะลาประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4065สายบ้านเมียงยะหาทางหลวงหมายเลข4089บริเวณตำบลท่าสาบและถนนยล3003จากแยกทางหลวงหมายเลข409ถึงบ้านลำใหม่นอกจากนี้ยังลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำที่บริเวณมัสยิดนูรุลอิสลามหรือบ้านตะโลกุบอตำบลสเตงนอกรวมถึงติดตามการดำเนินงานบริเวณบึงแบมเมาะและประตูระบายน้ำ PC ในเขตเทศบาลนครยะลาทั้งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเร่งรัดและติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างเป็นระบบอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ลูกสาวลูกสาวมาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุเพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เฮ้ไปบอกเลยต้นรู้ไหมคนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาป800กว่ารายไม่ว่าตีบึงลำทันก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือเส้าไว้น้ำและก็อ่างเก็บน้ำ
5: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: อยู่จะหน่อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

วัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้นะครับออกอากาศทางสวทรนองตรงกับวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะครับผมร่วมกับอีก4สถานีฟังอันดามันได้แก่สวทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับผมวันนี้ในพื้นที่จังหวัดระนองยังคงชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะครับตกมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับแล้วก็ย้อนไปก็น่าจะประมาณรวม2สัปดาห์แล้วนะครับดังนั้นก็ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานพาหนะทุกประเภทแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับเพราะว่าฝนตกหนักจริงๆเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้นะครับเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงภาคตะวันออกนะครับด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายที่ฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นนะครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็งดออกฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวนะครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยขอให้พี่น้องประชาชนติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหรือว่าที่สายด่วนนะครับ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงไปดูที่ภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสมาที่ฝั่งนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสมาที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 30% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด 35องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับวันนี้อันดามันมีแค่ 30% นะครับแต่น่าจะอยู่ที่ระนองซะ 29% แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์สู่การยอมรับในระดับสากลเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้ซึ่งเน้นย้ำการพัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนซึ่งอาเซียนนะครับมีประชากรรวมเกือบ7
ร้อยล้านคนเลยแล้วก็เป็นกำลังแรงงานกว่า357ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งทุนมนุษย์ขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูงของโลกเลยนะครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดรูปแบบการจ้างงานใหม่ๆและความต้องการทักษะด้านดิจิทัลAI ทักษะสีเขียวและทักษะสำหรับเศรษฐกิจภาคการดูแลเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นการรับรองทักษะจึงมีความสำคัญอย่างมากนะครับทางนี้เพื่อให้แรงงานสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่และได้รับการยอมรับในทุกประเทศที่เดินทางไปทำงานรัฐบาลนะครับกำลังพัฒนามาตรการสร้างบุคลากรให้เป็นทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่เพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้ากับงานที่แท้จริงและรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับการประชุมครั้งนี้นะครับกระทรวงแรงงานมุ่งผลักดัน3เสาหลัก3ประการได้แก่1การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียน2การรับรองมาตรฐานทักษะอาเซียนและ3การรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนอีกทั้งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้หารือทวิภาคีกับบรูไนและสิงคโปร์เพื่อพัฒนากรอบความร่วมมือด้านแรงงานให้มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อทั้ง2ประเทศส่งเสริมให้โอกาสแรงงานไทยมีทักษะและศักยภาพเพิ่มมากขึ้นได้ทำงานที่เหมาะสมในบรูไนและสิงคโปร์รวมถึงได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างมีมาตรฐานนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไหม
3: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: ช่วงคัดข่าวมาคุย
5: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ช่วงคัดข่าวมาคุยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่จังหวัดกระบี่นะครับเปิดภารกิจพิชิตท้องทะเลอันดามันกับการแข่งขันดำน้ำรักโลกดันจังหวัดกระบี่สู่เมืองกีฬาที่ทั่วโลกยอมรับนะครับนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานแถลงข่าวโครงการพัฒนาเมืองกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสปอร์ตซิตี้แอนด์สปอร์ตทัวริซึมประจำปีงบประมาณ2569นะครับโดยมีการแข่งขันดำน้ำรักโลกกับกระบี่เมืองกีฬาณสนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่สนามกีฬาปลาใบนะครับตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ระบุว่าจังหวัดกระบี่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามตั้งแต่บนบกจนลึกลงไปใต้ท้องทะเลอีกทั้งมีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาหลายประเภทที่ได้รับการยอมรับในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับจึงทำให้เกิดการหาแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อพัฒนาสู่การเป็นกระบี่เมืองกีฬาอย่างยั่งยืนซึ่งขณะนี้จังหวัดกระบี่ก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงสนามแข่งขันใหม่พร้อมส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานนะครับรวมถึงยกระดับให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับรองรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติอย่างสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดแรงกระตุ้นด้านเศรษฐกิจเสริมสร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชนตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นภายใต้แนวคิดที่นำเอาจุดเด่นทางธรรมชาติและชนิดกีฬาที่เหมาะสมมาผสมผสานเพื่อสะท้อนว่าจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือว่าสปอร์ตทัวริซึมอย่างแท้จริงนะครับจากจังหวัดกระบี่เราไปที่จังหวัดพังงานะครับมอบโฉนดที่ดินโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้กับประชาชนนะครับที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอทับปุดอำเภอทับปุดนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีการมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนายอำเภอทับปุดส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ร่วมมอบและแสดงความยินดีนะครับซึ่งการมอบโฉนดครั้งนี้อยู่ในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่6ตำบลทับปุดอำเภอทับปุดจำนวน365แปลงมีเนื้อที่รวมกัน723ไร่1งาน23ตารางวานะครับในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโฉนดในที่ดินครั้งนี้ซึ่งระบุว่าโฉนดที่ดินถือเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีความสำคัญช่วยสร้างความมั่นคงในการถือครองที่ดินและสามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวดังนั้นนะครับจึงขอให้ทุกท่านที่ได้รับโฉนดที่ดินเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ให้เป็นอย่างดีและนำไปใช้ประโยชน์ที่ดินให้คุ้มค่าไม่นำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งขอให้หวงแหนรักษาที่ดินไว้เพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานในอนาคตนะครับไปต่อที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเทศบาลตำบลพิชิตจัดโครงการถนนเด็กเดินจุดประกายพื้นที่สร้างชุมชนที่สวนศรีภูวนาถตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการถนนเด็กเดินภายใต้งานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่นไฟนะครับระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคม2569นี้ โดยมีนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานซึ่งงานนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างวัยและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนพร้อมเปิดพื้นที่ให้กับเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่สำหรับไฮไลท์ภายในงานนะครับอาชีพสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนออกร้านจำหน่ายอาหารมีศิลปะวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมีพื้นที่ให้เด็กๆแสดงศิลปะและกิจกรรมดนตรีมีรำวงเวียนครกด้วยนะครับสืบสานประเพณีและก็การแสดงของผู้สูงอายุมีคอนเสิร์ตเยาวชนโดยน้องลินลี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับทางนี้นะครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีผู้เข้าร่วมงานจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลคุณครูนักเรียนและก็สื่อมวลชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่นะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่จังหวัดระนองขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะครับที่ห้องประชุมโกมาซูมชั้น2สารกลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดระนองอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งนะครับมุ่งเน้นวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นด้านผู้ขับขี่ยานพาหนะถนนและสภาพแวดล้อมเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ทั้งนี้นะครับจังหวัดระนองให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปี2569นี้พบว่าเกิดอุบัติเหตุใหญ่ในพื้นที่จำนวน4ครั้งและก็มีแนวโน้มระดับความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นจึงจำเป็นนะครับต้องเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยเสี่ยงได้อย่างรอบด้านและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ในช่วงเปิดโอ๊กโทกประเด็นกันนะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์แหล่โร่น้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
2: คนขับเร็ว
3: เอ๊สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟช็อตเป็นเรื่องอื่นแล้ว
4: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: เปิดอกถกประเด็น
6: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ในช่วงเปิดอกถกประเด็นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับมารับชมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันวิ่งระนองเทรล2026นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่19-20กันยายนนี้นะครับถือว่าเป็นสนามที่นักวิ่งเทรลนะครับตั้งตารอเลยก็ว่าได้เพราะว่าระนองถือว่าเป็นสนามที่สวยงามแห่งหนึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับคลิปวิดีโอกันสักครู่นะครับ

0: ายนนี้ระนองเท่า
1: ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพบกับนะครับสองท่านนะครับที่มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการวิ่งเทลในวันนี้ก็คือคุณธนาวุฒิเพชรระผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองและคุณสงกรานต์กรสกุลนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวให้ทางคุณสงกรานต์แล้วก็ทางผอ.แนะนำตัวเองสักครู่นะครับผมตัวเขาไม่ได้ยินเหรอ
2: เขาไม่ได้ใส่ห
3: ูฟังใส่หูฟังโอเค
1: ครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงการวิ่งเทรลประจำปีนี้คือระนองเทรล2026นะครับก็คือก่อนที่เราจะเข้ารายละเอียดเนี่ยเราขอให้ทางผอ.แนะนำว่าการวิ่งเทรลเนี่ยมันแตกต่างจากวิ่งทั่วไปปกติหรือว่าวิ่งมาราธอนชนิดธรรมดาแบบไหนยังไงครับผม
4: ครับก็ขอสวัสดีครับผู้ชมทางวิทยุสถานีสวท.นะครับระนองนะครับในครั้งนี้นะครับผมเองก็ในการจัดกิจกรรมเทรลครั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดระนองซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากการกีฬาโดยฝ่ายกีฬาอาชีพนะครับในครั้งนี้เพื่อลงมาสู่ที่จังหวัดระนองในวันนี้ด้วยกันนะครับส่วนการวิ่งเทลนะครับที่แตกต่างกันอย่างไรในส่วนกับการของวิ่งพื้นท้องถนนทั่วไปนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในส่วนของเรื่องเส้นทางนะครับการวิ่งทั่วไปเนี่ยจะวิ่งบนท้องถนนพื้นคอนกรีตนะครับในส่วนของวิ่งเทลเนี่ยจะเป็นพื้นที่ในส่วนของการวิ่งแบบพื้นที่ธรรมชาตินะครับจะมีทางลาดชันมีภูเขาผ่านช่องทางธรรมชาติที่สวยงามนะครับผมในส่วนตรงนี้เรื่องในส่วนของร่างกายก็เช่นกันครับในส่วนของเทลเนี่ยต้องใช้ร่างกายในส่วนของกำลังขานะครับการทรงตัวการควบคุมจังหวะก้าวนะครับทางขึ้นอาจจะต้องเดินสลับวิ่งส่วนทางลงต้องควบคุมความเร็วและการวางเท้าเช่นกันนะครับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นรองเท้านะครับผมอุปกรณ์ในส่วนของวิ่งพื้นท้องถนนก็ใช้รองเท้าแบบทั่วไปวิ่งในส่วนอุปกรณ์ในส่วนของการวิ่งเทลเนี่ยเราจะใช้ในส่วนอุปกรณ์ก็มีในส่วนของถ้าวิ่งในส่วนของระยะเนี่ยของ26กิโลเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเปิดเนี่ยเราจะเปิดประมาณ4โมงหัวของหัวรุ่งนะครับผมซึ่งในการเปิดเนี่ยใช่ครับเราก็ต้องในส่วนของตรงนี้เราก็ต้องมีในส่วนของอุปกรณ์ไฟฉายหรือว่าฟรีคาดสีสักนะครับในส่วนนี้แล้วก็อุปกรณ์ไม้เท้าเพื่อค้ำยันในส่วนของที่เราทางขึ้นทางลาดชันก็ตามภูมิประเทศของจังหวัดระนองเองเราเองก็มีทางฝนตกนะครับเปลืองฝนแดด84ซึ่งในส่วนตรงเนี้ยทางผมว่านักวิ่งที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ของเทลระนองเนี่ยเป็นสนามที่เปิดใหม่และก็เป็นมิติที่ใหม่และก็สวยงามอยากให้ผู้สนใจในการวิ่งเทลนะครับอยากมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ของจังหวัดระนองด้วยกันครับ
1: ก็คือสรุปแล้วการวิ่งเทรลเนี่ยก็จะเป็นสนามในพื้นที่ที่แบบว่าจะมีความลาดชันของภูเขาบ้างผ่านเส้นทางธรรมชาติบ้างซึ่งจะแตกต่างจากวิ่งปกติทั่วไปอย่างนี้พูดถึงชุดกีฬารองเท้าหรือว่าเครื่องอุปกรณ์ก็ต้องเป็นเฉพาะทางของวิ่งเทรลโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่ถูกต้องครับอุปกรณ์แล้วก็ในส่วนของระยะทางเนี่ยของการจัดการแข่งขันนี้เรามีทั้งหมด3ระยะด้วยกันมี3กิโลมีขออภัยครับ6กิโล13กิโลและ26กิโลนะครับของซึ่งแต่ละระยะเนี่ยเราจะมีในส่วนของอุปกรณ์บังคับนะครับซึ่งในวันที่19เราจะแจ้งนะครับว่านักวิ่งทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่นักวิ่งเทลทุกคนเนี่ยก็จะทราบว่าอุปกรณ์บังคับมีอะไรบ้างนะครับในส่วนนี
1: ้เดี๋ยวเราเข้ามาเริ่มถึงกิจกรรมมานั้นเลยนะครับว่าสำหรับในการแข่งขันวันที่20นี้มีรายละเอียดเส้นทางเราจะสตาร์ทจุดไหนบ้างครับผมเริ่มต้นจากจุดไหนครับ
3: ครับก็บริเวณเริ่มจากสตาร์ทของงานเทลระนอง
1: ครับ
3: ก็จะเริ่มที่อ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของโครงการชลประทานของจังหวัดระนองนะครับเป็นพื้นที่สำหรับใหม่เลยจริงๆว่ากันว่านะครับเป็นพื้นที่สำหรับนักวิ่งเทลใหม่จริงๆใครที่อยากต้องการประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็พื้นที่ธรรมชาติดิบๆนะครับที่อ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นต้อนรับแน่นอนเราจะสตาร์ทฟินิชที่อ่างเก็บน้ำบนสันเขื่อนเลยครับบรรยากาศสวยงามมากตรงนี้ครับครับผมแล้วก็การที่เราไปจัดในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นก็จะเป็นที่เปิดสำหรับการท่องเที่ยวนะครับเปิดสำหรับการท่องเที่ยวเป็นมิติใหม่ของการวิ่งในสายกีฬานะครับ
1: อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่บนบริเวณหาดสมแปนเสร็จแล้ว26กิโลนี่เราวิ่งไปตามเส้นทางไหนบ้างครับ
3: ก็บริเวณรอบอ่างนะครับก็จะมีพื้นที่ของชลประทานพื้นที่ของ
4: อุทยานแห่งชาติน้ำตกหาวนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของกรมป่าไม้ของจังหวัดระนองซึ่งเป็นพื้นที่โดยรวมในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะครับ
1: คล้ายในคลิปวิดีโอที่ชมเมื่อสักครู่นี้เลย
4: ใช่ครับผม
1: มีทั้งภูเขามีทั้งทางขรุขระมีทั้งผ่านน้ำตกด้วยสวยงามมากเลย
4: สวยงามมากครับผมในเส้นทางนี
1: ้แสดงว่าได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้เห็นธรรมชาติของจังหวัดระนองไปในตัวด้วยนะครับ
4: ครับ
1: ทีนี้สำหรับการแข่งขันเนี่ยเริ่มต้นที่มีระยะทาง6กิโลเมตร13กิโลเมตรแล้วก็26กิโลเมตรนะครับก็คือมีข้อแตกต่างมีข้อจำกัดในการรับสมัครยังไงบ้างครับผม
4: ครับในส่วนของการรับสมัครนะครับผมก็การจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้มีทั้งหมด3ระยะด้วยกันนะครับโดยการค่ายสมัครตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครโดยทางผ่านเพจของเทวระนอง2026นะครับผู้สนใจก็สามารถเข้าไปชมแล้วก็สมัครได้ตรงนี้นะครับในส่วนของเริ่มค่าสมัครนะครับเราอยู่ที่6กิโลเนี่ยจะอยู่ที่450บาทนะครับ13กิโลเนี่ยจะอยู่ที่850บาทและ26กิโลนะครับจะอยู่ที่ 1,150 บาทนะครับซึ่งช่องทางในการรับสมัครเมื่อกี้ก็ได้บอกไปแล้วนะครับผมว่าผู้สนใจก็สามารถเข้าร่วมดูในเพจแล้วก็สมัครได้ผ่านทางเพจระนองเทลนะครับ2026ในครั้งนี้นะครับผมซึ่งผู้รับสมัครเนี่ยเราก็จะได้รับเสื้อนะครับผมแล้วก็มีเหรียญรางวัลถ้วยรางวัลในส่วนตรงนี้แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมในครั้งนี้เราก็มีอาหารพร้อมนะครับเพื่อต้อนรับให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับในการรับสมัครเราก็จะมีในส่วนของการคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับนักวิ่งทุกคนนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยเราจะเน้นในส่วนเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าในส่วนของความปลอดภัยเนี่ยทีลเนี่ยเนื่องจากเป็นการวิ่งที่เข้าไปในสู่ของธรรมชาตินะครับช่วงบางระยะเนี่ยเราก็จะตั้งในส่วนของมาตรการเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นอย่างสูงนะครับในส่วนตรงนี
1: ้ก็แสดงว่านะเส้นทางเนี่ยจะมีพื้นที่ลาดชันมีอาจจะลื่นมีบางครั้งขึ้นไปตามภูเขาหรือว่าลำธารอาจจะลื่นเรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลประจำตามจุดต่างๆตามระยะทางใช่ไหมคร
4: ับในส่วนตรงนี
1: ้รวมถึงมีประกันอุบัติเหตุร่วมด้วยนะครับเนาะอันนี้มีรับจำนวนจำกัดไหมครับก็คือหมายความว่าในแต่ละประเภทเนี่ยครับ
4: ในประเภทเนี่ยคือตอนนี้เราตั้งไว้ก็รวมทั้ง3ยอดนะครับอยู่ที่ 1,100 คนนะครับผมในส่วนของ6กิโลเนี่ยเราจะตั้งไว้ในส่วนของ400คนนะครับผมในส่วนตรงนี้แล้วก็ในส่วน13กิโลเนี่ยเราตั้งไว้อยู่ที่300คนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ25กิโลเนี่ยเราตั้งไว้ในส่วนของ

0: 500คนครับผมในส่วนตรงนี้ครับผม
1: ก็แสดงว่ารับแค่จำนวนรวมทั้งหมด3ประเภท 1,100 คนเท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้เหลือเยอะหรือเปล่าครับมี
0: ตอนนี้ที่เบื้องต้นที่ได้มีการเช็คผ่านทางเพจนะครับผมก็ผู้สมัครก็อยู่ที่500คนแล้วครับผมในส่วนนี้เพราะว่าเราเริ่มเปิดรับสมัครเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาครับผม
1: ครับผมก็แสดงว่าเหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับส่วนใหญ่นะครับการวิ่งเทลเนี่ยเป็นกีฬาที่น่าจะเป็นเฉพาะทางของการวิ่งเนี่ยจะมีนักวิ่งในพื้นที่หรือนอกพื้นที่มาประมาณนี้ใช่ไหมครับก็คือเขาวิ่งเหมือนกับสะสมคะแนนสะสมเส้นทางใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผมส่วนใหญ่นักวิ่งเนี่ยนักวิ่งเทลเนี่ยจะเป็นในส่วนของกลุ่มซึ่งปัจจุบันเนี้ยนักวิ่งเทลมีผู้นิยมที่จะในส่วนของวิ่งเพื่อชมธรรมชาติเนื่องจากนักวิ่งบางท่านนะครับผมก็วิ่งมาราธอนวิ่งอะไรแล้วรู้สึกว่ามีความร่างกายที่แข็งแรงแล้วรู้สึกอยากจะท้าทายเลยจะมาวิ่งในการเทลนะครับซึ่งเทลเนี่ยจะมีในส่วนของได้ชมทั้งป่าไม้หุบเขาต่างๆผ่านเส้นทางที่แบบว่านอกเหนือจากความพิเศษจากทางวิ่งทางเรียบแล้วนะครับผมในส่วนตรงนี้ซึ่งจะเป็นไฮไลท์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ธรรมชาติของจังหวัดระนองเองทางพี่สงการเองก็ได้ไปสำรวจในส่วนตรงนั้นนะครับผมเดี๋ยวขอให้พี่สงการได้พูดเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้หน่อยคร
1: ับ ครับพี่เชิญเลยครับว่าพี่ไปสำรวจเส้นทางมันเป็นยังไงมันมีธรรมชาติสวยงามไหมคร
2: ับ ก็การวิ่งเทลเนี่ยมันจะเป็นก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของการวิ่งธรรมดาที่การวิ่งฮาล์ฟมาราธอนมินิมาราธอนที่เราเจอที่เราเคยประสบกันนะครับแต่การวิ่งเทลตอนเนี้ยมันมาเป็นเทรนใหม่ในการที่ว่านักกีฬาวิ่งเนี่ยปกติก็จะวิ่งบนถนนบนพื้นคอนกรีตบนพื้นลาดยางมาตอยไงมันก็จะเป็นปัญหาเดิมๆคือลูปเดิมๆ5กิโล10กิโลหรือว่า20กิโลแต่พอมาวิ่งเข้าในป่าในเขาเพื่อวิ่งเทรลเนี่ยมันเป็นการที่พิสูจน์ใจตัวเองแล้วก็ท้าทายความสามารถของตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับในการที่เราต้องไปเจอในข้างหน้าเราเส้นทางเนี่ยระยะ10กิโล15กิโล20กิโลเราไม่รู้จะเจออะไรบ้างสิ่งที่เราต้องแก้ปัญหาที่ต้องเจอครับมันเป็นเส้นทางใหม่ๆนะครับเป็นสิ่งที่ตอนนี้กำลังเป็นเทรนใหม่สำหรับคนที่รักสุขภาพและต้องการความท้าทายนะครับแล้วก็อยากจะแบบท้าทายตัวเองอ่ะพูดง่ายๆเป็นกิจกรรมที่ท้าทายตัวเองว่าทำได้หรือไม่นะครับทำได้หรือเปล่าตั้งเป้าไว้นะครับผมและยิ่งเส้นทางของระนองเนี่ยเป็นเส้นทางใหม่นะครับที่อ่างเก็บน้ำหาดสุกแป้นเป็นเส้นทางที่นักวิ่งต้องมาพิสูจน์กับตัวเองเพราะว่าในการทำ PR ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่เราไปบุกเบิกเส้นทางวันแรกเราก็มีภาพออกไปต่างๆนานักวิ่งเทรลก็เห็นแล้วสนใจกันมากครับมีทั้งป่าที่มันป่าดิบมีน้ำตกมีเส้นทางใหม่ๆมีต้องข้ามสะพานข้ามห้วยนะครับไปเล่นน้ำตกอะไรประมาณนี้ครับ
1: ซึ่งปกติก็จะไม่มีใครเดินทางเส้นทางนั้นอยู่ใน
2: ประมาณนี้ครับเป็นปกติจะไม่มีใครสามารถเข้าไปเดินเล่นหรือว่าไปวิ่งเล่นได้นะครับครับผม
0: ครับในส่วนตรงนี้เองก็เดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็นักวิ่งที่เริ่มต้นวิ่งใหม่นะครับเราไม่ต้องกังวลว่าเส้นทางเนี่ยว่าจะไปตรงไหนในวันที่19เนี่ยก่อนที่จะดำเนินการแข่งขันเนี่ยเราจะมีในส่วนของการประชุมนะครับชี้แจงรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นกฎกติกาเส้นทางแต่ละระยะช่วงไหนที่เป็นช่วงที่อันตรายก็ห้ามหรือว่าเนี่ยปุ๊บขอได้ว่าทั้งนี้นักวิ่งหน้าใหม่แล้วก็นักวิ่งทั้งหน้าใหม่ทั้งหน้าเก่าทุกท่านนะครับก็ต้องขอให้กำชับและก็ปฏิบัติตามข้อบังคับตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองครับผม
1: เป็นเรื่องที่นักวิ่งหน้าใหม่ต้องฟังคำแนะนำจากทางเจ้าหน้าที่นะครับเนาะทีนี้ขอไหนๆก็พูดถึงเรื่องนักวิ่งหน้าใหม่ละอยากให้ทั้งสองท่านแนะนำนะครับสมมติว่าคนที่วิ่งมาราธอนหรือวิ่งตามปกติทั่วไปอยู่แล้วเนี่ยจะหันผ่านตัวเองมาวิ่งเทรลเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวหรือว่ามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับผม
2: ครับผมหนึ่งสุขภาพเลยครับวิ่งเทรลนี่อุปกรณ์สำคัญมากก็คือเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็การที่ดูแลรักษาร่างกายนะครับหนึ่งอุปกรณ์รองเท้าเสื้อผ้านะครับพวกพร็อพต่างๆเนี่ยอุปกรณ์ยังชีพในป่าเนี่ยต้องมีหมดนะครับ
1: ผมเห็นมันเป็นเหมือนมีไม้พยุงด้วย
2: ใช่ใช่ใช่
1: อันนี้สำหรับในการเวลาขึ้นทางลาดชัน
0: ทางลาดชัน
2: ใช่ครับ
1: ต้องแบกไปด้วยใช่ไหมคร
2: ับ ต้องแบกไปด้วยครับ
0: แต่ว่าอุปกรณ์นี้มันเบาครับไม่หนักอะไรมากแต่ว่าเป็นไม้แบบไอความกล้าความแข็งแกร่ง
1: พยุงเฉยเฉย
2: ใช่ครับผมมันต้องมีการก็เรียกว่าฝึกการบาลานซ์การทรงตัวนะครับในพื้นที่ที่เราจัดเนี่ยอาจจะเป็นทางลาดชันนะครับทางที่มันไม่สม่ำเสมอต้องมีไม้พยุงต้องมีเชือกต้องมีอุปกรณ์ยังชีพนะครับอย่างในกระเป๋านักวิ่งจะสังเกตเห็นก็จะมีพวกยาดมยาหม่งยากันแมลงนะครับหรือว่าเป็นเจลโปรตีนเสริมกำลังเกลือแร่ต่าง

0: พี่ชื่นชอบกีฬาแบบว่าสายแบบลุยหน่อยประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวสุดท้ายนี่นะครับเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านให้ทางผอ.นะครับเชิญชวนนะครับอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ที่สนใจบางครั้งเนี่ยฟังทางรายการอยู่เนี้ยต้องการมาสมัครหรือว่าต้องการวิ่งมีกำหนดวันในการรับสมัครเท่าไหร่ยังไงครับผมเชิญเลยครับผม
2: ครับในส่วนตรงนี้นะครับผมก็ขอเรียนเชิญนะครับผู้ที่สนใจในการวิ่งเทลในครั้งนี้ครับซึ่งทางเจ้าภาพเองจังหวัดระนองนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเราเองมีความตั้งใจนะครับผมที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นสนามแข่งขันที่ท้าทายแล้วก็เป็นสนามที่เริ่มที่สวยงามนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งในจังหวัดระนองและก็ทั่วประเทศนะครับที่สนใจตรงนี้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับในส่วนของวันรับสมัครเนี่ยเราจะปิดเขตรับสมัครในวันที่10กันยายนนี้นะครับผมเพราะว่าจะดำเนินการจัดการแข่งขันในวันที่20กันยายน2569ครับผม
0: ก็คือวันสุดท้ายวันที่10กันยาปิดรับสมัครทางออนไลน์ใช่ไหมครับผมแล้วก็เราจะจัดการแข่งขันวันที่20ตรงกับวันอาทิตย์20กันยายนนี
2: ้ใช่ครับ
0: เส้นทางหาส้มแป้นแล้วก็เป็นเส้นทางใหม่ที่ยังไม่เคยจัดการวิ่งเทรลมาก่อนนะครับเนาะถือว่าเป็นสนามที่นักวิ่งเทรลต้องห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับเนาะ
1: ครับ
0: แล้วพี่สงการแล้วครับผมจะมีอะไรฝากให้ท่านผู้ฟังบ้างครับผม
3: ก็สำหรับกิจกรรมวิ่งเทรลครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักวิ่งเทรลสนามใหม่ๆไม่ควรพลาดนะครับและจังหวัดระนองพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักวิ่งจากทั่วประเทศนะครับที่จะเดินทางมาสู่จังหวัดระนองกันนะครับวันที่19เป็นวันรายงานตัวรับบีฟรับอุปกรณ์แล้วก็เช็คชื่อรายชื่อนะครับวันที่19ที่บนอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นเพราะฉะนั้นนักวิ่งที่จะเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดระนองครับวันที่19บนอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นก็จะเป็นสถานที่รับรายงานตัวนะครับแล้วก็จะมีการบีฟแล้วก็สรุป okay. เส้นทางนะครับต่างๆจาก MD ผู้จัดนะครับ ในวันเสาร์นะครับก่อนงานนะครับเพราะนั้นนักวิ่งที่เดินทางหลายๆท่านกังวลเรื่องที่พักเรื่องรถรับส่งนะครับเรื่องการขนนักกีฬาเข้าพื้นที่นะครับทางฝ่ายจัดงานทางปอธนวุฒิเนี่ยก็ได้จัดเตรียมรถ2แถวไม้นะครับสำหรับรับนักวิ่งจากในเมืองนะครับเอาจอดรถไว้ที่สนามกีฬากลางเลยครับแล้วเราจะมีรถ2แถวไม้บริการรับไปส่งถึงหน้างานเลยนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้ชมวิถีใหม่ก็แล้วชุมชนวิถีของชาวระนองนั่งรถสองแถวไม้สวยๆงามๆไปด้วยนะครับ
0: คือไม่ต้องเอารถไปจอดบนสันเขื่อน
3: ไม่ต้อง
0: มาจอดในเมือง
3: ใช่ใช่ใช่ใช่เป็นบริการประทับใจแน่นอนครับ
0: และได้นั่ง2แถวไม้ซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดระนองด้วยนะคร
3: ับครับผมอ
0: ันนี้มีอีกนิดนึงครับท่านทั้งสองท่านก็คือมีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับทักเข้ามาว่าในวันที่จะทำการแข่งขันเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าจะมีการปิดถนนหรือว่าแนวการวิ่งเนี่ยผ่านย่านชุมชนที่ต้องปิดถนนการจราจรหรือไม่ยังไงครับผมมีคนเขาทักมาครับ
3: ก็ในส่วนของบริเวณที่เราจัดมันเป็นพื้นที่ปิดอยู่แล้วครับในการจัดกิจกรรมบนอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นมันก็จะไม่มีเกี่ยวกับขนส่งหรือว่ารถที่เขาสัญจรบนท้องถนนเพชรเกษมหรือว่าถนนที่เขาใช้กิจกรรมประจำวันนะครับในพื้นที่อ่างเก็บน้ำจะเป็นพื้นที่ของอุทยานทั้งหมดแล้วก็พื้นที่ของชาวบ้านที่สวนเป็นไร่ของชาวบ้านครับเราก็ได้ประสานในไม่ว่าจะเป็นอบต.ชุมชนผู้ใหญ่กำนันหัวหน้าอุทยานเราได้ประสานในพื้นที่หมดแล้วการประชาสัมพันธ์นะครับในเช้าวันแข่งขันนะครับ
0: ก็คือส่วนใหญ่จะพื้นที่ที่อยู่ในเขตอุทยานอยู่แล้วจะไม่เกี่ยวในชุมชนนี้ก็จะไม่กระทบนะครับเนาะผมก็แสดงว่าสบายใจได้วันที่19ถึง20กันยายนนี้นะครับก็จะไม่กระทบต่อเส้นทางหลักเพียงแต่ว่ามีข้อแนะนำเมื่อสักครู่นี้ก็คือนักกีฬาเนี่ยก็สามารถเอารถมาจอดนะครับที่ในตัวเมืองบริเวณสนามกีฬาโดยที่ไม่ต้องขับรถไปนะครับเพราะว่าจะได้เป็นการลดปริมาณที่จอดบนสันเขื่อนด้วยนะครับเนาะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการแล้วก็มาให้ข้อมูลกระจ่างนะมีอะไรเพิ่มเติมว่าครับผม
2: สุดท้ายนิดนึงนะผมต้องในการจัดอีเวนต์ครั้งนี้ก็ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของจังหวัดระนองนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกหาวนะครับป่าไม้จังหวัดระนองนะครับอบต.หาดส้มแป้นนะครับสสจ.จังหวัดระนองชนประธานจังหวัดระนองมูลที่ระนองสงเคราะห์นะครับพงไรนะครับผมประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่ขาดไม่ได้ก็สวทจังหวัดระนองนะครับและก็ผู้ชมผู้รับฟังในสองจังหวัดระนองทุกท่านนะครับในส่วนตรงนี้ครับ ับผม
0: ผมและนี่ก็คือนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับระนองเทรล2026อย่าลืมนะครับมาสมัครกันได้ตั้งแต่บัดนี้มาต้นไปแล้วก็จนถึงวันที่10กันยายนแล้วเรามาเจอสนามการแข่งขันเทรลประจำปีนี้วันที่

20กันยายนนี้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณธนาวุฒิเพชระผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองแล้วก็พี่สงการกรสกุลนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่นะครับทางปภ.ได้ประกาศเตือนฝนตกหนักนะครับช่วงระหว่างวันที่29ถึง2กันยายนนี้นะครับในหลายพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางนะครับรวมถึงภาคใต้บางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐบาลเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
7: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
6: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
7: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
1: รัฐบาลเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้รีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองล่าสุดณวันที่24สิงหาคม2569กรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอแล้วกว่า 370,000 คนครอบคลุมยานพาหนะกว่า 663,000 คันโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อที่ศูนย์ One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้ถึงวันที่31สิงหาคม2569และยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายน2569กระทรวงการคลังจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายน2569และผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการได้รับสิทธิ์ที่เพิ่งได้รับศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือผู้อำนวยการใหญ่ FAO เดินหน้าพัฒนาภาคเกษตรและอาหารยั่งยืนใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรับมือความท้าทาย
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO แลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาภาคการเกษตรและระบบอาหารอย่างยั่งยืนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าไทยพร้อมร่วมมือกับ FAO ขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนของภูมิภาคโดยมุ่งรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการดินและน้ำอย่างรับผิดชอบ และเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ทรัพยากรรวมถึงการส่งเสริมให้สตรีเยาวชนและเกษตรกรรายย่อยเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีเงินทุนและตลาดนอกจากนี้ไทยขอบคุณ FAO ที่สนับสนุนการผลักดันทศวรรษแห่งสุขภาพดินแห่งสหประชาชาติพุทธศักราช2574ถึง2583และพร้อมร่วมขับเคลื่อนแนวทาง One Health ที่เชื่อมโยงสุขภาพคนสัตว์พืชดินน้ำและระบบนิเวศเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาที่ยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในระยะนี
10: ้นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ปีปัจจุบันโรมาให้รัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมเดียเว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทางไลน์ SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ๊ะ
2: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวป้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
3: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีครับ
5: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีมั้ย
6: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

อนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับสวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่วันใหม่กับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 10:10 ถึง 11:00 โดยประมาณนะครับในช่วงเวลานี้เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่โสทภูเก็ตครับโสทพังงาโสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับโสวทกระบี่และโสวทระนองวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับแอบกระซิบกันเบาๆละกันนะครับว่าเดือนหน้านะครับจะมีผู้ดำเนินรายการอีก2ท่านเข้ามาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้ทุกท่านเนี่ยไม่ได้เบื่อเสียงของผมไม่ต้องฟังเสียงของผมทุกวันนะครับแต่ว่าใครที่อยากจะติดตามเสียงของผมก็ยินดีนะครับผมก็มาลุ้นกันนะครับว่าวันไหนจะเป็นใครนะครับรวมๆแล้วเนี่ยเดือนหน้าก็จะมีผู้ดำเนินรายการเล่าข่าวนะมันรวม3คนนะครับจะเป็นใครก็ไปลุ้นกันในวันก่อนๆเนี่ยแอบสปอยไปแล้วแหละแอบพูดชื่อเลยนะครับแต่ใครที่ยังไม่ได้รู้นะครับก็แอบอุบไว้ก่อนละกันเดือนหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเอาละครับผมเดี๋ยวเราก่อนจะเล่าก่อนที่เราเนี่ยจะไปเล่าข่าวนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ตThank you.

เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมซึ่งวันนี้ข่าวแรกก็มาเริ่มกันที่ในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของศึกษาธิการแล้วกันสถานศึกษาแล้วก็เรื่องที่เป็นประเด็นกันนะครับทางด้านท่านประเสริฐจันทระวงศ์ทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการนะครับเข้มงวดเลยรับมือกรณีที่มีการโพสต์ข้อความครับเกี่ยวกับเอาเป็นเฟกนิวส์ละกันข่มขู่ก่อความรุนแรงในสถานศึกษาโพสต์ภาพอาวุธปืนในกลุ่มของโรงเรียนนะครับซึ่งในช่วงนี้พบว่าบ่อยครั้งมากเกิดขึ้นบ่อยจนสร้างความหวาดกลัวและทำให้บางโรงเรียนเนี่ยต้องสั่งหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเลยนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันแบ่งได้หลายปัจจัยมองได้หลายแบบหลายมิตินะครับมิติแรกนะครับคืออ่ะไม่ได้อันตรายแค่อาจจะมีความซุกซนความคิดแผลงๆของนักเรียนนะครับผมที่แบบว่า อยากจะหยุดเรียนเลยสร้างกระแสสร้างเฟกนิวส์ทำให้โรงเรียนเนี่ยจะต้องหยุดเรียนเพราะว่ามีคนข่มขู่นะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยโอเคมันเป็นเรื่องของการแบบถ้าจับได้ก็ทำโทษทางวินัยไปของโรงเรียนนะครับซึ่งมันเป็นการสร้างความวุ่นวายนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่มันเป็นเรื่องจริงขึ้นมามันก็อันตรายมากๆนะครับผมเป็นสิ่งที่อันตรายต่อทั้งตัวบุคลากรนักเรียนนักศึกษาคุณครูอาจารย์แล้วก็ภาพลักษณ์ของโรงเรียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนจึงต้องสั่งหยุดนะครับไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นจริงหรือไม่จริงการป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดย่อมดีกว่าเสมอนะครับผมซึ่งตรงนี้มันทำให้กลายเป็นช่องโหว่นะครับว่ามันอาจจะเป็นช่องในการที่ทำให้บุคคลที่ประสงค์ไม่ดีสร้างความวุ่นวายก่อความวุ่นวายได้นะครับดังนั้นเนี่ยครับท่านประเสริฐจันทระวงศ์ทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ได้เน้นย้ำมานะครับว่าแม้โรงเรียนเนี่ยต้องปิดเรียนเพียง1วันก็ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนอย่างมากจึงได้มีการสั่งการครับให้ประสานตำรวจและฝ่ายความมั่นคงเร่งนะครับสืบหาต้นต่อหากพบว่าเป็นการสร้างข่าวปลอมจะดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ครับบอกเลยว่าเด็ดขาดแน่นอนโดยไม่มีการละเว้นนะครับพร้อมกำชับผู้บริหารสถานศึกษานะครับให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนโพสต์หรือส่งต่อในโลกออนไลน์นั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายังในกลุ่มของแบบว่านักเรียนกันเองเนี่ยยังถือได้ว่าก็น่ากลัวนะครับแต่หมายถึงว่ายังอาจจะมีการพูดคุยกันได้แต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปที่อยากจะสร้างความวุ่นวายเนี่ยอันนี้โดนแน่นอน 100% ครับเอาละครับขยับมาที่ในเรื่องของข่าวดีแล้วกันนะครับผมอันนี้เมื่อกี้เป็นเรื่องของที่เป็นความเข้มงวดแล้วกันนะครับสร้างความปลอดภัยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่ล่าสุดได้มีการเปิดนะครับผมทางหลวงขอไปครับทางหลวงพิเศษนะครับผมระหว่างเมืองหมายเลข6M6 นะครับซึ่งทางด้านท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านพิพัฒน์ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าผลการเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M6 เนี่ยสายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินปากช่องนะครับฟรีทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยพบว่าภาพรวมการเดินทางเรียบร้อยดีนะครับและยังคงรักษาตัวเลขอุบัติเหตุเนี่ยเป็นศูนย์ได้อยู่อันนี้ข่าวดีมากๆนะครับโดยในช่วงสุดสัปดาห์แรกเนี่ยมีปริมาณรถสัญจรมากกว่า 60,000 คันเลยนะครับช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนพหลโยธินแล้วก็ถนนมิตรภาพนะครับได้ถึง 20-30% เลยทีเดียวนะครับพร้อมช่วยลดเวลาเดินทางลงได้เกือบ 1-2 ชั่วโมงเลยทางนี้นะครับกรมทางหลวงเตรียมเปิดให้ทดลองใช้เส้นทางฟรีอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลาเที่ยงวันจนถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ครับหรือก็คือเวลาเที่ยงคืนนั่นเองนะครับของวันที่30นะครับผมก็บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่กระทรวงคมนาคมนะครับได้ออกมาเขาเรียกว่าพัฒนาเมืองพัฒนาเส้นทางให้คนเมืองเนี่ยได้ใช้ได้ดีขึ้นนะครับ เอาละครับขยับมาที่ข่าวสุดท้ายแล้วกันนะครับที่ตอนนี้เป็นที่ฮือฮามากๆเลยในโซเชียลนะครับผมโซเชียลมีเดียแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในเรื่องที่มีการเขาเรียกว่าเรื่องของน้ําใจแล้วกันนะครับจากผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับผมโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณนะครับอําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับโพสต์แจ้งเรื่องราวสุดประทับใจหลังผู้มีจิตศรัทธานะครับไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับผมร่วมบริจาคเงินจำนวนสูงถึง100ล้านบาทท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับผู้มีจิตศรัทธาผู้ที่มีน้ำใจบริจาคเงินนะครับผมแบบไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยจำนวน100ล้านบาทให้แก่ทางโรงพยาบาลพัทยานะครับเพื่อนำไปก่อสร้างอาคารบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแบบพรีเมียมสูง6ชั้นนะครับพื้นที่ใช้สอยรวม 4,350 ตารางเมตรโดยมีนายแพทย์วิชัยธนาโสพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับพร้อมคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่เนี่ยร่วมเป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคดังกล่าวนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลได้แสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงเพื่อ นำงบประมาณนะครับไปยกระดับการบริการและรองรับประชาชนในพื้นที่ต่อไปครับนี่เลยครับผมโอ้โหยุคสมัยนี้นะครับยังมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามมาช่วยบริจาค กันอยู่แล้วจำนวนเงินไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับขอร่วมเขาเรียกยังไงดีอนุโมทนาไหมเขาเรียกอย่างนี้ไหมครับอนุโมทนาด้วยละกันนะครับขออนุญาตโอ้โหมันรู้สึกอิ่มเอมใจจริงๆนะครับผมก็ถือว่าได้ช่วยเพื่อนร่วมโลกไปด้วยกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปแล้วกันนะครับเป็นช่วงของข่าวใต้รายวันครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ
1: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น. ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
4: เอาละครับกลับมาติดตามนะครับผมสู่เบรกที่2นะครับกับรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมซึ่งก็จะนำข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันของเรานี่แหละมาพูดคุยกันนะครับเอาล่ะมาเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเคยเลยนะครับกับการเปิดบ้านต้อนรับผู้นำสตรีและนักธุรกิจรุ่นใหม่จากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับเมื่อวันที่27สิงหาคม2569นะครับท่านโชนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับมอบหมายให้ท่านรอมฎอนฮะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นประธานเปิดงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับผู้แทนจากนานาประเทศครับในการประชุมสัมมนาเยาวชนนักธุรกิจและวิชาชีพสตรีแห่งเอเชียแปซิฟิกครั้งที่9ครับ The Ninth Young BPW Asia Pacific Symposium 2026นะครับที่โรงแรมประมุกโกรีสอร์ทนะครับจัดขึ้นเนี่ยระหว่างวันที่27ถึง30สิงหาคม2569นะครับภายใต้แนวคิด Deep Ocean Deep Connection ครับโดยมีท่านคุณหญิงณัฐิกาวัฒนเวคินอังอุบลกุลนะครับพร้อมด้วยท่านนับกัญญาแสงโพนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยภูเก็ตนำสมาชิกและผู้นำสตรีร่วมแลกเปลี่ยนนะครับองค์ความรู้ชูเป้าหมายเสริมศักยภาพสตรีรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำนะครับและผู้สร้างนวัตกรรมระดับสากลพร้อมขับเคลื่อนภูเก็ตในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงความร่วมมือระดับนานาชาตินะครับเป็นอีกหนึ่งก้าวนะครับที่ภูเก็ตก็ได้ผลักดันประเทศไทยได้ผลักดันให้ภูเก็ตเองเนี่ยก้าวเข้าสู่ระดับสากลระดับนานาชาติในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยทีเดียวนะครับเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมที่เป็นความสร้างสรรค์ของจังหวัดภูเก็ตนะครับในการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนทุกวัยในชุมชนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ย27สิงหาคม2569ที่เวทีกลางสวนสีภูวนาถตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ตนะครับเราก็ทางสพภูเก็ตนะครับผมก็ได้ลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองเลยนะครับไปทำข่าวกิจกรรมครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าอบอุ่นหัวใจมากๆเลยครับกับงานเด็กชวนเล่าคุณเท่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่น5นะครับทางด้านท่านวิศวะขออภัยครับท่านศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการถนนเด็กเดินเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่น5ประจำปีงบประมาณ2569ครับโดยมีท่านกรีธาโชติวิทย์พิพัฒน์นะครับผมนายกเทศมนตรีตำบลวิชิตนำคณะผู้บริหารเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุนะครับร่วมงานอย่างคึกคักเลยทีเดียวงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคม2569นะครับเพื่อเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนต่างวัยได้แสดงความสามารถและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในงานนะครับมีกิจกรรมหลากหลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการออกร้านจำหน่ายสินค้านะครับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรำวงเวียนครกการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับรวมถึงคอนเสิร์ตจากศิลปินเยาวชนน้องลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมด้วยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเยาวชนเด็กตัวน้อยเนี่ยโอ้โหความสามารถสูงกันมากๆเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าผมยังนั่งไปรู้สึกว่าอมยิ้มอมยิ้มตามไปเลยว่าโอ้โหเด็กสมัยนี้นี่ค่อนข้างที่จะเก่งกันเลยทีเดียวนะครับสามารถแสดงสิ่งต่างๆได้ออกมาน่าสนใจมากการครีเอทงานนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้กล้าแสดงออกนะครับผมอาจจะแตกต่างจากยุคก่อนๆที่ยังไม่มีโซเชียลหรือแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้บางทีมันมีข้อดีในการกระตุ้นความกล้าแสดงออกนะครับซึ่งอย่างที่เห็นในรอบนี้นะครับไม่มีเด็กคนไหนเลยที่เขินอายทุกคนคือโอ้โหใส่สุดในการแสดงประกวดความสามารถเพื่อชิงตำแหน่งนะครับผมนี้ปรบมือให้กับน้องทุกคนที่ขึ้นแสดงเลยเก่งกันมากจริงๆนะครับก็หวังว่าอนาคตน้องๆ นะครับผมยังเขาเรียกยังไงดีนำความสามารถแบบนี้นะครับผมไปพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็เจอเส้นทางที่ตัวเองชอบได้นะครับผมเอาใจช่วยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นงานที่ดีเลยนะครับของสำหรับวิชิตนะครับตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับก็ใครที่อยู่ภูเก็ตนะครับวันนี้และวันพรุ่งนี้28 29สิงหาคมยังมีอยู่นะครับงานนี้ของกินเยอะมากนะครับลองไปดูกันได้เอาละครับออกขยับออกมาจากภูเก็ตกันบ้างดีกว่านะครับผมมาที่จังหวัดพังงานะครับพังงานะครับมีการยกระดับมาตรฐานและควบคุมคุณภาพผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดครับเมื่อวานนี้27สิงหาคม2569ที่จังหวัดพังงานะครับท่านสรวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้ามังคุดทิพพังงาครั้งที่1ทับ2569นะครับหรือก็คือปีนี้นั่นเองที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานะครับเพื่อพิจารณาการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ประจำปี2569ครับโดยที่ประชุมนะครับได้มีมติเห็นชอบอนุญาตให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการใช้ตราสัญลักษณ์ GI นะครับมังคุดทิพพังงานี่แหละจำนวน81รายจากพื้นที่6อำเภอครับก็คือตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองอำเภอเมืองพังงาตะกั่วป่ากระปงและคุระบุรีนะครับแบ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตรายเดิมเนี่ย69รายนะครับและมีรายใหม่เนี่ยเพิ่มเข้ามาครับท่านผู้ชมครับจำนวน12รายเพื่อตอกย้ำคุณภาพนะครับแล้วก็มาตรฐานสินค้าของจังหวัดพังงานะครับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแล้วกันนะครับให้แก่ผู้บริโภคนะครับรวมถึงเขาเรียกว่ายังไงดีรักษาเอกลักษณ์นะครับผมของมังคุดทิพย์พังงาเนี่ยให้โดดเด่นแล้วก็มีความยั่งยืนนั่นเองนะครับผมมังคุดทิพย์พังงาผมว่าน่าจะได้ลองชิมสักครั้งหนึ่งนะครับว่ารสชาติจะอร่อยแค่ไหนนะครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขับผ่านพังงาถ้ามีโอกาสได้ลองจะลองนะครับเอาละครับผมขยับออกมาจากพังงาเลี้ยวมานิดหนึ่งที่กระบี่นะครับผมกระบี่เนี่ยมีการเปิดตัวการแข่งขันดำน้ำรักโลกมุ่งยกระดับสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับสากลครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวันที่27สิงหาคม2569เมื่อวานนี้นะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ท่านนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับท่านได้เป็นประธานแถลงข่าวโครงการพัฒนาเมืองกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะครับจัดการแข่งขันดำน้ำรักโลก กับกระบี่เมืองกีฬา Scuba Diving นะครับ2026การจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นการบูรณาการร่วมกันครับระหว่างจังหวัดกระบี่กับสำนักงานกกท.จังหวัดกระบี่ครับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งทั้ง 3-4 อันนะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาได้พยายามเค้าเรียกไงดีมุ่งแล้วกันนะครับในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยครับควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการกุศลและอนุรักษ์ธรรมชาติไปพร้อมๆกันนะครับด้วยวิธีการให้นักดำน้ำร่วมเก็บขยะนะครับผมเก็บกู้ขยะทะเลและเศษอวนที่คุกคามระบบนิเวศปะการังนะครับผมพร้อมได้มีการตอกย้ำความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็มาตรฐานสนามแข่งขันนะครับรองรับนักท่องเที่ยวและนักกีฬาจากทั่วโลกเลยนะครับควบคู่ไปกับการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับซิลบ้าไดวิ่งนะครับผมดำน้ำรักโลกกับกระบี่เมืองกีฬานะครับผมก็อย่างที่ได้บอกอย่างที่ได้ทุกคนทราบนะครับว่ากระบี่เนี่ยธรรมชาติสวยงามมากจริงๆครับสวยงามสุดๆเลยนะครับผมสำหรับนักกีฬาแล้วก็นักดำน้ำเนี่ยที่ได้ไปร่วมในผมการคัดเลือกไอดีแข่งขันดำน้ำรักโลกในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าจะฟินกันนะครับคือจริงๆอย่างนี้อย่างที่ได้ทราบกันไปว่าทะเลของกระบี่นะครับมีความหลากหลายนะครับผมหลายจุดที่สวยงามแตกต่างกันไปมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับผมใครที่ได้เคยสัมผัสจังหวัดกระบี่เนี่ยจะรู้สึกเลยว่ายังไงอ่ะก็ต้องมาซ้ำมาโดนอีกสักรอบมาเที่ยวอีกสักครั้งนะครับเพราะกระบี่มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คนรู้สึกว่ามันหลงรักแล้วก็อยากจะไปสัมผัสกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมใครที่ยังไม่เคยมาจังหวัดกระบี่นะครับแนะนำนะครับมากันได้นะครับผมลองมาเที่ยวมาแวะมาเวียนกันดูนะครับไร่เลก็สวยมากนะครับอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวคือไปมาแล้วสวยจริงๆครับทัชใจมากๆเลยนะครับผมยังอยากจะไปอีกสักครั้งหนึ่งเลยนะครับเอาละครับจังหวัดกระบี่จบไปแล้วมาที่จังหวัดสุดท้ายกันบ้างนะครับที่ระนองนะครับล่าสุดนะครับระนองเปิดให้เข้าชมเรือนประทับรับรองรัชกาลที่9จังหวัดระนองนะครับก็ทางจังหวัดระนองเนี่ยเขาได้เชิญชวนนะครับให้ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะครับร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความทรงจำนะครับและพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรือนประทับรับรองรัชกาลที่9สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดระนองครับซึ่งก็เรือนประทับรับรองรัชกาลที่9เนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดระนองครับเปิดให้เข้าชมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ครับเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับปิดทุกวันจันทร์และวันอังคารนะครับเริ่มเปิดให้เข้าชมเนี่ยตั้งแต่วันที่26สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะครับหรือก็คือวันนี้เนี่ยแล้วก็ต่อไปสามารถเข้าชมได้นะครับกรณีที่เข้าชมเป็นหมู่คณะให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับรอบละไม่เกิน50คนรอบที่1นะครับ 10:00 น.รอบที่2 14 นาฬิกาครับสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นะครับผม sitegoogle.com/view/ranongexhibition นะครับหรือไปดูในหน้าเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองก็ได้นะครับอยู่ที่โพสต์ปักหมุดโพสต์ที่2นะครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจังหวัดระนอง077-800-165นะครับมาร่วมย้อนรอยความทรงจำกันนะครับเรียนรู้เรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์และสัมผัสสถานที่สำคัญที่ทรงคุณค่าของจังหวัดระนองกันครับก็เชิญชวนไว้ประมาณนี้แล้วกันเอาละครับใกล้จะหมดเวลาลงนะครับผมเดี๋ยวเราล่ำลากันก่อนเลยดีกว่านะครับแล้วก็ไปฟังเพลงเพราะๆกันนะครับผมก็ทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับผมน้องทิววสุวสุรัตวีรัสไสนะครับแล้วก็พี่ต่าธีรพลนะครับทีมงานสทภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมจริงๆนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
5: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
1: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
5: ้
1: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวและพบกันที่โกฟัน

0: ั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
1: รัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
7: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวัยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกนิกาแก้วใสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
8: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6ทับ2569ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาการเสนอชื่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาให้นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันไปดำรงตำแหน่งประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ต้องมีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่คาดว่าจะมีการเสนอรายชื่อ พลเอกชัยพฤกษ์ช่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้อุ่นย้ายมาเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบแล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปอริษนาถขวัญแสงสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกาตาร์และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพบหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอันธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์พบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกรวมทั้งการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างกาตาร์และอิหร่านเพื่อเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบแห่งนี้ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกาตาร์และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังหารือเกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านโดยนายอารักชีแสดงความชื่นชมความพยายามทางการทูตของกาตาร์ที่มุ่งเป้าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวและผลักดันให้มีการเจรจาสันติภาพคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: คืน11มิถ

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เออแกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
2: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
1: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
2: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
1: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
2: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
1: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
2: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
1: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
4: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
3: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

คมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่28นะคะสิงหาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะคะสลาอุสมานะคะรับหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังนะคะในช่วงของ1ชั่วโมงเต็มๆค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายน้ำไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้นะคะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะสามารถที่จะนำมาอัปเดตกันนะคะว่าสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าแป๊บๆเดียวในนาของผู้ฟังก็อาจจะมีเรื่องของฝนตกนะคะรวมไปถึงในพื้นที่จังหวัดพังงาเองช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยบางพื้นที่บางอำเภอเนี่ยมีฝนตกนะคะแต่ในตัวเมืองเนี่ยยังไม่ตกนะคะแต่ตอนนี้ก็มีแดดออกนะคุณผู้ฟังนะก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะคะเมื่อกี้ก็ทักทายผู้ฟังด้วยผลงานเพลงเพราะๆนะหรือว่าใครมีผลงานเพลงที่ชื่นใจหรือว่าผลงานเพลงที่ชื่นชอบก็สามารถที่จะโทรมาให้น้องหาเปิดได้นะคะมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันในวันนี้ก่อนโดยทางด้านของพยากรณ์อากาศนะคะ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำนะคะบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะในบริเวณดังกล่าวนะระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมกันด้วยค่ะทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างก็ยังคงมีฝนตกนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองแล้วก็พังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะคุณผู้ฟังก็มากกว่า3เมตรนะคะแล้วก็ยังจะมีทางด้านของจังหวัดกระบี่ลงไปนะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในส่วนของดินฟ้าอากาศนะที่เรานำมาอัปเดตกันทุกๆต้นชั่วโมงนะคะรวมไปถึงอีกหลากหลายเรื่องราวที่จะมีการพูดคุยกันนะผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐบาลเองรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงานนะทั้งนี้เองค่ะผู้ฟังเขาก็ได้มีการตรวจนะคะว่าสำหรับข้อมูลเนี่ยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละค่ะสามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยก็ตรงกับวันที่28นะเหลืออีกประมาณ3วันค่ะผู้ฟังเรานับถึงวันเสาร์อาทิตย์กันด้วยนะก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพราะว่าในส่วนของข้อมูลเนี่ยจากที่เขาได้มีการประกาศขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีทางด้านของผู้ที่ไม่ผ่านนะคะเรื่องของรถเรื่องของมีรายชื่อต่างๆนะก็สามารถที่จะทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็ยื่นเอกสารต่างๆเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะก็ภายในวันที่31สิงหาคม2569นี้กันด้วยค่ะฟ้าร้องแดดทักทายด้วยผลงานเพลงนี้นะคะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะเมื่อกี้ก็มีสายจากทางบ้านนะคะยาวกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีทั้งจากอ่าวลึกจังหวัดกระบี่กันด้วยค่ะขอผลงานเพลงที่มีชื่อว่าแม่ไม้รำพันนะคะเดี๋ยวน้องฮาจัดให้และบอกว่าห่างหายไปตั้งนานเลยบอกว่าก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะคะรวมไปถึงจากจังหวัดพังงากันด้วยค่ะในโซนของสระมโนรานะก็ขอผลงานเพลงที่มีชื่อว่าต้องมีสักวันนะคะเดี๋ยวน้องฮาทยอยจัดให้นะแต่ช่วงนี้ค่ะมาฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนนะคะเพราะว่าเรามีเรื่องราวนะคะที่จะให้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงคุณผู้ฟังทางบ้านเองนะคะที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพราะว่าข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้กันด้วยค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการย้ำนะคะว่าเตือนพี่น้องประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าข้อมูลกรรมสิทธิ์รถเนี่ยหากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงนะคะที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมนะก็ขอให้รีบยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะล่าสุดของผู้ฟังเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะกรมการขนส่งทางบกนะคะก็ได้มีการรายงานว่ามีผู้ที่ยื่นคำขอแล้วยื่นคำร้องแล้วนะคะประมาณ 370,207 คนนะคะครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะโดยส่วนหนึ่งค่ะไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลนะคะสามารถที่จะติดต่อศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสหรือระดับอำเภอจังหวัดนะคะทั่วประเทศได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้และสามารถที่จะยื่นเอกสารเพิ่มเติมนะคะได้ที่ได้ถึงวันที่20กันยายนนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังเองค่ะจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะคะวันที่30กันยายน2569และผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์นะคะได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เช่นเดียวกันค่ะก็สามารถที่จะไปดูนะไปเช็คสิทธิ์ว่าเอ๊ะเราเนี่ยติดขัดตรงไหนนะคะเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะเพราะว่าเราจะมีการเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะถ้าใครผ่านแล้วประมาณวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องราวนะเพราะว่าในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังเราจะเห็นในเรื่องของดินฟ้าอากาศรวมไปถึงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการแจ้งเตือนนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทั้ง10จังหวัดภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครเองค่ะเขาก็ต้องมีการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นนะตั้งแต่วันที่21สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2569ค่ะโดยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการประสานนะคะถึง10จังหวัดภาคกลางนะก็มีทางด้านของอุทัยธานีชัยนาทค่ะอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีค่ะและสมุทรปราการนะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครก็ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำนะคะในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยให้เจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะผู้ฟังติดตามเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะรวมไปถึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะจุดเสี่ยงนะคะและมีการประสานนะคะไปยังท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวขั้นกั้นน้ำจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่นะคะก็ต้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยทั้ง24ชั่วโมงค่ะทั้งนี้เองถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือสถานภัยนะคะนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็หากได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยนะคะก็สามารถที่จะแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางปภ.นะคะและทางไลน์ปภ.แล้วก็รับแจ้งเหตุ1784นะคะตลอด24ชั่วโมงกันด้วยนะคะผู้ฟังนะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเรื่องของสภาพอากาศรวมไปถึงทุกเรื่องค่ะผู้ฟังเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็บางพื้นที่อย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่มีหุบเขามีภูเขาล้อมรอบมีทั้งต้นไม้ใหญ่นะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเนี่ยอาจจะ
ไม่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าเหมือนทางโค้งเยอะเนินเขาเยอะทางลาดชันเยอะทั้งนั้นก็ต้องชะลอความเร็วกันสักนิดนึงแม้กระทั่งในพื้นที่ของจังหวัดระนองจังหวัดกระบี่แล้วก็ส่วนของอำเภอตะกั่วป่านะคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะก็ต้องเช็คในเรื่องของรถในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้เรื่องของอุบัติเหตุก็มันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะส่งต่อผลงานเพลงนี้นะจากพี่สาวนะคะในพื้นที่ของเอาลึกจังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็ต่อด้วยอีกหนึ่งผลงานเพลงนะต้องมีสักวันนะคะจากพี่สาวที่อยู่โซนของจังหวัดพังงาที่บริเวณสระมโนรา

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวัดดีวัดดีบายดีไหม
2: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจ

มีจากในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเช่นเดียวกันค่ะก็ขอผลงานเพลงที่มีชื่อว่าในส่วนของถนนค้นฝันนะคะคุณผู้ฟังของตั๊กแตนชลดานะเดี๋ยวน้องฮาก็จะทยอยเปิดให้นะคะแต่ช่วงนี้กันก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของข้อมูลข่าวสารกันก่อนว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะคะหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังกับทางด้านของการเยียวยาหรือว่าการที่จะเห็นชอบนะในเรื่องของงบกลาง558ล้านนะคะเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในปีนี้ครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านค่ะนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มทำให้เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะคะรวมไปถึงที่อยู่อาศัยพื้นที่ของการเกษตรแล้วก็สื่อสาธารณประโยชน์จำนวนมากค่ะเขาจึงได้มีการสั่งการในที่ประชุมนะคะว่าให้หน่วยงานเนี่ยเร่งนะคะเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะโดยทั้งนี้เองค่ะผู้ฟังในเรื่องของการที่จะมีการเห็นชอบหลักเกณฑ์หรือว่าเงื่อนไขต่างๆรวมไปถึงวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะก็จะมีเงินสำรองนะคะจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะคะเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนนะคะเป็นค่าดำรงชีพเบื้องต้นซึ่งก็จะต้องเป็นกรณีพิเศษนะคะหนึ่งก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะดินโคลนถล่มไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินนี่ล่ะค่ะได้รับความเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท2ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำนะคะถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันนะคะอันนี้เงื่อนไขนะต้องช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทจำนวน6,971 ครัวเรือนค่ะสุดท้ายนะคะในส่วนของกรณีเสียชีวิตนะคะจากดินโคลนถล่มหรือว่าอุทกภัยโดยตรงอย่างเช่นการจมน้ำนะคุณผู้ฟังถูกกระแสน้ำเนี่ยทำให้เสียชีวิตนะคะจำนวน5รายที่จังหวัดน่านนะนอกจากนี้เองเขาก็ให้กรมบัญชีกลางค่ะได้มีการอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดค่ะทั้งนี้เองก็จะมีการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเป็นประจำนะคะรวมไปถึงการจัดการศพแล้วก็สงเคราะห์ครอบครัวนะคะก็มีทางด้านของหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ได้มีการประสานนะคะระดับจังหวัดนะคะหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจหรือว่าจัดทำบัญชีความเสียหายและอำนวยความสะดวกนะคะเรื่องของเอกสารการยื่นเรื่องนะคะเพื่อที่จะลดเรื่องของการเดินทางหรือว่าระยะเวลานะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตให้ปกติโดยเร็วที่สุดกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวรวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องการอนุมัติงบนะคะในส่วนของการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากน้ำท่วมนะคะหรือว่าเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569ครัวเรือนก็ครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะแล้วก็ยังจะมีในส่วนของเสียชีวิตรายละ2ล้านกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในช่วงที่2ของรายการนะเดี๋ยวน้องฮาทิ้งท้ายด้วยผลเงินเพลงนี้ละกันนะคะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะเพลงนี้นะคะแล้วก็กลับมาพูดคุยในประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างเพราะว่าเรายังมีกิจกรรมอีกหลากหลายกิจกรรมนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชา

เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะ11:48กันแล้วค่ะผู้ฟังก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะในช่วงของช่วงสุดท้ายนี้ละค่ะเดี๋ยวน้องฮามีประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงา นะกับการเตรียมพร้อมนะคะจัดงานพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลค่ะแอดเขาหลักนะคะดันกีฬาท่องเที่ยวสู่ระดับสากลค่ะก็จะมีทางด้านนายภัยรัฐเพชรยวนผู้ว่าราชการนะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมนะคะในการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงานะคะหรือกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดนะซึ่งทั้งนี้เองเขาก็ได้มีการประชุมกันแล้วก็นำเสนอแนวคิดรูปแบบของการจัดโครงการค่ะพร้อมทั้งได้มีการหารือรายละเอียดด้านต่างๆเพื่อให้การจัดการในครั้งเพื่อให้การแข่งขันนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยแล้วก็สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและนักท่องเที่ยวกันด้วยค่ะโดยทั้งนี้นะคะก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆนะคะรวมด้วยกันถึง6คณะเพื่อรับผิดชอบภารกิจแล้วก็ขับเคลื่อนการจัดงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไปค่ะทั้งนี้เองค่ะงานดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการจัดขึ้นนะระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569ค่ะผู้ฟังที่บริเวณเขาหลักนะคะตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากันด้วยนะซึ่งก็จะมีการจัดงานทุกๆปีนะคะผู้ฟังเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยถ้ารูปแบบของถ้าเกิดว่าเราดูในส่วนของทัศนวิสัยต่างๆบริบทพื้นที่เนี่ยเราก็จะเป็นพื้นที่ที่มีทะเลสวยแล้วก็เป็นช่วงที่คลื่นอ่ะมันเหมาะกับการที่จัดการแข่งขันโต้คลื่นนะคะทั้งนั้นก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวกันด้วยนะคะผู้ฟังก็เป็นการจัดงานแบบนี้ตลอดทุกๆปีนะคะก็จะมีการแข่งขันนะคะแล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยที่มีการผลักดันน้องๆรวมไปถึงบูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะเพื่อที่จะทำให้จังหวัดพังงาเนี่ยมีเรื่องของการท่องเที่ยวหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทะเลเรื่องของภูเขาเรื่องของป่าต่างๆนะผู้ฟังบอกได้เลยว่าช่วงนี้มีหลากหลายช่วงแล้วก็ต่อให้เป็นช่วงของหน้าฝนจริงๆนะในส่วนของจังหวัดพังงาเองก็สามารถที่จะท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีกันด้วยค่ะ11:51กันแล้วนะเดี๋ยวน้องฮาลาด้วยผลงานเพลงนี้ละกันนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านนะที่ขอผลงานเพลงกันเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพี่สาวเอาลึกจังหวัดกระบี่นะคะรวมไปถึงพี่สาวจากสะมโนรารวมไปถึงคุณพี่นะคะที่โทรกันเข้ามาแล้วก็แฟนรายการที่ทักทายมายังเพจสวทพงากรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สวทพงาเรดิโอกันด้วยค่ะลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยจะเสนอ5โครงการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ทางการเนปาลและจีนประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยหลังทะเลสาบที่เกิดจากสิ่งกีดขวางอาจพังทลายการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026สว่างจันพรามอายุ106ปีได้เหรียญทองขว้างจักรพร้อมรับรางวัลพิเศษนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยจะเสนอ5โครงการเร่งด่วนที่มาจากความต้องการของภาคประชาชนวงเงิน50ล้านบาทรวมถึงข้อเสนอเชิญนโยบายครอบคลุมทุกมิติกว่า 35,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาว่าจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยแบ่งข้อเสนอเป็น2ส่วนหลักคือโครงการเร่งด่วนมี5โครงการวงเงิน50ล้านบาทประกอบด้วยโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อผลักดันสู่บัญชีมรดกโลกในปี2572โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาวงเงิน5ล้านบาทโครงการการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าบริเวณหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่วงเงิน15ล้านบาทเศษเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมและการกัดซ้อตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานอำเภอเมืองสงขลาวงเงิน8ล้านบาทเศษและโครงการ Slow Food Economy วงเงิน10ล้านบาทเศษเพื่อส่งเสริมอาหารและผ้าพื้นเมืองรองรับการท่องเที่ยวบริเวณด่านสะเดานอกจากนี้จังหวัดเตรียมเสนอข้อเสนอเชิญนโยบายอีก26โครงการวงเงินรวมกว่า 35,000 ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทางด้านคมนาคมการบริหารจัดการน้ำการท่องเที่ยวสาธารณสุขการกีฬาและเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที
2: ่ก็คิดว่าการประชุมครม.ครั้งนี้นะครับทางพื้นที่ทางจังหวัดก็คาดหวังว่าอยากจะให้ปัญหาเร่งด่วนนะครับการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับดังที่เราได้นำข้อเสนอไปทางจังหวัดเองก็จะต้องขับเคลื่อนต่อนะครับต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องชาวสงขลาโดยแท้นะครับซึ่งในแต่ละเรื่องพี่น้องประชาชนเองก็มีส่วนที่จะต้องมีโอกาสได้ติดตามด้วยนะครับความก้าวหน้าของประเด็นปัญหาต่างๆที่พื้นที่ต้องการนะครับที่สำคัญที่สุดอยากให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าข้อเสนอทางนี้ไม่ใช่เป็นข้อเสนอของสถานการณ์แต่เป็นข้อเสนอที่เกิดจากปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวสงขลาอย่างแท้จริงนะครับก็หลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีสัญจรผ่านไปแล้วนะครับทางจังหวัดเองก็จะยังคงทำงานต่อเนื่องนะครับติดตามต่อและผลักดันเรื่องต่างๆต่อไป
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวเพิ่มเติมได้ว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพของสงขลาทั้งด้านวัฒนธรรมเมืองเก่าและเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นที่ประจักษ์พร้อมเชิญชวนชาวสงขลาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีด้วยความภาคภูมิใจโดยทางจังหวัดยืนยันจะติดตามผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดด้านหอการค้าจังหวัดสงขลาเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
3: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นโอกาสสำคัญให้รัฐบาลรับทราบปัญหาและศักยภาพของพื้นที่โดยภาคเอกชนเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่ หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปลายปี2568โดยมีข้อเสนอสำคัญคือสนับสนุนงบประมาณขุดลอกคูคลองและฟื้นฟูเครื่องมือป้องกันภัยรวมถึงจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนอัตราร้อยละ 1.5 ระยะเวลา5ปีวงเงินไม่เกิน40ล้านบาทพร้อมผ่อนคลายเกณฑ์เครดิตบูโรและให้บยส.ค้ำประกันเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนและกลับมาดำเนินธุรกิจได้เสนอจัดทำจุดพักพิงแนวสูงโดยใช้โรงแรมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุทกภัยพร้อมระบบสาธารณูปโภคและการแพทย์ด้านการขนส่งขอให้เร่งขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและเชื่อมโยงการค้ากับตลาดเอเชียตะวันออก
4: เรียนเราต้องการเม็ดเงินอย่างซอฟท์โลนเนี่ยเข้ามาช่วยอัดฉีดเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ให้กับภาคเอกชนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำบทมาตรการพิจารณาสินเชื่อของเครดิตบูโรในพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นพิเศษนิดนึงเพราะถ้าใช้มาตรการประเมินเครดิตบูโรตามเครดิตสกอร์เดิมเนี่ยโอกาสที่ SME หรือรายเล็กเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยก็จะยากผลักดันเรื่องเศรษฐกิจอย่างการเสนอขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาถ้าเรามีงบในการขุดลอกทะเลสาบตรงนี้ทำให้เรือสินค้าสามารถเทียบท่าได้แล้วก็เอาขนย้ายคอนเทนเนอร์ขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ศักยภาพในการขนส่งโลจิสติกของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงออกไปยังตลาดเอเชียตะวันออกได้
3: พร้อมกันนี้ยังเสนอให้มีการจัดตั้งคณะอำนวยการบริหารจัดการอุทกภัยหาดใหญ่อย่างยั่งยืนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อบูรณาการหน่วยงานด้านการเตือนภัยและรับมือสถานการณ์พร้อมติดตั้งแผงกั้นน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจคาดหวังว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างทิศทางการพัฒนาสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามความคืบหน้าโครงการด้านคมนาคมและการบริหารจัดการน้ำกำชับหน่วยงานเร่งรัดโครงการที่มีปัญหาอุปสรรคโดยคำนึงถึงกรอบเวลาและมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที
5: ่นายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าของโครงการสำคัญในพื้นที่สำหรับโครงการที่ติดตามประกอบด้วยงานของแขวงทางหลวงยะลาได้แก่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4065สายบ้านเนียงยะหาบริเวณพื้นที่อำเภอยะหาและโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4084สายเตาปูนท่าสาบขณะที่แขวงทางหลวงชนบทยะลาได้รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทหมายเลขยล3003นอกจากนี้ยังติดตามโครงการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่เขตเมืองได้แก่โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตะโลกือบองานวางท่อระบายน้ำใต้ผิวจราจรโครงการขุดลอกบึงแบมเมาะและโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำหรือปั๊ม PC ด้านรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยประชาชนในพื้นที่เป็นผู้สะท้อนปัญหาขณะที่หน่วยงานภาครัฐต้องนำปัญหามาจัดลำดับความสำคัญและผลักดันโครงการให้บรรลุเป้าหมายพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบปัญหาหรืออุปสรรคขัดข้องในการดำเนินงานให้เร่งแก้ไขและบริหารจัดการโครงการด้วยความรอบคอบโดยคำนึงถึงกรอบเวลาและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยเร็วทั้งนี้รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคมนาคมและการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดยะลาพร้อมขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นและร่วมกันผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: ขณะที่จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอของสนับสนุนงบประมาณกว่า400ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อดำเนินการโครงการเร่งด่วนพร้อมผลักดัน8โครงการเชิญนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรครั้งที่1/2519ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31 สิงหาคมถึง1 กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลารวม14 โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายวงเงินรวมกว่า 15,400 ล้านบาทสำหรับโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการมีจำนวน6 โครงการวงเงินรวมกว่า400ล้านบาทครอบคลุม4 ด้านขณะที่ข้อเสนอเชิงนโยบายมี8 โครงการวงเงินรวมกว่า 15,000 ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการเร่งรัดผลักดันตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมและโครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลโครงการสำคัญอาทิโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกอำเภอตากใบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราและถนนเชื่อมต่อหาดนราทัศน์ถึงอ่าวมะนาวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างทั้งนี้หากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลคาดว่าจะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมโยงพื้นที่เมืองกับพื้นที่ชายแดนรวมทั้งช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเริ่มเปิดให้ประชาชนสัญจรบนมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ฟรีตลอดสายบางขุนเทียนบ้านแพ้ว25กิโลเมตรทุกวันตลอด24ชั่วโมงเพิ่มทางเลือกบนพระราม2เชื่อมกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือ M82 เพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรตั้งแต่บางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรทุกวันตลอด24ชั่วโมงทำให้ประชาชนสามารถใช้มอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ได้ฟรีตลอดสายทางตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันนี้เป็นวันแรกพร้อมเปิดเผยว่าการเปิดทดลองให้บริการตลอดสายครั้งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเดินทางบนถนนพระราม2ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเชื่อมกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้M82 จะช่วยแยกการจราจรระยะไกลออกจากการจราจรในพื้นที่แบ่งเบาปริมาณรถบนถนนด้านล่างและเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะช่วงวันหยุดและเทศกาลนอกจากนี้มอเตอร์เวย์ M82 ยังเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข9หรือ M9 หรือถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้และด้านตะวันตกรวมถึงโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวพระนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมต่อเนื่องจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดสมุทรสาครสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการเดินทางและขนส่งพร้อมเชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจฐานการผลิตศูนย์กลางอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประชาชนสามารถใช้ทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์M82 ได้4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วก่อนเชื่อมต่อกับถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามทางแยกต่างระดับวังมะนาวจังหวัดราชบุรีและจังหวัดต่างๆในภาคใต้ส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้ใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างก่อสร้างจึงกำชับให้กรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการเส้นทางการจราจรบุคลากรและระบบช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นลงและจุดเชื่อมต่อบ้านแพ้วรวมทั้งประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการใช้เส้นทางและข้อจำกัดด้านความเร็วให้ชัดเจนโดยให้การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
8: การเดินทางสะดวกมีการวางแผนที่ดีการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะตามมาเป็นลูกโซ่ผมมั่นใจนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ก็คืออย่างน้อยที่สุดเราประหยัดระยะเวลาในการเดินทางเราประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนี่คือสิ่งต่าง แต่หลังจากนี้กรมทางหลวงและโดยกระทรวงคมนาคมเราก็จะมีการพัฒนาเชื่อมโยงในเส้นทางต่อจากบ้านแพ้วต่อไป
7: ด้านนายปิยพงศ์ศิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่ากรมทางหลวงได้ตรวจสอบความพร้อมด้านโครงสร้างทางยกระดับผิวทางระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายและเครื่องหมายจราจรตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และหน่วยปฏิบัติการดูแลประชาชนเพื่อบริหารจราจรและช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงปัจจุบันงานก่อสร้างโยธาของ M82 มีความก้าวหน้าประมาณ98%โดยจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแผนภายในปีนี้ส่วนการติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและระบบควบคุมจราจรคาดว่าจะเริ่มให้บริการในปี2570และมีเป้าหมายเปิดให้บริการเต็มรูปแบบและพร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเร่งยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยและอาเซียนสู่สากลพร้อมปรับลดเงื่อนไขภาษาต่างประเทศเพิ่มโอกาสแรงงานไทยในตลาดโลก
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่แห่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนและอาเซียนบวก3ที่ประเทศไทยโดยระบุว่าทุกฝ่ายพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการยอมรับในระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกสำหรับมาตรฐานภาษาฝีมือแรงงานของไทยในกลุ่มบริหารและแรงงานฝีมือเฉพาะทางเช่นงานนวดไทยและงานช่างเชื่อมนับว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานเตรียมเร่งพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเช่นยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EVพลังงานโซลาร์เซลล์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยตั้งเป้าหมายยกระดับทักษะแรงงานด้าน AI ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้กระทรวงแรงงานได้หารือกับประเทศคู่สัญญาเพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขและลดอุปสรรคด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศโดยเสนอปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษาจากระดับวิชาการมาเป็นระดับการสื่อสารพื้นฐานและให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมณประเทศปลายทางซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นปฏิบัติการสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6/2569ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาการเสนอชื่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25 สิงหาคมที่ผ่านมาให้นายชัดชัยบางช่วงเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ต้องมีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่คาดว่าจะมีการเสนอรายชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ส้วมประภัทรเสนาธิการทหารบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้อุ่นย้ายมาเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบแล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปอริชนาถขวัญแสงสุขรายงาน
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนนี
12: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ติดตามและเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดหลังคาดการณ์สภาพอากาศพบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาคจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนประกอบด้วยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและร้อยเอ็ดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้สทช.กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมโดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกจังหวัดกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องในระยะนี้
13: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้สาเหตุสำคัญจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและจะเริ่มได้รับผลกระทบในวันพรุ่งนี้โดยฝนจะตกหนักชัดเจนบริเวณภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านจากนั้นวันที่30ถึง31สิงหาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นจังหวัดเลยบึงกาฬมุกดาหารและนครพนมก่อนจะเคลื่อนลงสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันที่1กันยายนนี้ขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นโดยช่วงพีคสุดคือวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
14: อาจจะต้องระวังมีหลายเรื่องก็คือ1เรื่องของน้ำป่าไหลหลากตรงนี้ค่อนข้างเป็นห่วงเนื่องจากว่าทางด้านจังหวัดทางด้านน่านพะเยาเชียงรายเนี่ยฝนต่อเนื่องมาหลายวันนะครับแล้วก็รอบที่แล้วก็ตกหนักจนมีน้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันทำให้พื้นดินเนี่ยมันอุ้มน้ำเต็มที่แล้วนะครับตกรอบนี้ถึงแม้ว่าประเมินแล้วเนี่ยมันไม่ได้เท่าขนาดรอบที่แล้วแต่ศักยภาพการกักเก็บของน้ำของดินเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันก็จะเกิดทำให้เกิดน้ำท่าได้ง่ายนะครับพอเกิดน้ำท่าปั๊บเนี่ยมันก็ในพื้นที่ลาดชันเชิงเขามันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้นะฮะจะต้องระวังส่วนนี
13: ้รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมรับมือน้ำเหนือปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมรับระดับน้ำสูง
15: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสวัยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วนที่สุดจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานคาดการณ์ว่า ในวันนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าสู่บริเวณเหนือเขื่อนน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางนี้กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือซึ่งการปรับระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรอย่างไรก็ตามจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกนิกาแก้วใสรายงาน
0: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
16: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดต่อไปกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
17: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กบข.พัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงสร้างผลตอบแทนระยะยาวยกระดับการลงทุนให้ยืดหยุ่นนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและผันผวนมากขึ้นทั้งปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกส่งผลให้ประสิทธิภาพของการกระจายความเสี่ยงสินทรัพย์ลดลงกบข.จึงจำเป็นต้องศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่หรือ Total Portfolio Approvedหรือ TPA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกโดยปัจจุบันกบข.ได้เริ่มนำแนวคิด Hybrid TPA มาประยุกต์ใช้แล้วและจะเดินหน้ายกระดับกระบวนการลงทุนให้มีความยืดหยุ่นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกมากยิ่งขึ้นสำหรับภาพรวมผลตอบแทนกบข.ตั้งแต่ต้นปีถึง16สิงหาคมที่ผ่านมาแผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปผลตอบแทนร้อยละ 8.08 แผนสมดุลตามอายุสัดส่วนใหม่สมาชิกอายุน้อยกว่า50ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 17.23 แผนกองทุนรวมวายุพักให้ผลตอบแทน 12.26แผนการลงทุนตามหลักซารีอะให้ผลตอบแทนร้อยละ 20.41 แผนหุ้นไทยให้ผลตอบแทนร้อยละ 34.69 แผนหุ้นต่างประเทศผลตอบแทนร้อยละ 24.19 แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ผลตอบแทนร้อยละ 15.79 และแผนทองคำผลตอบแทนร้อยละ 5.58 โดยกบข.ยังคงเป้าหมายผลตอบแทนระยะยาวชนะอัตราเงินเฟ้อบวกร้อยละ 2-3 ต่อปีอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สิบสองนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศทางการเนปาลและจีนประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย360รายและสูญหายเกือบ 1,000 คนเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่แนวกั้นทะเลสาบสองแห่งที่อยู่คนละฝั่งพรมแดนซึ่งเกิดจากเศษหินดินโคลนและซากฐานน้ำแข็งกั้นขวางจะพังทลายและทำให้มวลน้ำปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาขณะที่หน่วยงานจัดการพิบัติภัยพิบัติของเนปาลประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตอนล่างนัดเดินทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำลังปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและอยู่ในสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งอยู่ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยง
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐที่ระบุว่านายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐจะพยายามเพิ่มแรงกดดันและโดดเดี่ยวเศรษฐกิจของอิหร่านระหว่างการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาในสัปดาห์หน้าโดยนายเบสเซนอาจเรียกร้องประเด็นดังกล่าวโดยตรงต่อรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของหลายประเทศระหว่างการหารือระดับทวิภาคีอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีการเปิดเผยกำหนดการพบหารือทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการดีเดย์ทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยขู่จะโจมตีเครือข่ายทางการเงินและปิดกั้นแหล่งรายได้ทั้งหมดของอิหร่านพร้อมกับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางอ้อมที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่าน
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งให้กระทรวงมหาดไทยสหรัฐเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอซึ่งเป็นทะเลสาบที่เล็กที่สุดในกลุ่มทะเลสาบเกรดเล็กทั้ง5แห่งในทวีปอเมริกาเหนือที่มีพรมแดนระหว่างสหรัฐและแคนาดาโดยให้เปลี่ยนเป็นทะเลสาบอเมริกาอย่างเป็นทางการซึ่งมีผลโดยทันทีพร้อมปรับปรุงการอ้างถึงทะเลสาบแห่งนี้ในระบบทางภูมิศาสตร์ภายใน30วันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและแคนาดาล้มเหลวในการบรรลุการเจรจาทางการค้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างออกมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าในอัตราร้อยละ50เพื่อตอบโต้ในระดับที่เท่ากันขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาออกแถลงการที่ยืนยันว่าทะเลสาบออนทาริโอมีอายุมากกว่า400ปีก่อนการก่อตั้งสหรัฐและแคนาดาและแคนาดายังคงเรียกชื่อทะเลสาบออนทาริโอต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลง
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของชาติในภูมิภาคแอฟริกากลางที่กล่าวหาว่ากองทัพซูดานเปิดฉากโจมตีตลาดเชื้อเพลิงแห่งหนึ่งในเขตอาดีกูลของชาติซึ่งติดกับชายแดนของซูดานเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซูดานออกแถลงการประณามการโจมตีครั้งล่าสุดที่ใกล้กับชายแดนชาติซูดานพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรง ด้านกระทรวงการต่างประเทศซูดานเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเป็นมืออาชีพและเป็นอิสระเกี่ยวกับเหตุการณ์การโจมตีดังกล่าวพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลซูดานเคารพอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความมั่นคงของชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่5รายการขว้างจักรรุ่นอายุ95ปีชายสว่างจันพรามนักกรีฑาที่มีอายุมากที่สุดในโลก106ปีใช้จักรที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับนักกีฬาคนอื่นๆทำสถิติดีที่สุดคือ7เมตร59เซนติเมตรทำลายสถิติโลกของตัวเองในรุ่นอายุ100ปีขึ้นไปที่ทำไว้คือ7เมตร50เซนติเมตรจากการแข่งขันชิงแชมป์โลก2025ที่ไต้หวันได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองทั้งยังได้รับรางวัลพิเศษสำหรับนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดโดยรับมอบจากชูคยองโฮนายกเทศมนตรีเมืองแดกูประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันอีกด้วยส่วนประเภทกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีสมสง่าบุญนอกทำสถิติ3เมตร64เซนติเมตรคว้าเหรียญเงินไปครองโดยเหรียญทองเป็นของไรจาฮิลเดนจากฟินแลนด์ที่ทำสถิติไป3เมตร68เซนติเมตรและเหรียญทองแดงเป็นของซูเยโอแมนจากเยอรมนีที่ทำไป3เมตร21เซนติเมตรขณะที่การแข่งขันกระโดดสูงรุ่นอายุ 55-59 ปีชายสมนึกวงสมิงลงชิงชัยกระโดดได้1เมตร60เซนติเมตรคว้าเหรียญเงินมาครองโดยแชมป์ตกเป็นของแมทธีสซันเนบอลจากสวีเดนที่ทำสถิติไป1เมตร65เซนติเมตรและอันดับ3ตกเป็นของจาอูเมวิลาจากสเปนที่ทำสถิติไป1เมตร60เซนติเมตรศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Feeling Open ที่เมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ97ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งหัวชนะรีเซตคาเบล่าจากออสเตรเลียไป 2-0 เซต 6-2 และ 7-6 ไทยเบรก 8-6 ตีตัวผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบศึกหนักกับเคที่วูลีเนตนักเทนนิสเจ้าถิ่นมืออันดับ91ของโลกการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship 2026ที่สนาม TPC Boston สหรัฐอเมริกาโปรเปียโนอภิชยายุบลประเดิมผลงานรอบแรกได้อย่างร้อนแรงหวดเก็บไป4อันเดอร์พา68จากการทำ5เบอร์ดี้เสียเพียง1โบกี้รั้งอันดับ5ร่วมของตารางตามหลังผู้นำเดี่ยวอย่างคิมเซยองโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่กดไป8อันเดอร์พา64อยู่เพียง4สโตรกเท่านั้นโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังเกมทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าชัยชนะในครั้งนี้มีความหมายและมีคุณค่ามากเพราะการเล่นกับทีมชาติเกาหลีใต้นั้นกว่าจะได้มาแต่ละแต้มไม่ใช่เรื่องง่ายการที่ทีมชาติไทยได้เข้ามาอยู่ในท็อป4ถือว่าเป็นความสำเร็จในเป้าหมายแรกและทีมชาติไทยจะพยายามก้าวไปข้างหน้าทีละขั้น
20: การที่พวกเราได้เข้ามาอยู่ในท็อป4นะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในเป้าหมายกลุ่มแรกแล้วนะครับเราจะพยายามก้าวไปทีละสเต็ปแล้วก็การพัฒนาของทีมเกาหลีในช่วงปี2ปีเนี่ยดีขึ้นมากโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเขาก็มีความมั่นใจในการที่จะได้แชมป์ของ AVC ครับที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายเลยในการที่จะเล่นกับเกาหลีจะเห็นได้ว่าเซตที่1เรายากมากกว่าที่จะได้แต้มเขาแต่ละแต้มแล้วก็ยากมากในการที่จะปิดเซตได้แต่ละเซตแต่ว่าด้วยความที่นักกีฬาของเราช่วยกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีนักกีฬาของเราบางคนตัวหลักๆได้รับการบาดเจ็บเราก็วันนี้คือก่อนที่จะแข่งเนี่ยบอกว่าเราจะตายด้วยกันตายคาสนามไปเลยคือทุกคนก็ฮึกเหิมในการที่จะช่วยกันเล่นช่วยกันต่อสู้
19: ด้านออมสินสศิภาพรจันทวิสูตรนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมที่พบกับเกาหลีใต้ทุกคนต้องสู้เต็มที่สุดกำลังแม้แรงจะเริ่มหมดโดยเฉพาะในเซตสุดท้ายแต่ทุกคนก็ช่วยกันเล่นได้ดีและสู้กันจนถึงลูกสุดท้ายเพราะเกาหลีใต้เล่นได้ดีและมีเกมรับที่เหนียวแน่นมากสำหรับตอนนี้ทีมชาติไทยมีความมั่นใจและจะทำให้ดีที่สุดในทุกๆแต้มสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่29สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ต ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังเสร็จภารกิจการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ด้วยการเป็นรองแชมป์โดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้จะรู้สึกผิดหวังเพราะผลการแข่งขันแต่ก็ภูมิใจในตัวนักกีฬาทุกคนที่ทำงานกันอย่างหนักและทำได้ยอดเยี่ยมแคมป์นี้ถือว่าเป็นการเฟ้นหาและได้ลองตัวผู้เตะใหม่ๆหลายคนหลังจากนี้จะเป็นช่วง FIFA Day 3รายการที่สำคัญก็คาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จและต้องการชนะให้ได้ทั้งหมดทั้งนี้ทางสตาร์โค้ชจะมีการประชุมร่วมกับสมาคมพร้อมสรุปแผนงานทั้งหมดและวางแผนเตรียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปอย่าง FIFA อาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่24กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารว่าที่ประชุมหารือหลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งแบ่งสมาคมกีฬาออกเป็น4กลุ่มและกำหนดกรอบงบประมาณตั้งแต่2ถึง32ล้านบาทโดยได้รับคำยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงกรอบเบื้องต้นสมาคมกีฬาสามารถเสนอปรับแผนและขอรับงบประมาณเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยังคงประเมินว่างบพัฒนากีฬาเป็นเลิศที่กำหนดไว้ 1,300 ล้านบาทยังคงต่ำกว่าความต้องการซึ่งควรอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาทส่วนการแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรเชื่อว่าจะสามารถประสานการทำงานกับสมาคมกีฬาได้ดีเนื่องจากเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์และเข้าใจปัญหาในวงการกีฬาขณะที่การเตรียมทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ไอจิและนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีความพร้อมเต็มที่พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกชนิดกีฬาในการแข่งขันสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมีชาติที่เข้าร่วมทั้งหมด35ชาติแบ่งเป็น7กลุ่มกลุ่มละ5ชาติด้วยผลการจับสลากทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิรักฮ่องกงไต้หวันและมัลดีฟโดยการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้เพื่อคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม7ชาติผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U17 Asian Cup อุซเบกิสถาน2027ที่ประเทศอุซเบกิสถานในช่วงระหว่างวันที่12ถึง29พฤษภาคม2570ร่วมกับอีก9ชาติที่ได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายอัตโนมัติประกอบด้วยอุซเบกิสถานเจ้าภาพออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียทาจิกิสถานญี่ปุ่นจีนเวียดนามเกาหลีใต้และกาตาร์และจะหา8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U17 ประจำปี2027ที่กาตาร์ต่อไปผานิชคาดหน้ารายงาน
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
21: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
21: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าอุตราวัดอุตราวัดเขียนออ่างสระอุต่อเต่ารอเรือสระอาวอแหวนรอหันต่อเต่าอุตราวัดมาจากคำภาษาสันสกฤตสองคำรวมกันคือคำว่าอุตระแปลว่ามือซ้ายซ้ายมือด้านซ้ายหรือทิศที่อยู่ด้านซ้ายคือทิศเหนือกับคำว่าอาวัดแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมอุตราวัดจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือซ้ายหรือด้านซ้ายของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคนไทยมีคติว่าหากเวียนรอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างเมนเผาศพควรเวียนซ้ายเรียกเป็นศัพท์ว่าอุตราวัดคือเวียนโดยหันด้านซ้ายมือเข้าหาสิ่งที่เวียนไม่เวียนโดยหันด้านขวามือเข้าหาสิ่งที่เวียน
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรและเวลา 6:58 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:44 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 2:39 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง15เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือที่ต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติหรือมีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับนวัตศิลป์พันธรักษ์การบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.โทรศัพท์020395570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการจำนวน309อัตรานักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการจำนวน282อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน92อัตราและนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน3อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือที่เว็บไซต์ taxthai.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobs.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11กันยายนนี้ต่อไปขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคไตในผู้สูงวัยภัยเงียบที่ต้องเฝ้าระวังท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายของเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการ

0: ัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหรือมีฟองมากผิดปกติอย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้อาจคล้ายกับโรคอื่นๆจึงทำให้ถูกมองข้ามได้ง่ายโดยปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไตในผู้สูงวัยได้แก่โรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นการรับประทานอาหารเค็มจัดการดื่มน้ำน้อยการใช้ยาแก้ปวดหรือสมุนไพรบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานานนอกจากนี้การขาดการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้โรคถูกค้นพบช้าอย่างไรก็ตามการป้องกันและชะลอการเสื่อมของไตสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้โดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพพื้นฐานเช่นควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติลดการบริโภคอาหารเค็มหรืออาหารแปรรูปดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็นและหมั่นออกกำลังกายอย่างเหมาะสมตามวัยที่สำคัญคือการตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะการตรวจการทำงานของไตเพื่อให้สามารถค้นพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตการรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคโดยแพทย์อาจให้การรักษาด้วยยาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือในระยะรุนแรงอาจต้องมีการฟอกไตหรือปลูกถ่ายไตซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวท่านผู้ฟังคะดังนั้นการตระหนักรู้และใส่ใจสุขภาพไตจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยและผู้ดูแลอย่ารอให้ร่างกายส่งสัญญาณที่รุนแรงเพราะโรคไตอาจค่อยๆคืบคลานโดยไม่รู้ตัวการเริ่มต้นดูแลตั้งแต่วันนี้คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงยืนยาวเพราะไตคืออวัยวะสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามการเฝ้าระวังคือการป้องกันที่ดีที่สุดค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรคไตในผู้สูงวัยภัยเงียบที่ต้องเฝ้าระวังเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนะขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันศุกร์สิ้นเดือนค่
1: ะ
0: ศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคชานช่างเหล็กและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณพี่พัฒน์นะคะวันนี้ก็ เป็นให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะ
0: สองสุสองสุ
1: สองสุสองสุนะคะแต่ว่าก็เจอกันบ่อยอยู่นะเจอกันบ่อยๆนะคะกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพของในช่วงทั่วทิศถิ่นไทยนะคะซึ่งเมื่อวานวันพฤหัสบดีก็จะเป็นเรื่องการเกษตรแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยเราก็จะให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้มีส่วนร่วมด้วยสำหรับการจัดรายการนะคะจะได้ไม่เหงา
0: ใช่แต่ในรายการเราเหนียวแน่นอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ติ ดตามในแต่ละวันก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจหลากหลายไปนะค
1: ะ
0: แล้วก็วันนี้ทีมงานของเราค่ะ
1: ค่ะวันนี้ทีมงานของเราค่ะควบคุมเสียงวันนี้คุณสุวิทย์สมนัสนะคะแล้วก็ยังมีหลังบ้านนะคะประสานงานให้เราวันนี้น้องแก้วค่ะคุณภูมิรัตน์มีลักษณะค่
0: ะ
1: ส่วน Facebook Live วันนี้เป็นคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสิมพิทักษ์ค่ะ
0: ดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: แล้ว
0: ก็นำภาพที่เห็นนี้นะคะสวยงามทีเดียวลำน้ำที่ดูแล้วนะคะวันนี้ฝนกำลังตกด้วย
1: จริงหรอ
0: ใช่ต้องระมัดระวังนะคะใครที่อยู่ริมน้ำนะคะที่จังหวัดชัยนาทค่ะ
1: อืมชัยนาทอ๋อไปชัยนาทเนี่ยต้องไปนี่เลยนะต้องไปกินผลไม้ขึ้นชื่อของเขา
0: เห็นไหม
1: เห็นไหม
0: จะผอมไหมล่ะ
1: จะเรื่องผอมมันเป็นเรื่องอนาคตค่ะเรื่องผอมเป็นเรื่องอนาคตเราก็ต้องมีการ
0: เป็นอดีตนึกว่าเป็นอดีต
1: อดีตด้วยอนาคตด้วยพี่พั
0: ชชัยนาท
1: พวกเราต้องมีพัฒนาการนะเม
0: ื่
1: อก่อนเคยผอมมาก เคยผอมมากถึงมากที่สุดเพราะฉะนั้นพัฒนาการเราต้องดีขึ้นเรื่อยๆด้วยการตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ไม่ถูกต้องนะ เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะเป็นเรียกว่าเป็นเมืองที่เงียบสงบธรรมชาติก็ยิ่งฮิวใจดีต่อใจสำหรับใครที่จะไปพักผ่อนแล้วก็ที่สำคัญมีผลไม้ขึ้นชื่อของเขาก็คือ
0: ส้มโอ
1: ส้มโอ
0: ขาวชัยนาทซ
1: ึ่
0: งเป็นส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทนะคะเป็นของดีท้องถิ่นเมื่อก่อนจะไปชัยนาทต้องนึกถึงหุ่นฟางนก
1: หุ่นฟางนกท
0: ุ
1: กวันนี้เนี่ยต้องซื้อส้มโอไปนั่งดูหุ่นฟางนก
0: ใช่ใช่ใช่
1: ฉันพูดถูกไหม
0: ถูกค่ะ
1: ถูกใช่ไหมต้องซื้อส้มโอก่อนนะก่อนที่จะไปหุ่นฟางนกเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้กินไปด้วยยาใจไปด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ไปเนี่ยต้องบอกว่าส้มโอขาวแตงกวาของชัยนาทเนี่ยขึ้นชื่อเป็นของดีสีท้องถิ่นเลยนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยชัยนาทเขาก็จัดงานด้วยเห็นภาพสวยๆแบบนี้มีแม่น้ำสวยๆเนี่ยเขาก็มีงานใหญ่ๆเหมือนกันนะเป็นงานยิ่งใหญ่ประจำปีค่ะจะจัดขึ้นนะคะในช่วงนี้แหละค่ะเมื่อวานเป็นวันแรกของการจัดงานแต่ว่ายิ่งยาวเลยนะใครที่อยากจะไปเที่ยวยังมีโอกาสค่ะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็สามารถไปได้เพราะว่างานเนี่ยมีไปจนถึงวันที่6กันยายนจัดที่บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าสารกลางจังหวัดชัยนาทจุดนี้เนี่ยกบเคยไปค่ะ
0: สวยด้วยใช่ไหม
1: สวยมากแล้วก็จะมีศาลหลักเมืองให้เราไปไหว้สักการะนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะว่าใครที่ไปชัยนาทเนี่ยต้องไปเที่ยวไปนั่งพักผ่อนริมเขื่อนจะเห็นบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็สำหรับการจัดงานครั้งนี้เนี่ยภายใต้แนวคิดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทก้าวไกลด้วยมาตรฐานสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาด้วยนวัตกรรมค่ะซึ่งเขาจะอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมขบวนแห่วัฒนธรรมท้องถิ่นอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าไปแต่ละจังหวัดเนี่ยหลายคนก็อยากจะไปดูว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีอะไรน่าสนใจเนาะแล้วก็มีโซนขายส้มโอ
0: mm-hmm.
1: เป็นส้มโอคุณภาพนะคะซึ่งส่งตรงจากสวนสินค้าโอท็อปมีความบันเทิงแบบหลากหลายรูปแบบเลยนะคะตลอด11วัน11คืน
0: oh.
1: เมื่อวานเมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกด้วยนะคะซึ่งหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานก็คือการประกวดส้มโอขาวแตงกวา mm-hmm. ของชัยนาทค่ะจัดที่ลานอเนกประสงค์เขื่อนเรียงหินเพื่อที่จะเฟ้นหาผลผลิตที่มีคุณภาพและก็รสชาติที่ดีที่สุดในจังหวัดนะคะการประกวดผลประกวดในครั้งนี้เนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเกษตรกรชาวชัยนาทในการรักษามาตรฐานแล้วก็พัฒนาคุณภาพส้มโอขาวแตงกวาให้เป็นสินค้าเกษตรที่สร้างชื่อเสียงและที่สำคัญนะคะเป็นจุดเด่นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดชัยนาทด้วยค่ะ
0: ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
1: เมื่อสักครู่ก็กินมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่ขาวแตงกวาเป็นขาวอะไรนะพึ่งอะไรนะ
0: อ
1: ะไรนะอะไรพึ่งอ่ะ
0: ทำเขาใช่ไหม
1: อะไรน้ำผึ้งน้ำผึ้ง
0: ใส่น้ำผึ้ง
1: ใส่ไม่ใช่ใส่น้ำ
0: เดี๋ยวจัดพันธุ์ส้มโอ
1: คุณอ้ออยู่ไหนคุณอ้อช่วยด้วยคือพันธุ์อะไรนะคุณผู้ฟังช่วยหน่อยมันมีอะไรนะมันมีขาวน้ำผึ้ง
0: เออขาวน้ำผึ้ง
1: เออขาวน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งมันไปส้มโอไหมมันไปส้มไหม
0: ไม่รู
1: ้ส้มสายน้ำผึ้งไงส้มสายน้ำผึ้งเรียกเสียงหัวเราะนะคะสดใสกันในเย็นบ่ายๆไม่ว่ากันไม่ว่ากัน
0: กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหัวเราะไปพร้อมๆก
1: ันเรตติ้งขึ้นค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปที่ชัยนาทเขาบอกว่าก็มีเป็นแม่น้ำหลายๆสายที่ไหลผ่านนะ
1: คะ
0: เป็นแม่น้ำที่ดูในภาพที่เห็นใน Facebook Live นะคะเป็นหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยที่มีแม่น้ำไหลผ่านหลายสายตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแล้วก็แม่น้ำท่าจีนนะคะเป็นศูนย์รวมของสายแม่น้ำสายต่างๆนะคะซึ่งใครที่อยู่ริมตลิ่งตอนนี้จะบอกว่าให้ระมัดระวังเพราะว่ามีฝนตกในพื้นที่หลายๆพื้นที่นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนทางภาคเหนือทางภาคอีสานฝนจะตกหนัก29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้นะคะทางปภ.ก็จะผนึกกำลังกันในพื้นที่เพื่อแจ้งข้อมูลรู้เร็วเตือนเร็วอพยพเร็วนะคะเร่งเยียวยาซึ่งก็จะมีการเตือนภัยนะคะวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายๆจังหวัดนะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยชลประทานทั่วประเทศก็เตรียมรับมือกับบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำค่ะแล้วก็ระบายน้ำรองรับสถานการณ์น้ำฝนที่เพิ่มขึ้นทางปภ.ก็เน้นย้ำค่ะแจ้งเตือนภัยประชาชนเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องประสานพื้นที่โดยตรงนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านควบคู่ไปกับช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆหอกระจายข่าววิทยุชุมชนเพื่อแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะ10จังหวัดภาคกลางด้วยนะคะแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตอนนี้ก็น้ำสูงขึ้นและทั้ง อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งน้ำท่วมขังก็จะช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะเสียชีวิตจากอุทกภัยทางตรงแล้วก็ดินโคลนถล่มช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทซึ่งปภ.ก็ได้ประสานไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะยกเลิกการรีขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือว่าสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนให้อำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ประสบภัยเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนการสวมสิทธิ์แล้วก็ป้องกันการตกหล่นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดด้วยนะคะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเห็นบอกว่ามีประกาศออกมาแล้วนะคะสำหรับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งมีการประกาศเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งด้วยค่
0: ะ
1: สำหรับฉบับนี้เป็นฉบับที่1 นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งได้มีการไปติดตามสภาพอากาศหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็อ่าวตังเกียด้วยค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีการพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะซึ่งมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็เลยทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานนะคะตอนบนภาคตะวันออกของภาคแล้วก็ทางด้านของสทช.เองก็มีการประเมินออกมาค่ะว่าสถานการณ์น้ำตามที่มีการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยแล้วก็ทางด้านของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะคะเขาก็คาดการณ์ออกมาบอกว่าพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากแล้วก็พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีปรากฏว่ามีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังค่ะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ อ่ะต้องระวังนะคะ29สิงหาคมมีไปจนถึงวันที่2กันยายนค่ะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นแบบฉับพลันนะคะแล้วก็มีระดับน้ำที่อาจจะล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำสายหลักๆนะคะอย่างเช่นลำน้ำสาขาของน้ำยวมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกเชียงรายแม่น้ำน่านจังหวัดน่านแม่น้ำเมยจังหวัดตากแม่น้ำยมจังหวัดแพร่สุโขทัยแล้วก็พิจิตรด้วยค่ะส่วนอีกที่หนึ่งนะคะก็คือแม่น้ำแควน้อยและก็ลำน้ำเฟี้ยนะคะบริเวณจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็มีลำน้ำยังที่ทางภาคอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซึ่งในการติดตามสภาพอากาศนั้นก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าบริเวณไหนพื้นที่ไหนเนี่ยน้ำท่วมก็จะต้องเร่งดำเนินการระบายน้ำออกจากพื้นที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะหลายๆหน่วยงานด้วยกันค่ะไม่ใช่แค่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนเลยค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าทางปภ.ก็เตือนมาด้วยนะคะว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะ
1: คะ
0: ตลอด24ชั่วโมงก็จะมีจุดที่เป็นจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำแล้วก็มีการซ่อมแซมตรวจสอบติดตามบริเวณแนวคันบริเวณริมแม่น้ำ
1: นะคะ
0: เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำวางแผนบริหารจัดการซึ่งก็มีทั้งแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำซึ่งรวมถึงเขื่อนระบายน้ำประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำรวมทั้งอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเล มีการเร่งระบายแล้วก็พร่องน้ำรองรับสถานการณ์เมื่อฝนตกหนักนะคะ มีแผนรองรับก็จริงแต่ว่าประชาชนเองก็ต้องคอยติดตามนะคะแล้วก็ฟังประกาศแจ้งเตือนจากทางการอย่างเป็นทางการถ้ามีปัญหาอะไรติดต่อไปที่1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ฟังข่าวจากหน่วยงานภาครัฐที่มีการประกาศแจ้งเตือนสำหรับพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วก็น้ำท่วมเขาเรียกว่าท่วมซ้ำซากอ่ะเป็นที่เส้นทางน้ำไหลอยู่แล้วนะคะก็ต้องระมัดระวังหรือจะฟังจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านก็ได้เรามีช่วงของตีคล้องร้องข่าวของรายการข่าวยามเช้าที่จะมาตีคล้องร้องข่าวให้ฟังทุกเช้าเลยค่ะนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายรายการของวิทยุแห่งประเทศไทยนะคะก็สามารถติดตามได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่คุณนิชาภาบอกว่า เป็นส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะ บอกว่าร่วมจัดรายการไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: แจ้งมาว่าส้มโอขาวน้ำผึ้งชัยนาทด้วยนะคะคุณสมพรแจ้งมาแล้วก็บอกว่าเตรียมรับมือกับฝนนะคะตอนนี้ทำท่าแต่ว่ายังไม่ตกอยู่ที่อ่างทองค่ะตอนนี้ก็รายงานกันเข้ามาว่ามีหลายพื้นที่ก็ครึ้มๆเนาะค่ะแล้วก็ทักทายมาว่าไปต่างจังหวัดก็เตรียมที่จะมืดฟ้ามัวดินกันมาแล้วฝนกำลังมานะคะที่โพธารามคุณพิษสมัยก็แจ้งมาค่ะ
1: ใครอยู่ที่ไหนนะคะทักทายกันมาได้นะคะว่าสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องฟ้าฝนกันหน่อยค่ะ
0: ใช่แล้ว
1: สุขภาพก็สำคัญนะคะ
0: ใช
1: ่พูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วนะคะทุกวันศุกร์เนี่ยเราก็มีนัดกับอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
0: ค่ะ
1: ซึ่งอาจารย์อาเนี่ยก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพในแต่ละสัปดาห์ก็แตกต่างกันออกไปส่วนใครที่จะมีปัญหาสุขภาพใครที่จะมีปัญหาไม่ใช่ใครที่มีปัญหาสุขภาพมีอยู่แล้ว คืออาจจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็เจ็บป่วยหรือว่าบางคนอยากจะหันมาใช้ยาที่
0: เป็น
1: พื้นบ้านสมุนไพรนะคะไม่รู้วิธีการที่จะใช้แบบไหนจะกินแบบไหนถึงจะถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยเดี๋ยวเตรียมคำถามไว้ได้นะคะกับช่วงของอาจารย์อาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงแรกเราไปพูดคุยกับอาจารย์อาก่อนค่ะ
0: อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้สุกัญญากับสุภัชรินนะคะ
1: สองสุค่ะเสียดายอาจารย์อาน่าจะเป็นสุอาสาราแต่ก็มีสอเสือเหมือนกันนะ
0: อาจารย์อาอยู่ปราจีนบุรีฝนครึ้มไหมคะวันนี
2: ้ก็ที่นี่ก็ฝนเตรียมตกทุกวันตอนเลิกงาน
1: ฝนราชการ
0: ฝนราชการใช่ค่ะวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาฝากบ้างคะ
2: ค่ะก็ที่ว่าต้องเตรียมรับฝนนะคะจริงๆแล้วฝนเนี่ยจริงๆมันพาเชื้อโรคมาได้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวล่าสุดนะคะว่าโควิด-19 นะคะระบาดหนัก นะคะก็คือยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะเฉพาะเดือนสิงหาเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณเกือบครึ่งแสนแล้วนะคะเกือบ 50,000 คนนะคะตามที่รายงานเก็บไว้ได้นะอาจจะมีแบบunder report ที่ไม่ได้รายงานอีกนะคะแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยล่าสุดเฉพาะเดือนนี้นะคะอยู่ที่8คนนะคะเห็นว่าที่โคราชเนี่ยกำลังระบาดเลยนะคะแล้วก็ที่ประจีนก็ที่เรือนจำก็กำลังระบาดเหมือนกันในผู้ต้องขัง
1: ถ้าเป็นสถานที่ที่แบบคนอยู่กันเยอะๆนี่ก็เป็นห่วงเหมือนกันนะ
0: ตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะคนไปอยู่กันเยอะอาจารย์อาขาเป็นสายพันธุ์เดิมไหมคะ
2: เป็นลูกหลานของโอไมครอนค่ะเท่าที่ทาง
1: นี่เขาเข้าลูกมาอีกแล้วเหรอ
2: กรมควบคุมโรคแจ้งไว้นะคะก็คือเป็นสายพันธุ์เขาเรียกว่านิมบัส
1: นิมบัสใหม่
2: ค่ะแต่ว่ามันเป็นตระกูลเดียวกับโอไมครอนค่ะก็อาการเด่นๆเนี่ยจะเจ็บคอรุนแรงค่ะแต่ว่าอาการโดยรวมๆก็จะเป็นอาการเหมือนโควิดเหมือนหวัดทั่วไปแหละนะคะเพราะว่ามันเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนก็คือไข้ไออ่อนเพลียคัดจมูกปวดเมื่อยเนี่ยก็ยังเจออยู่แต่ว่าเขาบอกว่าสายพันธุ์เนี้ยมันจะเด่นเรื่องเจ็บคอแบบรุนแรงนะคะ
0: แล้วก็เราเป็นไม่ดีเลยเนี่ยเราเป็นไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยค่ะ
2: การรับรสหรือว่าการได้กลิ่นเนี่ยที่พบลดลงเนี่ยอาจจะเจอไม่ค่อยบ่อยค่ะแต่ก็อาจจะเจอได้นะคะแล้วก็มันหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีนะคะเพราะว่าพวกนี้มันปรับตัวเก่งนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ชุดตรวจADK ตรวจได้อยู่นะคะเขาพบว่ามันยังสามารถตรวจเจอได้ถ้าเกิดว่ามีเชื้อไวรัสตัวใหม่นี้นะคะการรักษาถ้าเป็นในการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังใช้เป็นยาต้านไวรัสนะคะเป็นตัวไม่ใช่ฟาวิพิลาเวียแล้วนะคะจะเป็นตัวแพคโลวิดนะคะกับอีกตัวนึงก็คือเป็นยาฉีดนะก็คือต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ทีนี้เนี่ยอาการเบื้องต้นนะคะไข้ไอเจ็บคอเนี่ยถ้าเป็นสมุนไพรนะคะก็ยังสามารถใช้ฟ้าฮาไลโจนได้อยู่นะคะยกเว้นว่าอาการแบบเหนื่อยหอบรุนแรงหรือว่าผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเยอะๆแล้วมีความกังวลว่าโรคจะรุนแรงก็ยังแนะนำให้ไปสถานพยาบาลโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะทีนี้ตัวฟ้าฮาไลโจนเนี่ยนะคะก็จะมานำเสนองานวิจัยนะคะที่ทางอภัยภูเบศรเคยทำตอนที่ช่วงโอไมครอนนั่นแหละก็คือเราทำในช่วงปลายตุลาคม64ถึงธันวาคม65ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนเป็นส่วนใหญ่นะคะทำในคนไข้เนี่ยเมื่อจบเสร็จสิ้นงานวิจัยเนี่ยคือจำนวน257คนนะคะแบ่งเป็นครึ่งครึ่งเลยก็คือครึ่งนึงเนี่ยได้ยาหลอกยาหลอกก็คือเราใส่พวกเม็ดแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยได้เป็นฟ้าฮาไลโจนชนิดบดผงนะคะไม่ใช่สารสกัดนะคะแล้วก็ให้กินในความแรงของสารออกฤทธิ์แอนโดกราฟไลน์เนี่ย180มิลลิกรัมต่อวันนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าการศึกษาหลายๆชิ้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาพบว่าไม่จำเป็นต้องกินสารสกัดหรือว่าต้องกินในขนาดสูงก็ได้นะคะก็ยังเห็นผลอยู่ก็คือถ้าจำสูตรง่ายๆก็คือ3 4 5ก็คือครั้งละ3เม็ดวันละ4ครั้ง5วันก็หยุดนะคะไม่ได้แนะนำให้กินนานเกินกว่า5วันนะคะจะบวกลบไปอีกหน่อยก็ได้นะเพราะว่าจริงๆสูตรที่บอกเนี่ยมันจะเป็นการใช้สารแอนโดกราฟไลน์ไม่ถึง180นะคะก็คือ5-7วันได้แต่ว่าหายก่อนหยุดได้ก่อนแต่ถ้าใครกังวลว่ากินแล้วจะกลับอักเสบเนี่ยก็ภายใน5วันเนี่ยยังปลอดภัยอยู่นะคะแต่ถ้ากินเกินกว่านั้นก็จะเพิ่มโอกาสตับมันเย็นเกินแต่ว่าไม่ได้บอกว่าทุกคนกินแล้วจะตับอักเสบนะคะการที่มันจะตับอักเสบจากฟ้าไลโจนเนี่ยเราเจอในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยนะคะแล้วก็สัมพันธ์กับปัจจัยอื่นร่วมเช่นประวัติการดื่มเหล้านะคะอย่างงานวิจัยของเราเนี่ยจะเจอว่าคนที่ตับอักเสบเนี่ยจากกลุ่มฟ้าไลโจนเนี่ยมันจะเป็นคนที่มีประวัติกินเหล้านะคะหรือว่ามีการใช้พาราเซตามอลร่วมด้วยในจำนวนขนาดที่สูงอะค่ะเพราะว่าพารามันก็ไปผ่านตับเหมือนกันฟ้าไลโจนก็ผ่านตับเหมือนกัน นะคะแต่ว่าถ้ากินในปริมาณที่แนะนำในระยะเวลาที่แนะนำเนี่ยโอกาสเกิดตับอักเสบเนี่ยน้อยมากค่ะแทบจะไม่เจอเลยนะคะแล้วก็หายก่อนหยุดได้ก่อนเลยแล้วก็กินให้ไวคือบางทีเนี่ยถ้าเรายังหาชุดตรวจไม่ได้แต่ว่าเรามีอาการแล้วอะค่ะมีไข้มีเจ็บคอเนี่ยกินได้เลยเพราะว่ามันเป็นยาลดไข้ได้มันเป็นยาลดเย็นยาลดขมเย็นนะคะช่วยลดความร้อนในร่างกายได้แล้วก็เป็นยาที่ใช้แก้อาการเจ็บคอได้ดีนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศก็ยังจ่ายให้กับคนไข้โควิดอยู่นะคะก็คนละกระปุกอะส่วนใหญ่หมอจ่ายไปคนละกระปุกแล้วก็ที่โรงพยาบาลจะมีรูปแบบสเปรย์พ่นคอด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เราเคยทำวิจัยกับแพทย์เฉพาะทางด้านหูคอจมูกนะคะเทียบกับสเปรย์ของต่างประเทศที่เป็นสารสกัดจากคาโมไมล์อ่ะก็คือเทียบกันนะคะก็พบว่าตัวสเปรย์กระดูกไผ่ดำเนี่ย
1: อัน
2: นี้สเปรย์เพราะอะไรโจ๊กมีประสิทธิภาพ
1: กระดูกไผ่ดำถ้าฉีดน่าจะไม่รอด
2: อย่าไปฉีด
1: กระดูกเคยๆค่ะเคยฉีดผิดเอาฟ้าทลายโจรไปฉีดขาต้องระวังนะ
2: ไม่ต่างจากสเปรย์คาโมไมล์นะคะประสิทธิภาพใกล้เคียงกันเลยจริงๆดูแล้วถ้าดูตัวเลขดิบผลเนี่ยนะคะอาการเจ็บคอของกลุ่มที่ได้ฟ้าอะไรโจนอ่ะไวกว่าด้วยประมาณวันกว่าๆเนี่ยก็เห็นผลละใช้ไปนะคะก็ใช้ร่วมกันได้ทั้งกินทั้งพ่นคอเนาะเพราะว่าถ้าสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันก็จะเจ็บคอเด่นนะคะแล้วก็ในเขาเรียกว่าเภสัชตำราเภสัชกรรมของจีนโบราณเนี่ยที่มีมาแบบหลายพันปีเนี่ยไอ้ตัวฟ้าไรโจรเนี่ยมันก็ถูกใช้ในเรื่องของไข้ของหวัดนะคะรวมถึงอาการของคออักเสบมานานแล้วด้วยนะคะคือใช้ทั้งเป็นยาเดี่ยวหรือว่าใช้ร่วมกับตัวยาจีนอื่นๆเป็นตำรับก็มีรายงานอยู่นะคะแล้วก็งานวิจัยที่อภัยภูเบศที่ทำเนี่ยจริงๆเรามีการศึกษาเชิงลึกนะคะพบว่าเลือดคือเอาตัวอย่างเลือดของคนไข้เนี่ยไปฟรีซแช่แข็งไว้ก่อนนะคะแล้วก็ส่งไปตรวจเขาเรียกว่าโปรติโอมิกนะคะโปรติโอมิกเนี่ยก็คือมันเป็นการตรวจระดับเซลล์อะค่ะคือดูการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในเลือดของคนที่กินยาในช่วงเวลาหนึ่งอะนะคะก็เพราะว่าถ้าเทียบกันระหว่างกลุ่มที่ใช้ฟ้าไรโจนกับไม่ได้ฟ้าไรโจนเนี่ยมันมีโปรตีนในเลือดที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะก็คือโปรตีนในกลุ่มเลือดของคนที่กินฟ้าไรโจนเนี่ยจะมีโอกาสการเกิดริ่มเลือดเนี่ยน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนที่ทำให้เกิดริ่มเลือดเนี่ยเจอน้อยกว่านะคะและยังมีโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสลายริ่มเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันลดโอกาสเกิดริ่มเลือดได้นะคะแล้วก็ยังมีโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการต้านไวรัสเนี่ยนะคะคือเพิ่มขึ้นคือมันต้านไวรัสได้ดีขึ้นในคนที่กินฟ้าอะไรโจรนะโปรตีนหลายๆอย่างในร่างกายเนี่ยมันจะเป็นรหัสออกมานะคะคือชื่อมันจะยากนิดนึงเอาเป็นว่าสรุปให้ว่าการเข้าสู่เซลล์ของไวรัสเนี่ยจะลดลงในกลุ่มเลือดของคนที่กินฟ้าไรโจนนะคะแล้วก็ความรุนแรงของโรคการอักเสบอะไรต่างๆเนี่ยนะคะการอักเสบน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฟ้าไรโจนนะคะอันนี้วัดทั้งในระดับโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าโปรติโอมิกส์เป็นแบบเขาเรียกว่าวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้มีความแม่นยำนะคะแล้วก็มีการวัดดีในค่าการอักเสบที่ชื่อว่า C-reactive protein ในเลือดคนไข้ที่กินฟ้าอะไรโจรและคนที่กินยาหลอกก็พบว่าค่าการอักเสบในกลุ่มคนที่กินฟ้าเนี่ยน้อยกว่า
1: ค่ะ
2: คืออาการทางคลินิกอ่ะบางทีอาจจะดูไม่ต่างนะคะเพราะว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยได้ยาพาราได้ยาแก้ไอบรรเทาอาการเหมือนกันแต่ว่าพอมาดูระดับลึกๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆในเลือดของโปรตีนในเลือดเนี่ยแตกต่างกันนะคะก็คือกลุ่มที่กินฟ้าเนี่ยมีค่าการอักเสบน้อยกว่าเพราะว่าการอักเสบที่รุนแรงเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดอักเสบแล้วก็กระตุ้นการเกิดริ่มเลือดได้นะที่เราได้ยินข่าวว่าฉีดวัคซีนแล้วเกิดริ่มเลือดอะไรพวกนี้นะคะจริงๆนอกจากวัคซีนแล้วเนี่ยที่มันมีรายงานจริงนะคะแต่ว่าการเกิด ติดโควิดเนี่ยตัวเชื้อไวรัสเองเนี่ยก็ทำให้เกิดลิ่มเลือดได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นมีการศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจเอามาแชร์ละกันนะคะเขาเอาศพคนที่เสียชีวิตเนี่ย25คนนะคะมาตรวจเนื้อเยื่อดูนะคะโดยที่ใน25คนที่ตายเนี่ย20คนเนี่ยได้รับวัคซีนชนิด mRNA นะคะซึ่งเขาก็เปิดเผยเลยแหละว่า20คนเนี่ย13คนได้ไฟเซอร์7คนได้โมเดอร์นานะคะแล้วก็ดูว่าไอ้เขาเรียกว่า mRNA เนี่ยมันตกค้างอยู่ในเนื้อเยื่อตรงไหนบ้างนะคะซึ่งที่หัวใจเนี่ยเขาเจอจริงนะคะในเจอใน3คนทั้ง3คนเนี่ยตายเนาะเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่เสียชีวิตนะคะก็คือเจอร่องรอยว่ามันมีวัคซีน mRNA ค้างอยู่ในเนื้อเยื่อของหัวใจบางคนเจอห้องล่างซ้ายบางคนเจอทั้งห้องขวาห้องซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เขาเจอร่วมกันคือตรงไหนที่เจอวัคซีน mRNA ค้างอยู่เนี่ยจะเจอเม็ดเลือดขาวเข้าไปเก็บกินในจำนวนมากขึ้นคือมันสื่อว่ามันมีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อไอตัวหัวใจ
1: ค่ะ
2: อย่างไรก็ตามเนี่ยคือด้วยความที่ตัวอย่างมันน้อยหมายความว่าคนฉีดวัคซีนเป็นหลักล้านล้านคนหลายล้านคนบนโลกใบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เขาเอาแค่ศพคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยมาแค่ไม่กี่หลักสิบคนนะคะแล้วก็มันไม่มีเขาเรียกว่าเขาก็ยังไม่อยากสรุปว่ามันเกิดจากวัคซีนอ่ะเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวแทนทั้งหมดของคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็บางคนเนี่ยเขาก็เจอว่าร่องรอยการบาดเจ็บของหัวใจเนี่ยมันมีทั้งคนที่คาบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ฉีดวัคซีนกับบางคนเนี่ยก็คือเหมือนรอยร่องรอยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก่อนที่จะฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีคนที่คาบเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนอยู่เขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปสรุปว่าวัคซีนเนี่ยทำให้หัวใจมีปัญหาเสมอไปเพราะว่าอันนี้มันตัวอย่างน้อยแต่อย่างไรก็ตามนะในส่วนตัวเนี่ยวิเคราะห์เองไม่ว่าส่วนตัววิเคราะห์เองว่าคนที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจเนี่ยอาจจะต้องระวังในการฉีดวัคซีนบางอย่างที่อาจจะยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ที่ดีพอในคนน่ะนะคะเพราะว่าตอนนั้นมันก็เลือกไม่ได้แหละนะคะเพราะว่ามันเป็นการระบาดใหญ
1: ่ค่ะ
2: นะแต่ว่ามันอาจจะไม่โทษวัคซีนทั้งหมดนะคะเพราะว่าแต่ว่ามันอาจจะไปกระตุ้นอะไรบางอย่างนะให้รอยโรคมันปะทุขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าการติดโควิดเองเนี่ยนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนคือหมายความว่าการติดเชื้อโควิดเองเนี่ยก็ทำให้เกิดลิ่มเลือดได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีรายงานอยู่นะคะทีนี้ก็เลยมาโยงว่าไอ้ตัวฟ้าไรโจนก็เป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่าเราเคยตรวจดูว่าเลือดของคนที่กินฟ้าไรโจนเนี่ยมันมีโปรตีนในเลือดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดลิ่มเลือดเนี่ยลดลงแต่เราก็ยังคือเวลานักวิทยาศาสตร์เขาจะอะไรเงี้ยเขาจะยังไม่สรุปแบบตรงไปตรงมานะคะเขาก็จะแบบว่าโน้ตหรือว่าหมายเหตุนิดนึงว่าก็ไม่ได้บอกว่าฟ้าไรโจนเนี่ยจะลดการเกิดลิ่มเลือดเสมอในทุกคนที่กินอะแต่ว่าส่วนตัวก็มองว่าวิธีการตรวจเนี่ยมันเชื่อถือได้อยู่นะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปกินยาวๆเนาะเพราะว่าก็เดี๋ยวจะตับอักเสบก็เป็นว่าถ้ามีอาการมีความป่วยแล้วค่อยกินนะคะก็คือไข้ไอเจ็บคอเป็นหวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่โควิดเนี่ยได้หมดนะคะถ้าอาการมันไม่ได้รุนแรงไม่ได้ลงปอดมันก็ยังมีบทบาทที่จะใช้ได้อยู่ในขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะก็คือครั้งละ3เม็ดวันละ4ครั้ง5วันนะคะถ้ากินเกินกว่านั้นไม่ค่อยแนะนำคือกินเป็นเดือนเนี่ยโอกาสเกิดตับอักเสบจะสูงนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะเอารวมๆเลยคือต้องระวังเรื่องของโควิด-19แล้วก็โรคอื่นๆที่อาจจะมาในช่วงนี้ด้วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าโควิด-19 ล่าสุดนะคะคุณหมอกบไปโรงพยาบาลคุณหมอเตือนเลยนะว่า ต้องระวังโควิด19เพราะว่าที่เข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ย50เกิน 50% ติดโควิด19ทั้งนั้นเลยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองเนา
1: ะ
0: ใช้หน้ากากอนามัยไว้ตอนนี้ช่วงนี้จะดีที่สุด
1: ถูกต้อง
0: บางคนเป็นแล้วก็อาการหนักด้วยก็เกิดร่างกายไม่แข็งแรงมันลงปอดใช่ไหมคะตัวเชื้อนี้จะลงปอดด้วยไหมคะอาจารย์เน้นไหมคะ
2: ค่ะตอนนี้ก็มันก็เป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจค่ะก็พอมันอยู่ข้างบนมันก็ไข้มันก็เจ็บคอมันก็อะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าในคนที่ภูมิไม่ค่อยดีอย่างคนสูงอายุโรคประจำตัวเยอะๆเนี่ยการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยมันก็ลงไปข้างล่างที่ปอดได้ก็เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ค่ะแต่ว่าตัวการติดเชื้อไวรัสเองเนี่ยมันก่อให้เกิดการอักเสบได้ทั่วร่างกายอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันมีการต่อสู้กันน่ะระหว่างภูมิคุ้มกันของเราที่พยายามจะต่อสู้กับเชื้อไวรัสแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายค่ะในกระบวนการต่อสู้นั่นแหละที่มันทำให้เกิดร่องรอยการบาดเจ็บการอักเสบเกิดขึ้นในเนื้อเยื่อในเลือดในอะไรต่างๆค่ะเพราะนั้นถ้าภูมิคุ้มกันเราดีนะคะเรามีอาการแล้วเรารีบกินยาแต่เนิ่นๆอย่างเงี้ยนะคะไวรัสมันยังไม่แบ่งตัวเพิ่มจำนวนเยอะในร่างกายเราเนี่ย มันก็ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ค่ะ
0: ตอนนี้มันจะเน้นเรื่องเจ็บคอ
1: ใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าใครตอนนี้ใครที่มีอาการเริ่มแบบว่ารู้สึกแล้วเจ็บคอรุนแรงอันนี้เราเริ่มที่จะรับประทานไอตัวฟ้าทลายโจรได้เลยใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะมันแก้เจ็บคอได้ค่ะเป็นข้อของใช้ในบัญชีหลักแห่งชาติ
1: ถ้าเบื้องต้นเนี่ยพอเจ็บคอปุ๊บ4เม็ดได้เลยค่ะ3เม็ด
2: สามเม็ด4เม็ดได้ใช่ค่ะ
1: แล้วก็กินยาวไปเลยใช่ไหมคะหรือว่าต้องรอดูว่ามีไข้มีอะไรไหม
2: อ๋อก็กินจนกว่าอาการจะดีขึ้นค่ะ
1: ก็คือไม่เกิน
2: ดีขึ้นก็หยุดได้ก่อนใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเขามีอาการไอจนกระทั่งเจ็บหน้าอกล่ะคะ
2: ถ้าคือเราต้องดูตัวเองด้วยค่ะสมมติว่าเรากินไปเท่าไหร่แล้วไข้ก็ไม่ได้มีแนวโน้มลดลงเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไอจนหอบตัวยูโฮนเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วย
1: ค่ะก็ต้องสังเกตอาการตัวเองให้ดีด้วยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์อาคะช่วงหน้าเราเปิดสายที่เบอร์02-276-9718ค่ะ02-276-9718นะคะ
0: เดี๋ยวพักสักครู่กลับมานะคะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญ นานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
8: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
1: 13นาฬิกา41นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยเราเปิดสายนะคะให้คุณผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาสอบถามปัญหาสุขภาพได้ค่ะกับอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งตอนนี้อาจารย์อาก็ยังอยู่ในสายกับเราแล้วค
9: ่ะใช่แล้วค่ะ022769718โทรเข้ามาแล้วตอนนี้นะคะคุณจันแรมกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
9: รอนานนิดนึง
10: ค่ะและท่านผู้ดำเนินรายการนะคะขอเรียนกับอาจารย์ที่แนะนิดนึงค่ะเผอิญแฟนเขาหกล้มหัวเข่าเขาไปกระแทกกับปูนหัวเข่าว่ามีปัญหาเล้าๆอะไรเจ็บเล้าๆเนี่ยไปหาหมอเขาบอกว่าต้องเข้าเฝือกก็ถอดเฝือกแล้วค่ะตอนนี้คุณหมอคะก็เลยมีอันว่าทำแผลอยู่ไอ้แผลมันกดทับไอ้เฟือกนะฮะก็เป็นแผลทำแผลอยู่ตอนนี้จะไปกระถินฮะจะไปกระถินเดือนตุลาเนี่ยจะใช้เขาเรียกอะไรนะฮะ
1: เรียกอะไร
10: ไอ้ที่เป็นหุ้มหัวเข่าอ่ะคุณหมอขาเรียกไงอ่ะ
1: อ๋อสนับเข่าเหรอคะ
10: อ๋อเรียกสนับเข่าอะฮะ
1: สนับเข่า
10: เรียกสนับเข่านะฮะเดี๋ยวได้จดไว้จะไปซื้ออ
11: ๋อไม่คำถามว่าต้องใช้หรือเปล่า
1: คือคำถามอะไร
11: คือก็มันก็ช่วยซัพพอร์ตกล้ามเนื้อที่พยุงตัวข้อได้ค่ะก็ใส่เป็นระยะเวลาสั้นๆได้ค่ะ
10: สั้นๆนั่งในรถนั่งรถตู้คุณหมอคะนั่งรถตู้ไปอ่ะเราก็ใส่อยู
11: ่หนูคิดว่าน่าจะต้องใส่เวลาเคลื่อนไหวหรือเดินค่ะแล้วก็เวลาอยู่เฉยๆเอาออกเพราะว่าไม่งั้น
1: เดี๋ยวเลือดไม่เดิน
11: เดี๋ยวมันอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมันทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอด้วยค่ะ
10: เพราะร่างกายเขาก็ไม่แข็งแรงอายุ70กว่าเดี๋ยวพอๆกันคุณหมอฮะขอรบกวนนิดนึงยาของสมุนไพรไทยกระดูกนะฮะคุณหมอชื่ออะไรอะฮะ
11: ส
10: ัง
11: ฆาตเหรอคะ
10: เพชรสังฆาตเหรอฮะ
11: ใช่เพชรสังฆาต
10: งั้นเดี๋ยวจะได้ไปซื้อฮะ ได้ใช่ไหม
11: แต่ว่ามันต้องเป็นรุ่นเพชรสังฆาต 100% นะมันมีรุ่นรักษาฤทธิ์สีมันมีรุ่นรักษาฤทธิ์สีดวง
10: ไม่เอา
11: บำรุงกระดูก
1: แบบเพชรร้อยข้อหรือเปล่าคะ
11: ใช่ถ้าที่โรงพยาบาลมันชื่อเพชรร้อยข้อถ้าที่ขายทั่วไปมันชื่ออภัยโบนแคร
10: ์อภัยโบนแคร์นะฮะจันทิพย์วันนั้นไปถามที่โทษนะฮะที่โรงพยาบาลที่แถวร้านค้าสิริราชเขาบอกไม่ได้เอามาก่อนทีนี้ก็ต้องสั่งจากทางอภัยภูเบศมั้งฮะสงสัยอย่างนั้นบอกว่าไม่เอามาขาย
11: หรือว่าในเว็บไซต์มีค่ะลองได้กันนะอภัยโบนแคร์ใน Google ดูก็ได้ค
10: ่
11: ะ
10: อ๋ออภัยโบนแคร์นะฮะ
1: ค่ะ
10: อย่างนั้นได้ดังนั้นสรุปแล้วต้องซื้อแบบอภัยโบนแคร์ใช่ไหมฮะมาเสริมซะหน่อยใช่ไหมฮะ
11: ก็กินได้ถ้าเกิดยังมีก็แก้ปวดข้ออยู่มันลดอักเสบข้อได้ค่ะ
10: อ๋อฮะอย่างตอนนี้ก็กินโทษนะฮะกินไอ้ลูกเดือยงาดำอ่ะคุณหมอว่าไหวไหมฮะพอได้อยู่เนาะยังไงฮะ
11: กินได้แต่ว่าตัวที่มันจะเด่นกับข้อจริงเป็นน้ำมันงานะ
10: น้ำมันงานะฮะ
11: ไม่ใช่ผงงาเป็นต้องเป็นน้ำมัน
10: น้ำมันงา
11: น้ำมันงาข้อได้ดี
1: การสกัด
10: น้ำมันงา
11: แต่ว่าไพภูเบศไม่มีขายนะ
10: ไม่มีใช่ไหม
11: เดี๋ยวมีคน
10: เดี๋ยวจดเอาไว้ฮะน้ำมันงาเนาะ
11: ใช
10: ่
11: ค่ะ
9: แล้วสักพี่บรมถามมาว่าสเปรย์ไก่ดำได้ไหมคะ
11: ถ้าแผลมันปิดแล้วอะค่ะใช้สเปรย์กระดูกไก่ดำน้ำมันกระดูกไก่ดำน้ำมันพลายได้ค่ะ
10: อ๋อน้ำมันกระดูกไก่ดำสเปรย์กระดูกไก่ดำพ่นเอาไว้ใช่ไหมคุณหมอคะ
11: ใช่ถ้าแผลมันปิดแล้วนะถ้าแผลมันปิดแล้ว
10: ต้องแผลติดก่อนนะฮะเพราะตอนนี้เนื้อเริ่มดีขึ้นนะตั้งแต่มิถุนาคุณหมอคะนี่3เดือนแล้วนี้จะไปกระถินเนี่ยถึงได้บอกไอ้ไม่ไปก็ไม่ได้เพราะเป็นเจ้าภาพ
11: ถ้าเดินไม่ไหว
10: ถึงบอกโอ้ย
11: ถ้าเดินไม่ไหวแนะนำให้มีรถเข็นหรือไม้นะคะ
10: ว่าใช่ไหมคุณหมอคะ
11: เพราะว่าเดี๋ยวจะล้มซ้ำ
10: ใช่ใช่เนี่ยเขายังบอกเลยพยาบาลบอกอย่าให้ล้มซ้ำนะเขายังว่าอย่างนี้งั้นโทษนะคะคุณหมอคะนิดนึงอย่างนี้ถ้าเราไปแล้วเราใช้วอล์กเกอร์หรือว่าไม้เท้าด้วยพร้อมหรือยังไงฮะเพิ่งเกิดประมาณเนี่ยตั้งแต่มิถุนาก็3เดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาตุลากันยาตุลาจะไหวไหม
11: ลองพิจารณาจากอาการ
10: เขาใช่ไหมฮะ
11: ละกันค่ะว่าเขาสะดวกกับวอล์กเกอร์สี่ขาหรือว่าไม่เท้าหรือรถเข็นอะไรยังไง
10: ไม่เท้าเป็นกลุ่มใช่ไหมคุณหมอคะ
1: ไม่ตอนนี้คุณจันแรมคะคุณจันแรมคนป่วยตอนนี้เดินได้ไหม
10: เดินได้แบบว่าต้องไอ้นั่นใช่อะไรนะต้องใช้วอล์กเกอร์เนี่ยตอนนี้ฮะ
1: แต่ว่าไปหาหมอมาแล้วใช
10: ่
1: ไหมคะ
10: ใช่ๆเนี่ยตอนนี้แผลไอ้ที่ว่ากดทับมันเริ่มน้อยลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสิริราชเองเนี่ยถึงจะพอตอนนี้แล้วเราก็จะไปกฐินอีกถึงบอกว้าย
9: จะพาไปด้วยเหรอ
1: จะพาไปด้วยเหรอ
10: นะคะเลยไม่อยากให
9: ้จะพาคนป่วยไปด้วยเหรอคะ
10: เอาขอบพระคุณนะคุณหมอค
1: ่
10: ะ
1: อ๋อไม่ค่ะโอเคคุณจันแรมนะคะขอบคุณคุณเอ็นดูจันคุณจันแรมจังเลยเนี่ยถามแบบเป็นคำถามปลายปิดเพื่อให้คุณหมอตอบเหมือนให้เห็นด้วยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีแบบหนักมากเราใช้แค่ตัวสเปรย์ไก่แดงไก่ดำได้ไหมคะ
11: ได้ค่ะแต่ว่าพวกข้อในมุมมองของหนูนะคะก็คือมันมีความเชื่อทางอายุรเวทว่าถ้าใช้กับข้อเนี่ยใช้พวกน้ำมันน่ะจะดี
1: เนาะมันจะ
11: ข้อกระดูกมันน่าจะซึมเข้าลึกไปในข้ออย่างเง
1: ี้
11: ย
1: น้ำมันงาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบ
9: คุณ
1: รูปแบบ
9: คุณเอื้อมพรไหมคะคุณเอื้อมพรเขาถามมาเรื่องน้ำมันงากันค่ะ
1: น้ำมันงาค่ะ
9: ถามมาว่าน้ำมันงาสกัดเย็นบำรุงกระดูกเหรอคะคุณเอื้อมพร
11: ใช่ในมุมมองของทางการแพทย์แผนโบราณนะ
1: คะ
11: มันช่วยลดการขัดของข้อได้อะค
9: ่
11: ะ
9: ค่ะใช้แบบเป็นสกัดเย็น
11: แบบไหนก็ได้ลองดูยี่ห้อที่มันเชื่อถืออะสมัยนี้มันก็คงต้องดูจากรีวิวเอา
1: ของอภัยภูเบศค่ะไม่มีใช่ไหมคะ
11: ไม่มีค่ะ
9: น้ำมันงาที่ว่า
11: เป็นตัวพิษสังฆาต
9: ที่ว่าบำรุงกระดูกนี่ใช้ทาหรือว่าใช้รับประทานคะ
11: ใช้รับประทานจะเห็นผลกว่าแต่ว่าใช้ทาเนี่ยเขาอาจจะไปเคี่ยวกับสมุนไพรบางอย่างในบางคนที่เขาทำขายกันนะคะ
1: ถ้าเกิดว่าใครจะไปหาเป็นทางเลือกที่จะนำน้ำมันงาสกัดเย็นมาใช้ก็ดูแหล่งที่ผลิตที่น่าเชื่อถือด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัย
9: ค่ะ
1: เราเปิดสาย
9: ค่ะ
1: 02-276-9718 นะคะ02-276-9718ตอนนี้คุณผู้ฟังหลายท่านนะคะที่ติดตามทางออนไลน์ฝากคำถามได้นะคะสำหรับคำถามที่ถามเข้ามาเราก็จะนำมาสอบถามกับอาจารย์อาต่อให้ค่ะ
9: ค่ะ
1: ค่ะ
9: พี่บรมก็
1: เข้ามาคุณบรมเข้ามาคุณพี่คุณนะคะสวัสดีทักทายกันค่ะคุณบุญจันทร์คุณเอื้อมพรนะคะอ้าวมาแล้วค่ะคุณประพัฒน์จากจังหวัดอะไรเอ่ยนะคะส่งสัญญาณเข้ามาได้เลยค่ะพี่ธนชัย
9: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับผมประพัฒน์จากกรุงเทพครับ
9: ค่ะ
12: สวัสดีครับคุณหมอผมขอถามเป็นเจ็บคอเนี่ยนะครับยังไม่เป็นหวัดไม่มีมันมีเสลดนิดหน่อยไม่ตัวร้อนไม่เป็นอะไรมีไออย่างเดียวทีนี้กินยาฟ้าทาโจรได้ใช่ไหมครับ
13: กินได้ค่ะกินหรือใช้ภายนอกก็ได้ค่ะพ่นคออ
12: ่าแล้วก็คนเป็นไตระยะ5เนี่ยกินได้หรือไม่ได้ครับว่าทลายโจร
13: ระยะ5นี่ฟอกหรือยังคะ
12: ยังครับถ้าที่กินนี่มันสูงอะ
13: คือจริงๆมันยังไม่มีข้อมูลในกลุ่มคนไข้ไตวายระยะท้ายแบบจำนวนเยอะๆเอามากินฟ้าทลายโจรเนาะก็ถ้าจะเอาให้ชัวร์ปลอดภัยก็ใช้เป็นพ่นเฉพาะที่ไปก่อนแต่ว่าในเขาเรียกว่าในลักษณะของข้อมูลการขับออกของยาค่ะฟ้าทลายโจรเนี่ยจะขับออกทางไตค่อนข้างน้อยค่ะยาจะถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับเป็นหลักค่ะ
12: การที่ยาเปลี่ยนแปลงที่ตับเป็นหลักเนี่ยเสร็จแล้วมันจะค้างในร่างกายเราไหมหรือมันจะถ่ายออก
13: ถ้าที่ตับจะเป็นทางอุจจาระค่ะถ้าที่ไตก็เป็นทางปัสสาวะค่ะ
12: อ๋
13: อ
12: แล้วตัวฟ้าทลายโจรมีฟอสฟอรัสมากเช่นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
13: มีอยู่ในปริมาณหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่ได้มีคนที่ศึกษาว่ามันมีในปริมาณกี่มิลลิกรัมต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ทีเนี้ยคนไข้เจ็บคอจริงๆนะหนูแนะนำว่าเคี้ยวใบเอาก็ได้นะเคี้ยวใบสัก 2-3 ใบอย่างเงี้ยค่ะน่าจะพอได้อยู่เนี่ยไม่น่าจะมีผลกับไตอะค่ะ
1: ขมมาก
13: แต่จะขมหน่อยนึงเนาะ
12: ครับขมทนได้แหละครับแล้วปกติฟ้าทลายโจรเนี่ยกินครั้งละสักกี่เม็ดกี่มื้อกี่วันอะไรล่ะครับถ้าน้ำหนัก60กิโล
13: จำสูตรไปเลยในผู้ใหญ่นะคะอายุ12ปีขึ้นไปนะคะใช้สูตร3 4 5ค่ะครั้งละ3เม็ดวันละ4ครั้ง5วันค่ะแต่ถ้าดีขึ้นก่อนก็หยุดได้ก่อนนะถ้าคนไข้ไตวายระยะท้ายจะกินอาจจะลองลดลงเหลือแค่มื้อละ2เม็ด3เวลาแล้วก็ประเมินอาการตัวเองอีกทีนึงนะคะว่าดีขึ้นก่อนก็หยุดก่อนค่ะ
12: ขอบพระคุณมากคือเดี๋ยวสุดท้ายนิดเดียวยาฟ้าทลายโจรเนี่ยมันอายุมันสั้นหรือคือเวลาเราซื้อแล้วเก็บไว้ในตู้ยานานๆเนี่ย
1: มัน
12: เราจะหย
1: ิ
12: บมาใช้ไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือมันหมดอายุอ่ะมันนานไหมกว่าจะเสีย
13: ต้องแล้วแต่ละล็อตแต่ละยี่ห้อที่เขาระบุค่ะถ้าเป็นของอภัยภูเบศเนี่ยก็จะระบุอยู่ที่ประมาณ3ปีหลังจากวันผลิตถ้าเราไม่เห็นมันหมดอายุแล้วเราคิดว่ามันนานมากๆแล้วก็ไม่แนะนำให้กินนะ
12: แต่
1: คุณประพัฒน์อ่านที่สลากฉลากยาเขาจะมีวันหมดอายุอยู่นะคะ
12: ครับขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
9: ค่ะขอบคุณค่ะคุณประพัฒน
1: ์ค่ะอาจารย์อาเมื่อสักครู่อาจารย์อาบอกว่าสูตรการกินอ่ะสำหรับผู้ใหญ่เนี่ย3-4-5แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กนะคะถ้าเด็กใช้สูตรไหนอ่ะ
13: คือเด็กเนี่ยมันมีข้อมูลในเด็กอายุ4-11ขวบค่ะใช้ฟ้าทลายโจรที่เป็นสารแอนโดกอฟอไลน์เนี่ยอยู่ที่30มิลลิกรัมต่อวันซึ่งถ้าเป็นของอภัยภูเบศเนี่ยมันจะตกประมาณแค่วันละ2เม็ดอะค่ะแค่นั้นเองคือแต่ทีนี้ต้องรู้ว่าเด็กอะกินยาได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขากินไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้แนะนำเพราะว่ายามันไม่สามารถแกะให้เด็กกินมันขมค่ะ
9: แล้วเม็ดมันก็ยาวเป็นแคปซูล
1: ใช่ค่ะ ค่อนข้างใหญ่สำหรับเด็กนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขากว่าเด็กอ่ะกว่าจะกินยาได้ก็ต้องอมอยู่ที่ลิ้นก่อนนี่ยิ่งขมใหญ่เลยนะคะ
14: ใช่ค่ะ
9: ตอนนี้สายว่างแล้วนะคะ
1: ใ
9: ครที
1: ่
9: จะโทรเข้ามาโทรเข้ามาได้นะคะ022769718นะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook ก็ถามมาได้ค่ะ
1: ค
9: ่
1: ะ
9: หลายเรื่องที่คนสนใจตอนนี้ก็เรื่องของโควิดนี่แหละเนาะ
1: ค่ะ
9: ฟ้าทลายโจร
1: เพราะว่ากำลังระบาดด้วยนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็ดูแลสุขภาพคุณสุเทพค่ะสวัสดีนะคะคุณสุเทพคุณอเนกพริกไทยคุณเอื้อมพรนะคะเมื่อสักครู่โทรเข้ามาเออรายงานไปแล้วนะคะคุณสุเทพแล้วก็มีคุณ
9: บุญจันทร์คุณพิกุลเน
1: า
9: ะ
1: คุณพัทรพรนะคะจากชลบุรี
9: อเนกพริกไทยคุณสุเทพพยวงคุณสุเทพก็มาทักทายบอกว่าพี่ลมก็มาเข้ามาบ่อยๆ
1: ใช่ค่ะคุณจิรารัตน์นะคะเข้ามาแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
9: ค
1: ่
9: ะ
1: หลายๆท่าน
9: เข้ามาได้นะคะเอามีสายเข้ามาแล้วน
1: ้
9: องแก้ว
1: คุณธนชัยใช่ไหมคะธนชนคนป่าโมกหรือเปล่าสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ตี
15: น้ำกบเลยครับ
1: ค่ะใช่เลยค่ะ
15: ขอเสียงยังหวานเหมือนเดิมนะ
1: จ้า
15: จะถามอาจารย์ว่าอย่างการนอนกลางคืนอ่ะพอรุ่งสางอ่ะมันจะปวดปวดหลังค่ะปวดหลังที่นี่จะถ้าพูดถึงว่าเป็นยาแพทย์แผนไทยเนี่ยจะใช้ยาอะไรดีครับ
16: ปวดหลังเหรอคะเบื้องต้นก็เป็นเถาวัลย์เตียงดูก่อนก็ได้ค่ะครั้งละ2เม็ดเวลาปวดวันนึงกินได้3เวลาถ้าไม่ปวดก็ไม่ต้องกินค่ะ
15: เอาเถาวัลย์วันเตียงหลังอาหารเช้าเวลาเช้าเย็นเช้าของวันเย็นใช่ไหมครับ
16: ใช่ค่ะแต่ถ้าบางมื้อมันค่อยยังชั่วก็หยุดค่ะ
15: เขาหยุดเลยใช่ไหมครับ
16: กินตามอาการได้ค่ะ
15: เขาไม่มีกำหนดใช่ไหมครับว่าทานได้กี่วันอะไรเงี้ย
16: คือถ้าเรากินวันละ6เม็ดเลยอ่ะนะการศึกษาความปลอดภัยจะอยู่ที่1เดือนค่ะหมายความว่ากินติดกันเนี่ย1เดือนก็ยังพอรับได้ตับไตไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเรากินตามอาการกินหยุดมันก็กินได้นานกว่านั้นค่ะ

0: แต่ถ้าเสาอัมเตียมันเหมือนตึงๆอย่างเงี้ยมันจะดี
1: ใครมีอาการตึงๆตึงเข่าตึง
2: หมายถึงว่ามันปวดที่ตรงตอนอริยบทนอนก็นั่นเองไงยืนนั่งอะไรนี้นอนไอ้ยืนเดินอะไรนี้ไม่ปวดฮะ
0: ต้องดูที่นอนด้วยเนาะหรือท่าทางว่ามันมีผลกับอาการปวดหรือเปล่าเช่นที่นอนมันแข็งไปนิ่มไปหรือว่าเรานอนกดตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ทีนี้ผมเคยไปเอ็กซเรย์ดูแล้วปรากฏว่ากระดูกสันหลังคดนะแต่ก็ไม่ยังไม่ปวดนะแต่ทำไมมาปวดตอนนี้มาปวดก็ไม่ทราบฮะ
1: เวลา
3: ต้องดูที่นอน
1: ปวดแล้วก็สรีระเหมือนเคยไปหาคุณหมอค่ะว่ากระดูกข้างหลังเราอ่ะมันไม่เรียบเท่ากับที่นอน
3: อ
1: ่ะมันเหมือนมันโค้งขึ้นคุณหมอก็เลยให้เอาผ้าม้วนๆยัดเข้าไปพอมันดีขึ้น
3: ตรงนั้น
1: หล
3: ัง
1: มันแอบขึ้นมามันจะอาจจะทำให้ปวดก็ได
3: ้ค่ะ
1: สรีระนะคะหมดเวลาแล้วนะพี่ตี
2: ครับขอบคุณนะครับคุณหมอ
1: ค่ะดูแลสุขภ
3: าพประชาชน
2: คน
3: ป่าโมกใช่ไหมคะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมีคำถามสั้นๆค่ะคุณหนุ่มไพรัสถามมาว่าเขามีอาการไอเรื้อรังหมอที่โรงพยาบาลให้ยาละลายเสมหะชื่อว่าไกวเฟนิซิน100มิลลิกรัมทั้งหมด120เม็ดกิน3เวลาหลังอาหารกินนานๆมีผลข้างเคียงอะไรไหมครับแล้วอีกบอกอีกอันนึงว่าเขามีมะขามป้อมบดมาชงกินกับยาแก้ไอมาชงกินแก้ไอได้ไหมคะ
0: มะขามป้อมมากินได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ผลข้างเคียงโดยทั่วไปของ GG เนี่ยมันเจอน้อยมากอาจจะมีเวียนหัวปวดท้องได้ในบางคนนะคะแต่ไม่ได้เจอเยอะแต่โดยปกติหมออาจจะให้ติดมาไว้เฉยๆถ้าเราไม่ได้มีเสมหะเยอะหรือไอแล้วเนี่ยก็สามารถหยุดได้ค่ะ
1: ค่ะ
3: กินตามอาการเนาะใช่ไหมคะดีกว่าไม่งั้นจะกินนานๆไปก็จะไม่มีผลข้างเคียงเนาะ
1: ค่ะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้พี่พัดหมดเวลาแล้วค่ะ
3: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อามากๆค่ะ
0: ค
3: ่
0: ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางช่องทางนี้แหละค่ะ 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายด้วยค่
3: ะ
1: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้บริหารธุรกิจยานยนต์ญี่ปุ่นหารือสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
2: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
2: ร่วมกัน Re-X-Ray เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
2: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
4: นายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้บริหารธุรกิจยานยนต์ญี่ปุ่นหารือสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในไทยระหว่างเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงเดือนกันยายนนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความชัดเจนผ่านรถโทรสายพูดคุยกับนักลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นเพื่อสร้างความมั่นใจการลงทุนในไทยไม่ให้ย้ายฐานการผลิตว่านายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้วจึงขอให้สอบถามรายละเอียดจากนายเอกนิติเบื้องต้นจะใช้ช่วงการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในการพบปะหารือขณะนี้นายเอกนิติกำลังประสานและนัดหมายภาคเอกชนเพื่อหารือระหว่างการเดินทางไปนครนิวยอร์กแต่ยังไม่ทราบว่าจะสามารถนัดหมายได้หรือไม่และช่วงเที่ยงวันนี้ไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยโดยจะมีการหารือหลายประเด็นรวมถึงการเตรียมการสำหรับการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยผลิตชาติขวัญแสนสุขรายงาน
4: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมดูแลความปลอดภัยการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพร้อมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทุกวัน
6: พลตำรวจโทปิยศเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสงขลาว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่แม้ก่อนหน้านี้จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีการบูรณาการกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองติดตามสถานการณ์ในทุกมิติทางด้านความมั่นคงการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทั้งนี้มีการประชุมประเมินสถานการณ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทุกวันเพื่อให้การดูแลความปลอดภัยเป็นไปอย่างรัดกุมส่วนกรณีการตรวจสอบวิถีกระสุนที่มีการกล่าวอ้างว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ซึ่งได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการความมั่นคงว่าจะใช้เวลาตรวจสอบ3วันนั้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนพิสูจน์และรวบรวมพยานหลักฐานโดยจะดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนพร้อมยืนยันทุกคดีจะได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนตักสิบประดับสินรายงาน
4: รัฐบาลออสเตรเลียประกาศจะมอบเงินช่วยเหลือมูลค่า5ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เนปาลที่เผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะมอบเงินช่วยเหลือมูลค่า5ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เนปาลที่เผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองที่ทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเงินสนับสนุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมทั้งสนับสนุนการฟื้นฟูและการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเนปาลขณะที่ล่าสุดรัฐบาลเนปาลรายงานว่า ยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย469รายและมีผู้สูญหาย667รายอย่างไรก็ตามทางการจีนยังคงยืนยันว่าจำนวนประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีพรมแดนติดกับเนปาลอยู่ที่3รายและสูญหายอีก558รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
3: เศร้าลุงเศร้ามาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
4: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
3: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
5: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
6: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
7: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
8: สวัสดีครับคุณฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับรายการสารฝันสู่โลกสวยในวันนี้นะครับจะขอนำคุณฟังไปรู้จักกับปลาทองนะครับคุณฟังครับปลาทองนะครับบางครั้งนิยมเรียกว่าปลาเงินปลาทองนะครับเป็นปลาน้ำจืดอยู่ในวงปลาตะเพียนนะครับเป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและก็ญี่ปุ่นนะครับโดยดั้งเดิมถือเป็นปลาที่ถูกนำมาบริโภคเป็นอาหารนะครับต่อมาได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีนะครับจนกลายเป็นปลาสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ในปัจจุบันนะครับโดยปลาทองเชื่อว่าเป็นปลาสวยงามชนิดแรกที่มนุษย์เลี้ยงนะครับจากหลักฐานที่ปรากฏไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีมาแล้วนะครับเป็นรูปสลักปลาทองหลากหลายสีนะครับว่ายน้ำรวมกันอยู่ที่บ่อที่ประเทศจีนนะครับถือเป็นประเทศแรกที่เลี้ยงปลาทองแต่ญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์ของปลาทองให้มีความสวยงามและก็หลากหลายมาจนถึงปัจจุบันนะครับโดยเมืองแรกที่มีการทำการเลี้ยงก็คือซากายนะครับในจังหวัดโอซากะนะครับในราวปีคริสตศักราช1502ถึง1503นะครับแล้วก็กลายเป็นที่นิยมเมื่อเวลาต่อมาอีกราว100ปีนะครับถึงขนาดมีร้านขายปลาทองเปิดขายกันเป็นจำนวนมากนะครับก็เป็นเรื่องราวในส่วนของปลาทองนะครับที่รายการสารฝันสู่ลูกสวยนำมาเล่าเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับปลาทองมากขึ้นนะครับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่ลูกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

คอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนอง

0: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เป็นความจริงที่ว่าความชราไม่ใช่สิ่งที่ใครๆสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่จะดีกว่าหรือไม่หากเราจะยับยั้งเวลาเอาไว้ชั่วคราวได้จะดีกว่าหรือไม่ถ้าเรายังสามารถมีร่างกายที่แข็งแรงมีชีวิตที่สมบูรณ์สุขภาพจิตที่แข็งแรงได้และจะดีกว่าหรือไม่ถ้าเราสามารถดูแลตนเองได้โดยไม่เป็นภาระให้กับคนรุ่นหลังจวบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตการได้มาซึ่งบ้านปลายที่สมบูรณ์ไม่ใช่เรื่องยากและเป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกได้แล้วคุณจะทำได้เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวและสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

0: ไม่ถึงแม้วันนั้นท่านอาจจะดวงดีมีโชคก็ตามถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดพระราชบัญญัติการพนันไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือหรือผู้เล่นข้อมูลส่วนตัวจะถูกแอบนำไปใช้อาจถูกเว็บพนันเหล่านั้นหลอกลวงไม่โอนเงินคืนให้จะถูกเก็บประวัติการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นความผิดของกฎหมายฟอกเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
1: wow.
0: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
2: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
3: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
4: คนไทยไม่เอาสินบน
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวจะต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี
6: หากโดนสุนัขหรือแมวกัดให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้งห้ามปิดแผลรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
5: อย่าแย่ให้โมโหอย่าเหยียบให้ตกใจอย่าแยกสัตว์ที่กำลังกัดกันอย่ายุ่งกับสัตว์ที่ไม่รู้จักและอย่าหยิบอาหารในขณะที่สัตว์กำลังกิน
6: คิดจะเลี้ยงต้องเรียนรู้เพื่อให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: ท่านผู้มีเกียรติคะขณะนี้เราได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเบตงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
8: เสน่ห์ชายแดนใต้จะใกล้ขึ้นกว่าที่เคยเหยียบหมอกแดนใต้เช็คอินความสวยงามต้องห้ามพลาดสกายวอล์กไอเยเวง
9: อย่างผอมสุกแบบนี้แถวบานหน่วยกะลุยเลยวางก็มาเที่ยวค่ะชายแดนตายความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีและผู้คน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิท

0: อนุญาตหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
3: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
4: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมยืนยันการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถึงเป็นหลักการสำคัญที่สุดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์การบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นคดีนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครั้งสุดท้ายมีมติปรับลดงบกว่า 11,000 ล้านบาทเตรียมบรรจุระเบียบวาระสภาเพื่อพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้
5: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติครบถ้วนทุกมาตราแล้วเตรียมนำเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระโดยตลอดการทำงานประชุมรวม35วันพิจารณางบกลาง12รายการแผนงานบูรณาการ3แผนหน่วยรับงบประมาณ 3,280 หน่วยงานและกองทุน35กองทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทขั้นตอนต่อไปสภาผู้แทนราษฎรจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้สมาชิกพิจารณาโดยคาดว่าจะบรรจุระเบียบวาระและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวันที่7ถึง9กันยายน2569ทั้งนี้การพิจารณาวาระที่2และ3จะเป็นการพิจารณารายมาตราโดยสมาชิกที่สงวนคำแปรยติไว้จะได้สิทธิอภิปรายทั้งนี้อาจจะมีการหารือร่วมกับวิฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายให้เหมาะสมชวิษาประทุมมารายงาน
3: กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขยายผลคดีเรียกรับสินบนสอบท้องถิ่นพบผู้เสียหายกว่า40ราย
6: ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ขยายผลคดีจับกลุ่มนายประวิตรอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยและนางนวพรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นคนกลางเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเมืองต้นบุคคลดังกล่าวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและยื่นเงินสดคนละ 200,000 บาทประกันตัวในชั้นสอบสวนทั้งนี้แนวทางการสืบสวนพบว่ามีการเดินสายหาผู้สมัครสอบและเรียกรับเงินโดยมีผู้สมัครสอบไม่ผ่านกว่า40รายและบางรายถูกปฏิเสธคืนเงินอ้างอยู่ระหว่างจัดหาตำแหน่งว่างทดแทนอีกทั้งยังพบเบาะแสเครือข่ายขยายผลไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรีตำรวจจึงเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางนวพรและขยายผลผู้เกี่ยวข้องหลังพบข้อมูลอาจเชื่อมโยงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2รายและอธิบดีคนปัจจุบันอีก1รายโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16:00 น.

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: รายงานอากาศประจำวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะลักษณะอากาศโดยทั่วไปประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า3เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดวันพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:16 นาทีวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:53 นาทีและเวลา 23:08 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 4:33 นาทีและเวลา 17:00 นผลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้ 31.1 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวัดได้ 23.5 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 70.4 มิลลิเมตรอำเภอละอุ่นวัดได้ 49.2 มิลลิเมตรอำเภอกระเปอร์วัดได้ 70.6 มิลลิเมตรนิคมสร้างตนเองปากจันวัดได้ 36.0 มิลลิเมตรและที่อำเภอสุขสำราญวัดได้ 159.8 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศการดาทศรายงานค่ะ
3: ที่ไม่มีอาการแสดงก็ติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูกได้ด้วยนะ
4: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยแนะนำหญิงตั้งครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์โดยเร็วเพื่อตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิสป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก
3: น้องในและน้องในเทียมเป็นได้ทุกเพศทุกคน
4: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
3: นี่แค่บางส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่อย่าเพิ่งกังวลหากเราใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางก็ป้องกันได้แต่หากมีความเสี่ยงไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการให้รีบไปตรวจทันทีเพราะรักษาได้หายขาดอ้อถ้ายังเสี่ยงเหมือนเดิมก็มีโอกาสเป็นซ้ำด้วยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
5: จังหวัดระนองเมืองแห่ง ในการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมือง

0: อย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

0: ความรู้ควรเคร่งแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่าครุขวนเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่าครุขวนเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฮัลโหล
2: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
3: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
4: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
1: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
1: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เอ๊ะพี่บอกเลยต้นรู้ไม่คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าตีบึงลำทันก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก้าอ่างเก็บน้ำ
7: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจ

0: จะน้อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกรมควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมฉากหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจคลาดเหลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วตัวอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็ยังคงเป็นช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะซึ่งเราก็ทักทายกันตั้งแต่ช่วงเวลา 15:10 นะคะและจะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ค่ะจนถึงเวลา 16:00 นะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 15:41 นะคะอัปสราทักทายท่านผู้ฟังทั้ง2คลื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ FM 107.25 MHz และระบบ AM 783 KHz กันด้วยนะคะทักทายวิทยุออนไลน์กันด้วยนะคะที่ท่านรับฟังผ่านสื่อออนไลน์นะคะทางเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz เราวางลิงก์วิทยุออนไลน์ไว้ที่นั่นกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์ฝนก็ยังคงโปรยปลายนะคะหนักบ้างเบาบ้างเว้นช่วงกันนะคะอากาศตอนนี้นะคะดูจากการวัดปริมาณความชื้นนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในแอปพลิเคชันในช่วงนี้นะคะคือมีความชื้นมากแล้วก็อุณหภูมิ

0: ตอนนี้27องศาเซลเซียสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในรายละเอียดเรื่องของอากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะกับบ่ายสามมีเรื่องเล่าค่ะท่านผู้ฟังคะตอนนี้มีการเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน29สิงหาคมในวันพรุ่งนี้ค่ะจนถึงวันที่2กันยายนนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนทางตะวันออกของภาคด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งตรงนี้เราก็ได้รับผลกระทบกันด้วยนะคะสำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะฝั่งอันดามันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะมาดูกันนะคะรายงานอากาศตอนนี้สรุปอย่างไรกันบ้างที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้นำเข้าข้อมูลนะคะจังหวัดกระบี่อำเภอเกาะลันตาเป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะอุณหภูมิ23องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือนะคะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ 21.5 องศาเซลเซียสและสำหรับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานจังหวัดอุทัยธานีนะคะอำเภอเมืองค่ะวัดได้ 37.2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยส่วนอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตก 35.0 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะท่านผู้ฟังลมฟ้าอากาศจังหวัดระนองเป็นอย่างไรเพจนี้สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองก็ได้โพสต์ประชาสัมพันธ์กันไว้นะคะวันนี้ระนองมีฝนเข้ามาเติมเยอะแยะแล้วก็ปริมาณฝนเมื่อวานนี้เยอะเลยท่านผู้ฟังเรามาดูกันนะคะฝนตกมากที่สุดของจังหวัดระนองที่อำเภอสุขสำราญนะคะเป็นฝน24ชั่วโมงฝนเมื่อวานนะคะวัดได้ 159.8 มิลลิเมตรค่ะและถัดจากนั้นนะคะก็เป็นอันดับ2คืออำเภอกระเปอร์นะคะ 70.6 มิลลิเมตรแล้วก็รองลงมาต่างกันเล็กน้อยแค่ 0.2 มิลลิเมตรคือที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองค่ะ 70.4 มิลลิเมตรค่ะอำเภอละอุ่น 49.2 มิลลิเมตรที่นิคมสร้างตนเองปากจันทร์ 36.0มิลลิเมตรกันฝนเข้ามาเติมเมื่อวานที่สถิตินะคะของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะ 70.4 มิลลิเมตรแล้วก็เติมวันนี้อีกในช่วง6ชั่วโมงในช่วงเช้านะคะฝน6ชั่วโมงคือเติมมาอีก 40.2 มิลลิเมตรตอนนี้สถิติฝนของระนองนะคะก็แตะ 2,500 แล้วนะคะ 2,598.1 มิลลิเมตรก็เหลืออีกประมาณ1มิลลิเมตรกว่าๆท่านผู้ฟังเดี๋ยวก็จะแตะ2,600 กันนะคะตอนนี้ระนองคาดว่ามีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและมีการย้ำกันด้วยว่าชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ในรายละเอียดตรงนี้ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองค่ะย้ำว่าชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะมีข่าวนี้ที่จะนำมาฝากกันนะคะในเรื่องของทุนเทาต่างด้าวผิดกฎหมายนะคะตอนนี้ก็มีผลบังคับใช้กันแล้วนะคะท่านผู้ฟังบังคับใช้อย่างเป็นทางการหลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพุทธศักราช2569นะคะโดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงนามไปเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกฎระเบียบฉบับนี้ถือเป็นกลไกสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วในการส่งตัวชาวต่างชาติผู้กระทำผิดกฎหมายออกนอกประเทศเพื่อปกป้องความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความปลอดภัยของประชาชนคนไทยกันด้วยนะคะสำหรับสาระสำคัญระเบียบในประเทศฉบับนี้มาฟังกันดูนะคะคือจะครอบคลุม6ฐานความผิดหลักแล้วก็จะขยายผลไปถึงตัวการรวมถึงนอมินีและผู้สนับสนุนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของการหลบหนีเข้าเมืองก็เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในการแย่งอาชีพคนไทยทำงานในราชอาณาจักรโดยมิชอบว่าด้วยกฎหมาย การบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวนะคะในส่วนของนอมินีและธุรกิจเทานี่ก็ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในส่วนของการปลอมแปลงเอกสารทางราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอมนะคะในส่วนคดีอาญาร้ายแรงกระทำความผิดกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปและ6ค่ะผู้สนับสนุนและตัวการครอบคลุมไปถึงตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตาม5ข้อข้างต้นกันด้วยการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพุทธศักราช2569ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการกวดขันมาตรการควบคุมและจัดระเบียบคนต่างด้าวในประเทศไทยซึ่งเดิมทีนะคะกระบวนการในประเทศภายใต้พระราชบัญญัติการในประเทศพุทธศักราช2499ที่ใช้มาเป็นเวลานานกว่า70ปีก็มักจะประสบปัญหาความล่าช้าความซับซ้อนและมีช่องว่างในเชิงปฏิบัตินะคะแล้วก็ระเบียบใหม่ฉบับนี้ค่ะก็ได้ออกแบบมาเพื่อที่จะกระชับขั้นตอนต่างๆเพิ่มอำนาจเด็ดขาดแล้วก็ปิดช่องว่างทางกฎหมายกันด้วยนะคะทั้งนี้ในอดีตเมื่อต่างชาติที่ทำผิดก็จะจำคุกครบกำหนดแล้วมักก็จะได้รับอิสรภาพกลับคืนสู่สังคมไทยก่อนกระบวนการส่งกลับก็จะเริ่มขึ้นแต่ระเบียบใหม่นะคะผู้ฟังระเบียบใหม่นี้เขากำหนดค่ะว่าให้กรมราชทัณฑ์ต้องส่งข้อมูลสำนวนคดีและสัญชาติไปให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบก่อนปล่อยตัวไม่น้อยกว่า15วันเพื่อเตรียมคำสั่งในประเทศและผลักดันออกนอกประเทศได้ทันทีในวันที่พ้นโทษนะคะอย่างไรก็ตามคดีการในประเทศนะคะประเทศไทยก็ยังคงคำนึงถึงกฎหมายพันธกรณีระหว่างประเทศโดยจะส่งตัวไปยังประเทศผู้ที่ถูกในประเทศถือสัญชาติหรือประเทศที่ผู้ถูกในประเทศแจ้งถิ่นพำนักครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังแต่ถ้าว่ามีประเทศอื่นหรือองค์การระหว่างประเทศร้องขอรับตัวผ่านช่องทางการทูตภายใน7วันนับแต่มีคำสั่งในประเทศก็ให้เหตุผลด้านความปลอดภัยและผู้ถูกในประเทศก็ยินยอมเป็นหนังสือก็สามารถพิจารณาส่งตัวไปยังประเทศดังกล่าวหรือประเทศที่3กันได้ค่ะข่าวนี้ก็เป็นรายละเอียดนะคะท่านผู้ฟังในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพุทธศักราช2569นอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีอีกนะคะก็ดูเหมือนว่าในระเบียบในประเทศนี้ก็จะเป็นเกราะคุ้มกันอันแข็งแกร่งของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมแต่การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวอักษรในราชกิจจานุเบกษาเพียงอย่างเดียวนะคะแต่อาจต้องเผชิญกับตอใหญ่ที่ฝังรากลึกในโครงสร้างสังคมไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายที่ในปัจจุบันก็ไม่ได้เข้ามาในรูปแบบของอาชญากรข้ามชาติแบบดั้งเดิมแต่ก็มาในคราบของนักลงทุนโดยใช้นอมินีไทยครอบครองอสังหาริมทรัพย์เปิดบริษัทบางหน้าแล้วก็ประกอบธุรกิจย่างอาชีพคนไทยค่ะอุปสรรคที่น่ากลัวที่สุดของการบังคับใช้กฎระเบียบไม่ใช่อาชญากรต่างชาตินะคะแต่คือเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนก็ถือว่าจะเป็นเกราะป้องกันและให้การช่วยเหลือให้กับกลุ่มทุนเทากันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของระเบียบการในประเทศนะคะก็นับว่ามีศักยภาพเพียงพอนะคะท่านผู้ฟังขาที่จะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้กฎระเบียบฉบับนี้พลิกโฉมความปลอดภัยได้จริงคือความเข้มข้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ดาบเล่มนี้ฟันทั้งอาชญากรต่างชาติและเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มที่ทรยศต่อหน้าที่ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งหากทุกคนมีส่วนร่วมก็เชื่อว่าระเบียบในประเทศฉบับใหม่ก็จะเปลี่ยนเป็นจุดในการคุ้มครองสังคมไทยและในการล้างบางกลุ่มทุนสีเทาและต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายได้อย่างแท้จริงกันด้วยนะคะค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่นำมาฝากกันตรงนี้นะคะในเรื่องของระเบียบตรงนี้นะคะที่มีการประกาศนะคะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการหลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569ที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามไปเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ฟังคะมาถึงท้ายสุดของรายการกันแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการบ่าย3มีเรื่องเล่านะคะอภิสราเดี๋ยวจะทิ้งท้ายปิดท้ายกันด้วย3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะคะในวันจันทร์หน้าทางสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 GHz นะคะช่วงนี้รายงานอากาศก็อย่าลืมนะคะติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังในการอัปเดตข้อมูลต่างๆเพจหรือเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้อภิสราถือโอกาสพร่ำลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: การกระทำผิดย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายกฎหมายกำหนดบทลงโทษทางอาญาไว้อย่างไรบ้างมาร่วมเจาะลึก5ลำดับโทษตั้งแต่ริบทรัพย์จนถึงประหารชีวิตในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็จะได้รับโทษทางอาญาแตกต่างกันออกไปตามความร้ายแรงของการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งโทษในคดีอาญาที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดจะมีด้วยกันเพียง5ประเภทคือโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษกักขังโทษปรับและโทษริบทรัพย์สินโทษประการแรกคือโทษประหารชีวิตคือการนำผู้กระทำความผิดที่ศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตไปประหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นในประเทศไทยมีการกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา19ว่าผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้ดำเนินการฉีดยาหรือสารพิษให้ตายเป็นต้นโทษประการที่2โทษจำคุกคือการนำตัวผู้ที่ต้องคำพิพากษาของศาลไปคุมขังหรือจำคุกในเรือนจำตามกำหนดเวลาที่ศาลมีคำพิพากษาโดยโทษจำคุกกฎหมายจะให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาเป็นต้นไปโทษประการที่3โทษกักขังคือการนำตัวผู้กระทำความผิดไปกักขังในสถานที่กักขังซึ่งกำหนดไว้ซึ่งไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนประการที่4โทษปรับโทษปรับไม่มีลักษณะบังคับกับเนื้อตัวร่างกายของผู้กระทำความผิดแต่จะเป็นการบังคับกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเช่นในคดีอาญาที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิด2ปีและลงโทษปรับ 10,000 บาทเมื่อศาลมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดแล้วในส่วนของค่าปรับนั้นผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ต้องชำระเงินตามจำนวนที่ศาลกำหนดต่อศาลและหากศาลมีคำพิพากษากำหนดต่อมาว่าหากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับโทษประการสุดท้ายคือโทษริบทรัพย์สินเป็นการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับทรัพย์เช่นทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดกฎหมายกำหนดให้ริบในทุกกรณีเช่นยาบ้าอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดและจะมีผู้ลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่หรือทรัพย์ที่ผู้กระทำผิดได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้กระทำผิดหรือทรัพย์สินที่บุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดศาลก็มีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสริมสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าวเข้าถึงทุกชุมชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
6: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสริมสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตต้องแจ้งเตือนรวดเร็วชัดเจนและเข้าถึงทุกชุมชน
8: นายสาสุขมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากประจำปีงบประมาณ2569ณโรงแรมซารินจังหวัดอุดรธานีด้วยนางสาวสุขมาศกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้พร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้หอกระจายข่าวเป็นกลไกสำคัญของชุมชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับหมู่บ้านปัจจุบันมีเครือข่ายหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 แห่ง

0: วประเทศสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงช่วยสร้างความเข้าใจและลดความสับสนของประชาชนเพื่อให้การประสานและส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลาอิสนาขวัญแสงสุขรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการ878อำเภอทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยื่นขอทบทวนสิทธิ์ก่อนวันที่31สิงหาคมนี
2: ้นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้ง878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า9ล้าน3แสนคนซึ่งได้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้าน8แสนคนแต่ยังคงมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกกว่า4ล้าน4แสนคนจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองทุกระดับทั้งในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเชิงรุกเร่งเข้าถึงประชาชนถึงบ้านเพื่อติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้สามารถดำเนินการกดขอทบทวนสิทธิ์ได้ทันตามกำหนดโดยประชาชนสามารถกดยืนยันผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือธนาคารที่กำหนดทั้ง5แห่งภายในวันที่31สิงหาคมนี้ชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศเร่งเจรจาขายข้าวให้รัฐบาลจีนเพิ่มอีก 60,000 ตันเร่งดูดซับผลผลิตในประเทศพร้อมผลักดันการส่งออกข้าวไทยสู่เป้าหมาย7ล้านตันภายในปีนี้
3: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเร่งผลักดันการเจรจาซื้อขายข้าวกับ COFCO Corporation ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G โดยล่าสุดรัฐบาลจีนแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มเติมอีก 60,000 ตันหลังไทยได้ส่งมอบข้าวตามสัญญาเดิมแล้ว 40,000 ตันและได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้วขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาขายในระดับที่แข่งขันได้พร้อมเร่งเจรจาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงราคาและเดินหน้าส่งมอบได้โดยเร็วขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีนี้หากสามารถบรรลุข้อตกลงและส่งมอบข้าวปริมาณ 60,000 ตันได้สำเร็จจะช่วยสร้างตลาดรองรับผลผลิตดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้เกษตรกรรวมทั้งเพิ่มแรงส่งให้การส่งออกข้าวไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีบรรลุเป้าหมาย7ล้านตันให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและผู้ชมรายการทุกท่านค่ะมาติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะติดตามก็ได้7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและ11สถานีค่ะวันนี้สวทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะเราเจอกันแน่สำหรับในวันศุกร์ที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดิฉันดารารัตน์สมติดดำเนินรายการในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะแล้วก็วันนี้2ช่วงค่ะมีหลายเรื่องจะมาพูดคุยกันนะแต่ว่าเรื่องที่จะเป็นยาวๆนั้นค่ะก็คงที่จะเป็นในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันเขาใต้นะคะวันนี้ทางด้านของสุราษฎร์ธานีของเราค่ะก็ได้ต้อนรับรัฐมนตรีนะคะสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งได้เปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์นะคะธรณีวิทยาค่ะแล้วก็ธรรมชาติวิทยาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะแล้วก็อาจจะได้ฟังเสียงบางห้วงบางตอนจากรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นด้วยค่ะซึ่งก็ติดตามมาในช่วงแรกเลยกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้

0: ใต้ค่ะวันนี้ระหว่างที่จัดรายการไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยสำหรับในช่วงของภาคบ่ายคลอยค่ำนะคะทางฝากฝั่งของอันดามันอ่าวไทยค่ะก็ยังคงจะมีฝนฟ้าตกหลายพื้นที่เนี่ยติดตามสภาพอากาศกันได้ผ่านทาง www.tmd.go.th หรือว่าจะเป็น1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะมาติดตามรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้ภาคใต้ของเราหลายพื้นที่มีหลายข่าวนะคะตามเวลาที่มีอยู่เนี่ยเราก็นำเสนอข่าวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันก่อนค่ะวันนี้เมืองคนดีของเราสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้ต้อนรับนะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งก็เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพื้นที่ของอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยมีนายจักริจฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีค่ะแล้วก็หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีนะคะซึ่งทางด้านของนายจักริจฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยท่านก็ได้บอกว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นก็รู้สึกภาคภูมิใจที่กรมทรัพยากรธรณีค่ะได้เลือกจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์มรดกทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ของประเทศแล้วยังสะท้อนถึงศักยภาพของจังหวัดนะคะที่มีความโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและก็ความหลากหลายของระบบนิเวศด้วยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าภูเขาลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลและก็หมู่เกาะค่ะพร้อมเชื่อมั่นว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้ค่ะแล้วก็เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนนะคะที่ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากหลักฐานที่จับต้องได้นะคะสนับสนุนการศึกษาวิจัยค่ะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้นะคะที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะควบคู่กับการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนค่ะทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านก็ได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างมาค่ะตั้งแต่ปี2553ถึงปี2566บนพื้นที่ประมาณ10ไร่ค่ะซึ่งก็เป็นแหล่งรวบรวมจัดเก็บอนุรักษ์ศึกษาวิจัยและก็จัดแสดงค่ะรวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านของธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์แล้วก็ธรรมชาติวิทยาค่ะซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโลกเรื่องของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตค่ะแล้วก็ความหลากหลายของทรัพยากรธรณีนะคะตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ค่ะเพื่อความตระหนักรู้และก็สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะคะรวมทั้งส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตค่ะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนแล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนนะคะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านกล่าวไว้ในการเปิดงานวันนี้นะคะสำหรับในการเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะไปติดตามเสียงจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางห้วงบางตอนกันค่ะ
1: ท่านทางท่านทิพย์ดีกรมธรณีแล้วก็รองทิพย์ดีข้าราชการของกรมธรณีทุกคนนั้นต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วก็ศึกษาเราอาจจะให้องค์ความรู้ในเรื่องของเรื่องแรกเรื่องธรณีวิทยาในอดีตได้เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้น้องๆแต่ท่านต้องศึกษาต่อยอดไปถึงเรื่องปัจจุบันด้วยเพราะเรื่องปัจจุบันนั้นท่านจะต้องมีศูนย์เตือนภัยดินถล่มอันนี้ธรณีครับผมไม่ทำไปแล้วปีนี้ปีนี้ผมเป็นรัฐมนตรีผมให้จัดการเรื่องที่ภาคเหนือซึ่งมันจะมีการฝนตกซึ่งเป็นเหมือนเรื่องความเสี่ยงครับเรื่องดินถล่มท่านจะต้องมีการเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนอย่าเกิดเหตุการณ์เหมือนกับที่ต่างประเทศที่ดูข่าวเลยมันผมว่าการเตือนภัยมันช้ามีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายและต้องการให้น้องๆหนูๆจากจังหวัดอื่นได้มาเรียนรู้ ที่ศูนย์ที่ประมาณแห่งนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและตำบลที่เราอยู่ในที่นี้ก็ทำให้เขามีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นขายนะครับก็อยากจะฝากกรมธรณีเรื่องหนึ่งคือเราก็ต่อยอดที่เราทำอยู่นี้ก็แค่เพิ่งเปิดได้แต่การต่อยอดของกำลังบอกว่าหนึ่งท่านต้องประชาสัมพันธ์ทำประชาสัมพันธ์ทำโซเชียลทำอะไรต่างๆให้กับคนทั่วประเทศไทยได้รู้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีศูนย์วิจัยแห่งนี้เกิดขึ้นผมอยากให้ท่านบางครั้งอาจจะต้องทำหนังสือเรียนเชิญไปตามโรงเรียนต่างๆที่อยู่ตามภาคเหนือภาคอีสานภาคต่างๆให้มาเรียนรู้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: ให้ฟังเสียนะคะสำหรับทางด้านของบางห้องบางตอนค่ะที่รัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นได้พูดไว้ค่ะแล้วสำหรับความโดดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะก็คือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลดึกดำบรรพ์ของประเทศไทยค่ะแล้วก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ธรณีภัยธรณีพิบัติภัยนะคะที่สมบูรณ์แบบแห่งเดียวของภาคใต้ค่ะในการจัดแสดงเรื่องราวตั้งแต่การกำเนิดโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นหินแร่ลำดับชั้นหินวิวัฒนาการของโลกและก็สิ่งมีชีวิตค่ะตั้งแต่กำเนิดโลกนะคะเมื่อปีประมาณ 4,600 ล้านปีก่อนนะคะรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาล นะคะธรณีพิบัติภัยค่ะการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะซึ่งนอกจากนี้แล้วยังมีนิทรรศการค่ะจากการจำลองพื้นที่นะคะที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นถ้ำต่างๆในพื้นที่เรื่องของเรือประมงพื้นบ้านภาคใต้ค่ะแล้วก็ยังมีสวนไดโนเสาร์จำลองด้วยนะคะรวมไปถึงการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้าชมเนี่ยได้เรียนรู้ถึงสาเหตุผลกระทบแล้วก็แนวทางการปฏิบัติตนนะคะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวนั่นเองค่ะซึ่งก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะแล้วก็จะบอกว่าไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือซากดึกดำบรรพ์นะคะสัตว์ทะเลโบราณค่ะโดยเฉพาะไซโลไบต์อายุประมาณ500ล้านปีเนื่องจากเกาะตารุเตาจังหวัดสตูลค่ะซึ่งก็เป็นไทโลไบต์นะคะที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็เป็นฟอสซิลนะคะฉลามฟันเลื่อยนะคะอายุประมาณ280ปี280ล้านปีนะคะจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีนี่เองค่ะซึ่งก็เป็นหลักฐานที่พบเพียงแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นค่ะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและก็ธรรมชาติวิทยาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้ค่ะแล้วก็เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยานะคะที่มีคุณค่าค่ะแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาแล้วก็ภาคประชาชนเนื่องในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางธรรมชาติของประเทศค่ะแล้วก็จากนั้นแล้วทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้ประกอบพิธีนะเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและก็ธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเป็นทางการนะคะพร้อมกับเชิญชวนประชาชนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวของธรณีวิทยานะคะซากดึกดำบรรพ์แล้วก็ธรรมชาติวิทยาค่ะเพื่อร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประเทศให้อยู่อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะคิดว่าหลายคนน่าจะได้มีโอกาสเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วบางท่านก็อาจจะได้มีโอกาสนะไปดูทางด้านของโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาธรรมชาติวิทยาของสุราษฎร์ธานีนั้นค่ะเขามี Facebook Fanpage ด้วยนะคะหน้าเพจของสำนักงานเลยนะคะก็สามารถไปติดตามก็ได้ค่ะแล้วก็แหล่งเรียนรู้แห่งนี้เนี่ยแต่ละวันเขาก็จะมีการอัปเดตว่ามีคนมาแต่ละวันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยแล้วก็มีการจัดทำสถิติของแต่ละวันด้วยค่ะนี่ก็เป็นช่วงแรกค่ะกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ในวันนี้มีข่าวใต้ยาวๆกับทางรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะไปติดตามอีกหนึ่งช่วงค่ะสำหรับในช่วงของ PRD Service ค่ะ
2: ช่วง PRD Service
0: กล กลับมาในช่วงท้ายค่ะก่อนที่จะไปติดตามสารคดีเนี่ยสำหรับใต้ร่มพระบารมีพระปันปีหลวงค่ะวันนี้ PRD Service เนี่ยมีหลายเรื่องค่ะขอไปที่เรื่องแรกก่อนนะคะก็ย้ำด้วยว่า31สิงหาคมนี้นะ2569ค่ะก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะยังมี 4.54 ล้านรายค่ะยังไม่ดำเนินการแล้วก็ยื่นคำขอได้ก่อนแล้วก็แก้ไขข้อมูลผ่าน OSS ได้จนถึง20กันยายน2569ค่ะนางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลค่ะก็ขอแจ้งเตือนประชาชนนะคะที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะแล้วก็ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและอยากจะประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งค่ะก็ต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคม2569นี้ค่ะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอนะคะจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการค่ะตรวจสอบสถานะแล้วก็ยื่นคำขอภายในเวลาที่กำหนดค่ะส่วนข้อมูลณปัจจุบันค่ะมีผู้ยื่นคำขอได้ระบุว่าไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวมกว่า9ล้านรายค่ะแล้วก็ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้านรายนะคะหรือว่าร้อยละ 51.18 ค่ะขณะที่ยังไม่มีการยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยประมาณ4ล้านกว่ารายค่ะซึ่งก็ประมาณ 48.82% นะคะซึ่งผู้ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์ของโครงการเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันเวลาราชการเลยค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยควรแยกกำหนดเวลาแล้วก็ดำเนินการออกเป็น2ส่วนนั่นในวันที่31สิงหาคม2569นี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายสำหรับการยื่นขอคำขอทบทวนสิทธิ์นะคะส่วนผู้ที่ต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเนี่ยสามารถนำเอกสารไปประกอบยื่นผ่านศูนย์ประสานงานได้ค่ะเป็นวันสต็อปเซอร์วิสนะคะหรือว่าศูนย์ OSS ระดับอำเภอระดับเขตก็ได้ค่ะภายใน20กันยายน2569นี้ค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังก็จะมีการประกาศผลเนื่องการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่30กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะแล้วก็ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะรวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนแล้วค่ะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะมาที่เรื่องของทางกระทรวงคมนาคมกันบ้างค่ะก็มีการเปิดเตรียมเปิดบินตรงค่ะคุณหมิงอุดรธานีค่ะในวันที่8กันยายนนี้ก็ถือว่าสัปดาห์ละ2เที่ยวนะคะเชื่อมโยงระหว่างจีนสู่อีสานตอนบนหนุนการท่องเที่ยวค่ะเศรษฐกิจภูมิภาคค่ะซึ่งเป็นข้อมูลที่ทางโฆษกรัฐบาลออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลค่ะเดินหน้าส่งเสริมท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นประตูเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระหว่างประเทศค่ะอันนี้ก็จะเป็น1ภาพนะคะแล้วก็ใกล้ๆสิ้นปีนี้ทางอุดรธานีก็จะมีงานใหญ่ด้วยสำหรับงานพืชสวนโลกค่ะก็ติดตามกันนะคะตอนนี้ทางกรมท่าอากาศยานที่ได้รับรองนะคะสำหรับการรับรองต่อจากอากาศยานเบตงบุรีรัมย์สุราษฎร์ธานีพิษณุโลกและกระบี่นะคะถือว่าเป็นภาพหนึ่งค่ะ2กันยายนนี้นายกระดับในเรื่องของการดำเนินงานของท่าอากาศยานให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องนะคะโดยหากว่าดำเนินการเป็นไปตามกำหนดค่ะท่าอากาศยานอุดรธานีก็จะเป็นท่าอากาศยานลำดับที่6ในสังกัดของกรมท่าอากาศยานที่ได้รับรองนะคะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกก็มีทั้งท่าอากาศยานเปตงนะคะแล้วก็บุรีรัมย์สุราษฎร์ธานีพิษณุโลกและกระบี่นั่นเองค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งข่าวเนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะหมอก็ออกมาเตือนในเรื่องของการพบเด็กป่วยเป็นโควิด-19 ค่ะอัตราค่อนข้างสูงเลยเนื่องไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิด-19 ค่ะแล้วก็ขณะที่ทางด้านของ RSV กำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงนี้ค่ะก็ฝากกันว่าเด็กส่วนใหญ่ก็ติดเชื้อไวรัสนะคะมีอาการไม่รุนแรงแต่ว่าสามารถที่จะพักผ่อนรักษาตามอาการนะคะที่บ้านจนกว่าจะหายเองนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะก็อย่างเช่นที่ทราบดีเรื่องของ RSV ก็เป็นอีกโรคหนึ่งนะคะสำหรับการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ก็เช่นกันค่ะแล้วก็โควิด-19 ด้วยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังคงที่จะมีเตือนกันมาเป็นระยะจากทางด้านของคุณหมอนะคะสำหรับ โรคทางเดินหายใจนะคะก็อยู่ในที่ชุมชนแออัดยังไงแล้วก็สามารถใส่หน้ากากอนามัยได้ตลอดเวลานะคะมาปิดท้ายค่ะวันนี้หลายคนที่ติดตามในช่วงของภาคเช้าค่ะก็ถือว่าปิดตำนานถนนเจ็ดชั่วโคตรนะคะรัฐบาลเปิดทดลองมอเตอร์เวย์แล้วค่ะวันนี้ M82 นะคะก็ฟรีทุก24ชั่วโมงค่ะเป็นการยกระดับการคมนาคมค่ะเชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคใต้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ก็ถือว่าทางด้านของกรมทางหลวงก็ได้มีการเร่งรัดจากที่ผ่านมา M82 ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์นะคะปิดตำนานถนนเจ็ดชั่วโคตรนะคะตามนโยบายของ Quick Win นะคะของรัฐบาลแล้วก็วันนี้ค่ะทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะพร้อมเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมในช่วงของเอกชัยบ้านแพ้วต่อเนื่องจาก M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยค่ะที่เปิดทดลองให้บริการอยู่แล้วค่ะโดยจะมีการเปิดให้ใช้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะก่อนตอนนี้ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางนะคะก็ทำให้ประชาชนสามารถใช้ทางยกระดับได้ต่อเนื่องตั้งแต่บางขุนเทียนเลยผ่านเอกชัยบ้านแพ้วค่ะระยะทางประมาณ25กิโลเมตรนะคะก็ช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระราม2นะแล้วก็เชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคใต้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็เป็นภาพข่าวทั้งหมดทั้งมวลนะคะของ5แยกข่าวค่ะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามทั้ง2ช่วงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะแล้วก็ช่วงของ PRD Service นะคะก็คงที่จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ให้ได้ติดตามกันในช่วงนี้ค่ะช่วงหน้าไปติดตามรับฟังสารคดีกันต่อนะคะเป็นสารคดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้5แยกข่าวสวทสุราษฎร์ธานีแม่ข่ายค่ะพร้อมกับสวทใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนคงจะต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วค่ะส่วนวันจันทร์5แยกข่าวเจอกับสวทชุมพรค่ะวันนี้ดิฉันดารารัตน์สมติพร้อมกับทีมงานลากันแล้วสวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้วันที่28สิงหาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่เสเรียงรับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันวรารัตน์ลาวิชัยควบคุมการผลิตโดยนายนวรัตน์ศรีแก้วเลิศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่เสเรียงและอำนวยการผลิตโดยนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ค่ะและในช่วงแรกนี้จะพาทุกท่านไปติดตามภาพแห่งความปลื้มปิติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่เสเรียงและบ้านศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องชวนย้อนรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่เสเรียงและบ้านศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีที่ใดบนพื้นแผ่นดินไทยที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึงวันศุกร์ที่26มกราคมพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านแม่เสเรียงและบ้านศพเมยตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนปัจจุบันคือบ้านศพเมยตำบลศพเมยอำเภอศพเมยเวลา 11:05 นเสด็จพระราชดำเนินถึงบ้านแม่เสเรียงแล้วทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดศรีบุญเรืองครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าไปยังพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมีพระราชปฏิสันถานกับราษฎรอย่างใกล้ชิดในโอกาสนี้ราษฎรได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้กล้วยไม้ผลิตผลและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระธาตุณวัดอุทยารมย์และมีพระราชปฏิสันถานกับราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทั่วถึง ในโอกาสนี้ราษฎรได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้กล้วยไม้ผลิตผลและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลซึ่งเงินจำนวนนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายเป็นจตุปัจจัยสำหรับพระสงฆ์วัดศรีบุญเรืองและวัดอุทยารมณ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณบ้านเมตานอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเวลา 16:05 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงบ้านสุขเมยอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นหมู่บ้านราษฎรชาวกะเหรี่ยง155คนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงแล้วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชุดแปรงสีฟัน500ชุดข้าวโพดพันธุ์โปรตีนสูงและห่าน10ตัวแก่ผู้ใหญ่บ้านแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณที่กำลังปรับพื้นดินสำหรับทำนาเป็นขั้นตามไหล่เขาและแหล่งน้ำจากแม่น้ำสารวินแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังหน่วยแพทย์หลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรวจรักษาและแจกยารักษาโรคแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับมายังลานหน้าทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานสิ่งของแก่เด็กๆที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำเด็กและคนไข้อีก2คนมารักษาตัวณโรงพยาบาลสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานสิ่งของแก่เด็กๆนั้นราษฎรเผ่ากะเหรี่ยงได้บรรเลงดนตรีและร้องเพลงถวายด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศ
2: จากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีพระราชดำริให้มีโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนืออำเภอขุนยวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอนุรักษ์เขตแล้วโครงการธนาคารอาหารชุมชนณสวนป่าตามโครงการพระราชดำริปางตองหนึ่งห้วยมะเขือส้มตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนคงพระราชทานที่ปางอุ๋งในโครงการพระราชดำริปางตองสองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอนุรักษ์ป่าสักนวมินทรราชินีไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
3: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในเดือนมีนาคม2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้พิจารณาหาหนทางในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีซึ่งเป็นกล้วยไม้ไทยที่หายากในปัจจุบันเนื่องจากถูกลักลอบเก็บออกจากป่าส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศจนกระทั่งปัจจุบันนี้กล้วยไม้รองเท้านารีใกล้สูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินไทยแล้วกองทัพภาคที่3รับสนองพระราชดำริโดยทันทีด้วยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ทั้งทหารและพลเรือนเข้าดำเนินการสำรวจแหล่งกำเนิดกล้วยไม้รองเท้านารีใน17จังหวัดภาคเหนือและพบว่ามีกล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์อินทนนท์ยังปรากฏหลงเหลืออยู่บ้างที่บริเวณดอยแม่สุรินทร์ตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนดังนั้นเพื่อให้การอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ก่อนที่กล้วยไม้รองเท้านารีดังกล่าวจะถูกเก็บออกจากป่าเพื่อจำหน่ายซึ่งมีราคาสูงอันจะเป็นผลให้กล้วยไม้ชนิดนี้สูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินไทยจนไม่สามารถแก้ไขได้ กองทัพภาคที่3จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีขึ้นตามคำสั่งกองทัพภาคที่3และคำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ให้หน่วยปกครองพื้นที่และหน่วยที่มีภารกิจพัฒนาประเทศรับผิดชอบในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองทัพภาคที่3จึงมอบหมายให้มณฑลทหารบกที่33รับผิดชอบตั้งแต่ปีงบประมาณ2543เป็นต้นมาในปีพุทธศักราช2546มณฑลทหารบกที่33มีภารกิจต้องรับผิดชอบงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่อำเภออมก๋อยประกอบกับนโยบายของกองทัพบกให้โอนความรับผิดชอบงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับหน่วยงานปกติในพื้นที่เข้ารับผิดชอบแทนจึงได้ประสานงานเพื่อโอนความรับผิดชอบของงานโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ด้านอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีจัดทำโรงเรือนมีการขยายพันธุ์โดยวิธีแยกหน่อในโรงเพาะซึ่งประกอบด้วยโรงเรือนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และโรงเรือนอนุบาลดูแลกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์และสนับสนุนกล้าพันธุ์แก่ชุมชนและสถานศึกษาลดการลักลอบนำกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ออกจากป่าธรรมชาติปัจจุบันมีการพบเพิ่มขึ้นในป่าธรรมชาติเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จทอดพระเนตรโครงการธนาคารอาหารชุมชนณสวนป่าตามโครงการพระราชดำริปางตองหนึ่งห้วยมะเขือส้มตำบลบอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีพระราชดำริแก่อธิบดีกรมป่าไม้ความว่าทรงเป็นห่วงประชาชนจะไม่มีอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์บริโภคอย่างเพียงพอเขียดแลวเป็นกบชนิดหนึ่งที่มีมากในท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเป็นที่นิยมบริโภคของประชาชนทำให้เขียดแลวในสภาพธรรมชาติลดน้อยลงเป็นที่น่าวิตกว่าจะสูญพันธุ์ในอนาคตขอให้กรมป่าไม้จัดหาพื้นที่เหมาะสมทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไปด้วยการจัดหาสถานที่เพาะเลี้ยงเขียดแลวแบบธรรมชาติให้กรมป่าไม้จัดหาพื้นที่อย่างน้อย 1,000 ไร่กรมชลประทานจัดทำแหล่งน้ำสร้างความชุ่มชื้นกรมประมงจัดหาพันธุ์เขียดแลวปล่อยในพื้นที่ป่าไม้ตามธรรมชาติโดยให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตรัสเกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินโครงการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติกับดร.ปลอดประสมสุรัสวดีอธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้นณวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลกรมป่าไม้จึงได้จัดตั้งโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติตามพระราชสวนีจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2544
4: อย่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นท่านทรงเห็นในราษฎรในพื้นที่ไม่มีโปรตีนครับผมท่านก็เป็นทรงเป็นห่วงราษฎรท่านก็ได้เห็นว่าเขียดแลวซึ่งเป็นเขียดที่มีมากในพื้นที่แม่สอดอยู่แล้วท่านก็มีสายพระเนตรอันกว้างไกลว่าให้โครงการส่งเสริม อนุรักษ์พันธุ์เขียดแลวแล้วก็ส่งเสริมการเลี้ยงเขียดแลวเพื่อว่าจะให้ขยายพันธุ์แล้วก็มีจำนวนมากเพื่อให้ราษฎรได้เป็นบริโภคเป็นอาหารเพิ่มโปรตีนให้กับราษฎรในพื้นที่ครับผมแน่นอนอยู่แล้วครับผมราษฎรในพื้นที่ก็จะได้รับทั้งประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อมนะครับแล้วประโยชน์ทางตรงก็คืออย่างโครงการเลี้ยงเขียดแลวราษฎรก็สามารถใช้มาเป็นอาหารเพิ่มโปรตีนให้กับคนราษฎรในพื้นที่ได้แล้วประโยชน์ทางอ้อมทั้งไม่ว่าจะโครงการป่าสักนวมินโครงการรักษาพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์นะครับก็จะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งธรรมชาติก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นผลดีทั้งป่าต้นน้ำทั้งอากาศบริสุทธิ์ครับผม
1: การดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติเพื่อเพิ่มปริมาณเขียดแลวให้มีปริมาณมากขึ้นในป่าเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ธรรมชาติของเขียดแลวและเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวและเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความสามารถที่จะบริหารและจัดการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติต่อไปปางอุ๋งโครงการพระราชดำริปางตอง2หมู่บ้านรวมไทยตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนหงพระราชทานที่ปางอุ๋งโครงการพระราชดำริปางตอง2จังหวัดแม่ฮ่องสอนคือหงขาวคู่และหงดำซึ่งเป็นหงที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2545เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมความสวยงามยามเช้าที่หงจะออกมาว่ายน้ำในอ่างเก็บน้ำท่ามกลางไอหมอกและป่าสนอันสวยงามโดยรวมแล้วหงพระราชทานคู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของมนต์เสน่ห์ที่ทำให้ปางอุ๋งมีเอกลักษณ์และมีความงดงามที่พิเศษภายใต้พระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์วันที่18กุมภาพันธ์2553สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนไว้เป็นโครงการพระราชดำริและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อป่าสักที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ว่าป่าสักนวมินทรราชินีโดยให้ปกป้องทรัพยากรในพื้นที่ไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ตลอดจนสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความยั่งยืนตลอดไปเพื่ออนุรักษ์ป่าสักนวมินทรราชินีไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านพันธุกรรมไม้สักเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 312,000 ไร่พื้นที่ผืนป่าสักนวมินทรราชินี 58,428 ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายด้านนายณรงค์ฤทธิ์คำลือผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่เสรียงกล่าวว่าด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านได้ทรงแลงเห็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่
4: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมปีหลวงครับผมท่านได้ทรงเล็งเห็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของราษฎรในพื้นที่ป่าอยู่ได้ราษฎรอยู่ได้ครับของโครงการของท่านก็เล็งเห็นทั้งอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของราษฎรนะครับผมครับยกตัวอย่างเช่นของในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้ของท่านก็มีอยู่เกี่ยวกับของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ก็อย่างเช่นโครงการป่าสักนวมินทรมหาราชินีครับผมแล้วก็โครงการ อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านาลีอีเทนนเป็นต้นครับผมการอนุรักษ์ป่าก็เป็นแหล่งต้นน้ำและป่าตรงนี้เป็นป่าที่เป็นผืนเดียวในประเทศไทยก็ซึ่งเป็นลักษณะโดดเด่นหนึ่งเดียวในประเทศไทยและโครงการอนุรักษ์พันธุ์ตรงนี้ไว้ก็คือเป็นอนุรักษ์ที่เป็นแหล่งที่มันเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของชาวบ้านที่จะมีต้นน้ำลำธารได้ใช้ตลอดครับผมพวกเราประชาชนชาวไทยทุกคนน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ท่านมีสายพระเนตรอันยาวไกลได้ริเริ่มโครงการซึ่งเป็นโครงการที่เป็นตัวอย่างและก็ประสบผลสำเร็จก็อยากให้พี่น้องทุกคนได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้แล้วก็นำปรับไปใช้ในประโยชน์และในชีวิตประจำวันนะครับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลและรักษาเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยและลูกหลานสืบทอดไปครับผม
2: นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทำให้ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงต่อยอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์ผ่านการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพความเป็นอยู่เพื่อสร้างความยั่งยืนโดยไม่เลือกชาติพันธุ์ให้กับประสงค์นิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทั่วประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนไปติดตามความรู้สึกของประสงค์นิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณและสานต่อพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
5: สวัสดีครับกับผมศาสนาจารย์สิทธิชัยคันชิงามพันธ์สิทธิวิบาลคิดจักธรรมพรคิดจักภาคที่หนึ่งสภาคิดจักในประเทศไทยแล้วก็เป็นกรรมการประสานงานคิดจักโปรเตสแตนต์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราคิดชนชาวไทยแล้วก็คิดชนแม่เสลียงต่างมีความรู้สึกอะไรในการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคิดชนชาวไทยและโดยเฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระองค์ท่านได้มีโครงการพระราชดำริเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องคิดชนและพี่น้องที่อยู่บนพื้นที่ราบสูงเราต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการที่พระองค์ท่านได้สวรรคตเรารู้สึกอะไรอย่างยิ่ง
6: สวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมผมสุริยารามวงศ์รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีความรู้สึกนะครับที่ได้ข่าวเศร้าทั้งแผ่นดินของคนไทยผมก็เศร้าด้วยแล้วรู้สึกได้ถึงการจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่จะบอกถึงเรื่องราวความดีงามที่เราได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านไปยังคนรุ่นต่อๆไปศาสนาอิสลามเราสอนถึงการทำความดีแล้วก็ให้พยายามจดจำเมื่อเราเห็นคนทำความดีเรื่องราวหนึ่งที่เราจำแม่นแล้วก็เห็นเป็นภาพเป็นข่าวตลอดชีวิตของผมจนกระทั่งถึงปีนี้อายุ65แล้วเนี่ยเรายังได้สัมผัสได้รับรู้เรื่องราวของพระองค์ท่านที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังราษฎรทุกหมู่เหล่าไปเยี่ยมแม้ว่าจะลำบากในการเดินทางอย่างไรส่งงานบางทีถึง3ทุ่ม4ทุ่มยังไม่ได้พักอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็รำลึกย้อนรอยในการตามรอยเบื้องยุคลบาทในการสร้างความดีต่อแผ่นดินครับ
7: แย่ชื่อนางมารสีวนาโชติเผ่าจากอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะยายมีความรู้สึกต่อพระองค์ท่านพระองค์เหมือนกับพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของยายและทางประเทศไทยและทางโลกพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตความรักความสงสารความช่วยเหลือเหมือนกับพระองค์ทรงรับรู้หมดว่าพวกเรารักพระองค์และพระองค์ก็รักพวกเราด้วยยายเคยเข้าเฝ้าบ่อยครั้งยายดีใจมากและปลื้มใจมากที่พระองค์ทรงแย้มพระสวนเนาะแล้วก็ทรงถามถึงการทำมาหากินของยายและก็ชนเผ่าของยาย ยายตั้งใจว่ายายจะสานต่องานของชนเผ่าของยายให้ดีๆตามที่พระองค์ทรงรักและเป็นห่วงยายจะพยายามช่วยลูกหลานชนเผ่าของยายอย่าให้ลายผ้าชนเผ่ากะเหรี่ยงหรือรูปแบบทุกอย่างอย่าให้หายจากแผ่นดินไทยนี้แล้วก็ยายอยากจะให้ลูกหลานทำสืบต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม
2: ่ถึงแม้วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเสด็จสวรรคตแล้วความห่วงใยพระปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งผ่านการสานต่อด้วยแรงศรัทธาของประสงค์นิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทั่วประเทศและยังคงส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลายค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศและวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังขอนำรายการลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

งดื่มแต่ดื่มไปนิดเดียวก็เพื่อนมันชวนไม่เป็นไรไม่ต้องมารับไม่เมาไม่เมาเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวขอขับรถก่อนแล้วเจอกันที่บ้านจ้า

0: จากสถิติพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับผู้ขับไม่คิดว่าตัวเองเมาดื่มแล้วขับนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอีกด้วยอย่าประมาทจนทำให้ใครต้องกลายเป็นผู้สูญเสียดื่มแล้วขับอาจดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
1: ท่านผู้มีเกียรติคะขณะนี้เราได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเบตงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เสน่ห์ชายแดนใต้จะใกล้ขึ้นกว่าที่เคยเหยียบหมอกแดนใต้เช็คอินความสวยงามต้องห้ามพลาดสกายวอล์กไอเยเวง
1: อย่างความสุขแบบนี้แถวบานหนุ่ยกะลุยเลยว่างก็มาเที่ยวค่ะชายแดนใต้ความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีและผู้คน
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ร่วมสร้าง

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญญรุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเตรียมเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดคาดคิกออฟการใช้โซล่าครัวเรือนเดือนกันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
4: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขออย่าติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีย
5: ังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเตรียมเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดโดยใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทคาดคิกออฟการใช้โซล่าครัวเรือนเดือนกันยายนนี
7: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังที่ประชุมสภาอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทหน่วยราชการต่างๆได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงิน

0: และเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลและเอทานอลในระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการด้วยพร้อมระบุว่าขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟได้ในเดือนกันยายนนี้โดยย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่บางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้เงินเช่นการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วรอเพียงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ร่างกฎเกณฑ์ให้เอกชนเข้ามาลงทุนและขายไฟให้ภาคธุรกิจได้โดยใช้สายส่งของประเทศไทยนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งความดำเนินคดีกรณีเอกสารความเห็นรองเลขาธิการกกต.เกี่ยวกับคดีเลือกสว.ถูกเผยแพร่นายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าแจ้งความณกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกรณีไอลอว์เผยแพร่เอกสารความเห็นของนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่เชียงรายปั้นครูบัญชีทุกตำบลใช้สมาร์ทมีพลัสช่วยเกษตรกรวางแผนการเงินและแก้หนี้
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีสู่ความเข้มแข็งภาคเกษตรไทยระดับตำบลโดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหมอดินอาสารวมกว่า120คนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาอาสาสมัครให้เป็นครูบัญชีอาสาทุกตำบลผ่านการรีสกิลและอัพสกิลเพิ่มทักษะการทำบัญชีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทมีพลัสเพื่อช่วยเกษตรกรบริหารรายรับรายจ่ายรู้ต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างตรงจุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าการบริหารจัดการทางการเงินเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรยุคใหม่โดยครูบัญชีอาสาจะเป็นกลไกถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนสร้างวินัยทางการเงินและการออมเพื่อยกระดับความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนวสินคำพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ประ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเราเมื่อนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automatic มาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ลูกสาวลูกสาวมาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่ลื่นลมแล้วจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนเนี่ย
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

วัสดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์หนึ่งก็4วันวันละประมาณ1ชั่วโมง17นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้นะครับตรงกับวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ท่ามกลางบรรยากาศพื้นที่จังหวัดระนองก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเหมือนปกติเช่นเดิมนะครับถึงแม้ว่าบางช่วงจะมีแสงแดดโผล่ออกมาบ้างเล็กน้อยนะครับยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนะโดยเฉพาะนะครับโอ้โหนะครับข่าวที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาล นะครับผมอยู่ก็แถวๆเทือกเขาหิมาลัยก็ว่าได้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะโอ้โหภาพน่ากลัวมากๆเลยนะครับเป็นลักษณะแบบว่าในน้ำมีทั้งโคลนมีทั้งดินมีทั้งอะไรไหลลงมาพัดเมืองหายไปทั้งเมืองเลยนะครับต้องแสดงความเสียใจด้วยนี่คือภัยธรรมชาติที่โหดร้ายมากๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีผู้เสียชีวิตจำนวนเท่าไหร่นะครับเนาะเพราะว่าการเก็บกู้หรือว่าฟื้นฟูบ้านเมืองเนี่ยโอ้โหแทบจะต้องสร้างเมืองใหม่เลยนะสำหรับท่านผู้ฟังก็คงเห็นคลิปแล้วล่ะครับเพราะว่าเป็นภาพที่น่ากลัวมากจริงๆเลยนะครับเหมือนกับภาพยนตร์หรือว่าในหนังเลยนะครับเนาะยังไงก็ต้องแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้กับชาวเนปาลทุกๆคนให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ดีนะครับเช่นเดิมครับวันนี้รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังเพื่อเสริมสร้างพลังกายพลังใจให้กับท่านผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะครับในยามเย็นๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางหรือว่านะครับผู้พิการต่างๆนะครับเราก็จะนำสาระน่ารู้นะครับเกี่ยวกับอาชีพที่เปิดรับสมัครสิทธิสวัสดิการทางภาครัฐหรือว่านะครับการอบรมเรียนรู้คอร์สต่างๆนะครับเพื่อเสริมสร้างนะครับให้มีวิชาชีพติดตัวจะได้มีรายได้กันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ไปที่ภารกิจของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้นำคณะผู้บริหารของกระทรวงลงพื้นที่ไปยังจังหวัดน่านนะครับเพื่อช่วยเหลือติดตามฟื้นฟูประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่กำลังประสบกับปัญหาอุทกภัยทั้งเด็กผู้สูงอายุและคนพิการแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับหลังจากที่ระดับน้ำลดในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอภูเพียงพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับซึ่งในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์อัญเชิญสิ่งของพระราชทานและถุงพระราชทานสำหรับเด็กมอบแก่ราษฎรและครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหากลางร่วมเชิญสิ่งของพระราชทานและถุงพระราชทานสำหรับเด็กมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจากนั้นก็ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับทางนี้นายนิกรได้กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านจึงส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนในวงกว้างเป็นจำนวนมากเลยนะครับทางนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ต้องให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์โดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทีมพม.จังหวัดน่านลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันแรกนะครับถึงสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายซึ่งตนก็พร้อมนะครับคณะผู้บริหารของกระทรวงลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยรวมถึงพี่น้องประชาชนหลังจากที่น้ำลดในพื้นที่อำเภอปัวแล้วนะครับก็มีการเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวมถึงประธานอาสาสมัครพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ประสบกับอุทกภัยในพื้นที่อำเภอภูเพียงนอกจากนี้ยังมีการตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบกับอุทกภัยเทศบาลตำบลปัวศูนย์พักพิงวัดเฮียอำเภอปัวและศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่านพร้อมทำประชุมเพื่อมอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนความช่วยเหลือร่วมกับทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายท้องถิ่นการพิจารณามอบเงินสงเคราะห์และเงินอุดหนุนต่างๆการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่เสียหายรวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสิทธิสวัสดิการสังคมตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงมีการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพและการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยทีมพม.จังหวัดน่านพร้อมทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างเต็มกำลังความสามารถเพราะว่าทุกชีวิตมีคุณค่าและยืนยันว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์มุ่งหวังว่าผู้ประสบภัยจะต้องได้รับการดูแลและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจกับพี่น้องชาวจังหวัดน่านรวมถึงอีกหลายจังหวัดนะครับที่กำลังประสบกับปัญหาอุทกภัยนะครับก็คือของประเทศไทยเราเนี่ยช่วงนี้นะครับมันจะเป็นช่วงที่ฝนตกแล้วก็มวลน้ำจากภาคเหนือก็เริ่มไหลลงสู่ภาคกลางนะครับแล้วก็จะใช้เวลานานพอสมควรเลยปลายปีนู่นนะครับพฤศจิกาหรือว่าตุลาคมเนี่ยถึงจะนะครับออกสู่อ่าวไทยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะพบกับปัญหาที่น้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ภาคกลางอยู่เป็นประจำเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะจังหวัดที่ท่วมบ่อยๆก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้ละกันเพราะว่าแม่น้ำหรือว่าสาขาลำน้ำต่างๆเนี่ยอยู่คู่ประเทศไทยเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับทีนี้ในเมื่อปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็มีการสร้างทางสร้างถนนหนทางสร้างบ้านเรือนต่างๆสภาพภูมิประเทศมันเปลี่ยนไปทีนี้นะครับพอฝนมันตกหนักหรือว่าน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยน้ำก็จะพยายามไหลไปที่ง่ายที่สุดนะเราจึงพบกับปัญหาที่น้ำท่วมบ้านเรือนหรือว่าพื้นที่เศรษฐกิจอยู่เป็นเนืองๆเลยเนาะยังไงก็ต้องช่วยกันแก้ไขแล้วก็ช่วยติดตามรวมถึงส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบกับภัยพิบัติน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์พี่บ้านี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกอั้วใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช้แล้วจ้าพี่
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ
3: ์กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงที่3นะครับหลังจากที่ไปรับฟังบทเพลงยามเย็นๆแบบนี้หลายๆท่านก็น่าจะถึงที่พักที่อยู่อาศัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านที่กำลังเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นกลับจากที่ทำงานหรือว่าจะเดินทางไปกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดหรือไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าฝนตกอยู่ตลอดเวลาเลยถึงแม้ว่าที่ขณะนี้ไม่ตกแต่ขับไปสักหน่อยนึงฝนก็ตกนะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ทำถนนก่อสร้างถนนนะครับก็คือเส้นที่จะไปอำเภอกระเปอร์นั่นเองนะครับเนาะก็มีตั้งแต่อยู่ประมาณ 2-3 ช่วงเลยนะครับเนาะถนนก็แน่นอนครับกำลังสร้างนะก็ต้องใช้ความเร็วที่ช้ากว่าปกติแล้วก็ใจเย็นๆนะครับโดยเฉพาะฝนตกแล้วก็ลื่นแบบนี้โอ้โหนะครับใครที่ขี่รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็ต้องใช้ทักษะพิเศษเลยนะค่อยๆขี่ค่อยๆขับละกันนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้ละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฝนฟ้ามืดตกเนี่ยก็คือมืดครึ้มเลยเนี่ยพยายามเปิดไฟหน้ารถไว้นะครับเนื่องจากว่าคนที่จะได้สัญจรผ่านไปมาจะได้เห็นรถยนต์กำลังวิ่งมาอยู่ในระยะไหนนะเพราะบางครั้งเนี่ยฝนมันตกหนักจริงๆเลยนะครับกว่าจะเห็นก็โหใกล้มากแล้วเนาะก็อาจจะเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเปิดไฟหน้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราที่ขับรถอยู่ในรถจะเห็นทางนะคือทางมันเห็นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องกันให้คนอื่นน่ะให้เห็นตัวเราหรือว่ารถยนต์เราด้วยนะครับส่วนใหญ่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยรุ่นใหม่ก็พอสตาร์ทปุ๊บไฟก็จะติดอัตโนมัติอยู่แล้วนะหรือว่าใครที่ยังไม่เป็นรุ่นใหม่ที่ติดอัตโนมัติก็ต้องเปิดไฟหน้าทิ้งไว้เลยนะช่วงหน้าฝนนะครับเพื่อจะได้ทราบว่ามีรถจักรยานยนต์หรือว่ามีรถขับผ่านมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปที่นะครับรัฐบาลย้ำนะครับสิ้นเดือนสิงหาคมนี้31สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายในการยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำนะครับยังมีอีกกว่า4,500,000รายเลยไม่ดำเนินการนะครับแนะนำให้ยื่นคำขอก่อนแล้วก็แก้ไขข้อมูลผ่านนะครับได้จนถึง20กันยายนนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านนะครับการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องยื่นขอทบทวนภายในวันที่31สิงหาคมนี้ก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาซึ่งข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคมเวลา 8:30 นระบุว่านะครับมีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติร่วม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,700,000 รายนะครับหรือร้อยละ 51 ก็คือประมาณครึ่งหนึ่งและก็ไม่ได้ยื่นคำขอครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกัน 4,500,000 รายนะครับดังนั้นผู้ที่จะประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์นะครับสามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับหรือแอปพลิเคชันทางรัฐหรือที่ธนาคารของที่รับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการของธนาคารนะครับ ทางนี้นะครับประชาชนควรแยกกำหนดเวลาในการดำเนินการออกเป็น2ส่วนโดยในวันที่31สิงหาคมนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับการยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์นะครับส่วนผู้ที่ต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสามารถนำเอกสารประกอบไปยื่นผ่านศูนย์ประสานวันสต็อปเซอร์วิสระดับอำเภอแล้วก็ระดับเขตในกรุงเทพมหานครได้ถึงวันที่20กันยายนตรงนี้ขยายความอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์จะหมดเขตสิ้นเดือนนี้แต่ใครที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับต้องการนำเอาเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยสามารถยื่นได้ถึง20กันยายนนะครับหากเห็นว่าผลการตรวจสอบคุณสมบัติหรือว่าข้อมูลในระบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงขอยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนการนำเอาเอกสารไปแก้ไขก็ต้อง20กันยายนเพื่อไม่ให้พลาดกำหนดเวลานะครับรวมถึงทบทวนสิทธิ์นะครับทางนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่30กันยายนนี้เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่1ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่ต้องยืนยันตัวตนนะครับมีจำนวนกว่า3ล้าน1แสนรายดำเนินการยืนยันตัวตนแล้วกว่า2ล้าน5แสนรายหรือร้อยละ79ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนอีกกว่า 620,000 รายนะครับจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเร่งยืนยันตัวตนตามช่องทางที่โครงการกำหนดเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตามที่กำหนดนะครับทางนี้การยื่นทบทวนสิทธิ์เป็นการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติอีกครั้งไม่ได้หมายความว่าผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์จะผ่านเกณฑ์อัตโนมัตินะครับจึงขอพี่น้องประชาชนตรวจสอบสถานะและดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วนรวมถึงติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการหรือว่าช่องทางราชการเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังนะครับท่านใดที่ฟังอยู่แล้วนะครับยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับหรือว่าขอไปไม่ผ่านตั้งแต่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับอย่าลืมแล้วกันนะสิ้นเดือนนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายที่จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์แต่ถ้าใครยื่นไปแล้วนะครับต้องการเอกสารเพิ่มเติมก็สามารถนะครับยื่นได้ถึง20กันยายนหากมีข้อสงสัยนะครับไปติดต่อที่ศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสระดับอำเภอณที่ว่าการอำเภอได้ทุกอำเภอที่ท่านอาศัยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้กิจจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: ร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: กลับมาที่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันนะครับหลังจากไปรับฟังเพลงเพราะๆและสิ่งที่น่าสนใจในช่วงยามเย็นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่นะครับเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหมือนเดิมเลยนะครับเราก็จะได้ยินนะครับข้อมูลข่าวสารที่มีประชาชนสุจริตเนี่ยหรือว่าเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนแก่นะครับคนทำงานหรือว่าใครก็แล้วแต่ถูกมิจฉาชีพหลอกอยู่เนืองๆเลยนะครับก็แสดงว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยไม่ได้สูญพันธุ์หรือว่าหายไปจากสังคมไทยอย่างถาวรนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็จะเปลี่ยนกลเม็ดเด็ดพาหรือว่าวิธีการหลอกลวงคนนั่นเองไปเรื่อยๆตามสถานการณ์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้โพสต์นะครับว่ามิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกคืนเงินมิเตอร์ก่อนที่จะส่งลิงก์ SMS หรือว่าข้อความสั้นดูดเงินเกลี้ยงบัญชีสูงกว่า 1.5 ล้านบาทเลยนะครับทั้งนี้นะครับผู้เสียหายก็คืออดีตข้าราชการบำนาญวัย63ปีได้ถูกมิจฉาชีพนะครับอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกให้กด SMS และทำตามขั้นตอนก่อนที่เงินในบัญชีกว่า 1.5 ล้านบาทถูกโอนออกไปจนหมดเลยนะครับโอ้โหนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับที่ตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายรัตนชัยนันอายุ63ปีนะครับเป็นอดีตข้าราชการบำนาญให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนหลังจากถูกมิจฉาชีพนะครับหลอกให้กด SMS ก่อนเข้าระบบ LINE จากนั้นเงินหายเกลี้ยงบัญชีเลย 1.5 ล้านบาทเกือบล้มทั้งยืนเลยนะครับซึ่งเป็นเงินที่เก็บสะสมไว้สำหรับนำไปใช้ในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ซึ่งก่อนเกิดเหตุหน้านั้นนะครับประมาณ 4-5 วันตนได้เดินทางไปติดต่อเกี่ยวกับการขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าจากเดิม15แอมป์เป็น30แอมป์ก็คือจะสร้างบ้านใหม่นั่นเองนะครับแต่ในวันดังกล่าวเอกสารและหลักฐานที่ยื่นนะครับยังไม่ครบจึงต้องเดินทางกลับมาเพื่อเตรียมเอกสารและก็ยังไม่ได้กลับไปดำเนินการกับทางการไฟฟ้าอีกและเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็มีโทรศัพท์เข้ามาโดยฟังดีๆนะครับท่านผู้ฟังนะครับปลายสายอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านี่แหละครับโอ้โหนะครับเขาทราบได้ยังไงนะว่าคุณพี่ท่านนี้เขาไปติดต่อกับการไฟฟ้านะมันน่าสงสัยจริงๆนะครับนี่มาเข้าเรื่องกันต่อนะครับแล้วก็ทราบเรื่องการขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าของตนเองพร้อมแจ้งว่าจะมีขั้นตอนเกี่ยวกับการคืนเงินก่อนที่จะหลอกให้ดำเนินการผ่านโทรศัพท์โดยส่งลิงก์เข้ามาทาง SMS และเพิ่มเพื่อนผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet ก่อนที่จะบอกทาง LINE ให้ทำขั้นตามขั้นตอนต่างๆผูกกับบัญชีนะครับเข้ากับธนาคารจากนั้นมิจฉาชีพก็พูดคุยแนะนำขั้นตอนต่างๆอย่างต่อเนื่องเสมือนว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่มาดำเนินการเกี่ยวกับติดตั้งมิเตอร์เลยนะครับตนก็หลงเชื่อว่าเป็นกระบวนการดำเนินการเพื่อขอคืนเงินจากการขอเพิ่มมิเตอร์ไฟฟ้าจริง 5,000 บาทนะครับระหว่างนั้นคนร้ายก็พยายามพูดคุยให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆก็ยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือจนไม่ทันระวังตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับดำเนินการตามที่มิจฉาชีพนะครับในคราบของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแนะนำไม่นานก็มีโทรศัพท์แจ้งเตือนจึงเข้าใจในเบื้องต้นว่า เงินอาจถูกโอนมาเข้าบัญชีและคิดว่าเป็นขั้นตอนการคืนเงินจึงไม่ได้ตรวจสอบทันทีกระทั่งผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงกลับมาตรวจสอบบัญชีธนาคารปรากฏว่านะครับเงินในบัญชีถูกโอนไปจนหมด 1.5 ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นเงินเก็บสะสมที่เตรียมไว้สำหรับก่อสร้างบ้านนั่นเองเมื่อทราบว่าเงินหายไปทั้งหมดก็ตกใจแน่นอนนะครับเสียใจอย่างมากจนไม่สามารถกินหลับนอนหลับได้เลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหนะครับอย่างไรก็ตามต้องพยายามตั้งสติและทำใจแล้วก็มาแจ้งความประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอให้ช่วยติดตามเส้นทางการเงินและเร่งดำเนินการกับกลุ่มมิจฉาชีพนะครับขณะที่เดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคนร้ายก็พยายามลบร่องรอยการคุยไลน์ทางแชททิ้งแม้กระทั่งช่วงที่ให้ตำรวจดูก็ถูกลบต่อหน้าต่อตาเลยนะครับจึงทำให้หลักฐานในการพูดคุยหายเกลี้ยงเลยดังนั้นนะครับขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตามเงินและหาตัวผู้ก่อเหตุนะครับจึงต้องฝากนะครับท่านผู้ฟังเลยนะครับว่าอย่าหลงเชื่อบุคคลที่โทรศัพท์มาอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆของหน่วยงานราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารไฟฟ้าประปาหรือว่าอะไรแล้วแต่นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการเงินหรือการคืนเงินหากมีข้อสงสัยควรติดต่อหน่วยงานโดยตรงแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนที่จะดำเนินการใดๆนะครับอยากฝากเตือนทุกคนให้ระมัดระวังการใช้โทรศัพท์เพราะว่ามิจฉาชีพมีวิธีพูดแล้วก็วิธีหลอกล่อจนทำให้เราหลงเชื่อแล้วก็เคลิ้มไปทีละขั้นนะครับเหมือนมีวิชาบางอย่างทำให้เราขาดสติทางที่ดีที่สุดหากมีบุคคลแปลกหน้าโทรเข้ามาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่และพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินอย่าไปคุยหรือว่าทำตามขั้นตอนให้รีบวางสายทันทีนะครับมันถือว่าเป็นอุทาหรณ์ไม่รู้กี่ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับที่เกิดขึ้นกับคนที่โดนหลอกนั่นเองนะแต่ก็น่าสงสัยมากๆเลยว่าไปติดต่อเรื่องมิเตอร์ที่การไฟฟ้าแล้วมิจฉาชีพก็สวมรอยทันทีเลยแสดงว่าเขาทราบได้ยังไงนะครับนะว่าเราหรือว่าบุคคลท่านนี้กำลังทำธุรกรรมเกี่ยวกับการไฟฟ้าอยู่มันน่าสงสัยจริงๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังฟังไว้นะครับมีใครโทรมาแล้วก็นู่นนี่นั่นอ้างเป็นโอ้โหทุกอย่างเลยนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แต่นะครับเราตรวจสอบก่อนอย่าไปโหลดคลิกลิงก์อะไรต่างๆที่เขาส่งมาให้ในกรณีที่เขาส่งอะไรมาแล้วให้เราโหลดติดตั้งหรือว่าคลิกลิงก์หรือว่าเพิ่มเพื่อนแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% นะครับฟังไว้นะครับถ้าอย่าไม่สูญเงินล้านเงินแสนที่เราเก็บไว้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับพบกับน้องแนนนะครับผมวันนี้สว

พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

ทันข่าวทางโสธรนองเป็นประจำทุกวันหลังเคารพธงชาตินะครับตั้งแต่เวลาประมาณ 18:10 นไปจนถึงเวลา 18:30 นนะครับรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุแบบทั่วไป FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการรอบวันทันข่าวมาพบกับท่านผู้ฟังก็เพื่อนำสาระสิ่งน่ารู้ที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับอัปเดตทันเหตุการณ์เลยนะครับมาฝากท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุหรือว่าแบบออนไลน์นะครับสามารถติดตามรับชมข่าวสารของสธรนองได้ในช่องของ TikTok Facebook YouTube หรือว่า Twitter X ก็ได้นะครับผมสะดวกติดตามช่องทางไหนก็อย่าลืมเข้าไปกดดูสาระข่าวสารของสธรนองได้เลยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนส่งต่อเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กันด้วยนะครับเช่นเดิมครับวันนี้รอบบันทันข่าวก็ยังคงนำเสนอเนื้อหาสาระที่เกิดขึ้นทั้งนอกและในพื้นที่จังหวัดระนองมาฝากท่านผู้ฟังยามเย็นๆแบบนี้นะครับสักครู่เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันเลยนะครับยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับก็คือหลายวันที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะครับชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนโดยเฉพาะวันนี้เริ่มมาตั้งแต่ค่ำเลยนะครับของเมื่อวานแล้วก็ยันช่วงกลางวันช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเย็นก็ยังมีฝนตกลงมานะครับดังนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนเรื่องฝนที่ตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับตอนบนโดยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้นะครับช่วงวันเวลาดังกล่าวพื้นที่ของประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกของภาครวมทั้งรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ในส่วนทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอชาวเรือบริเวณทะเลน้ำมันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กนะครับควรงดออกจากฝั่งตามวันเวลาดังกล่าวนะครับเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือสายด่วนนะครับ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับในส่วนของภาคใต้เช่นเดิมนะครับจังหวัดระนองพังงาและกระบี่ยังคงมีฝนตกลงมาช่วงวันเวลาดังกล่าวนะครับก็เราต้องเผชิญกับฝนตกไปจนถึงประมาณวันที่2กันยายนนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงขับขี่ยวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังนะช่วงวันเวลาที่ฝนตกหนักต้องเปิดไฟรถด้วยนะครับไฟหน้าไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์นะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ทัศนวิสัยนะครับสำหรับผู้ที่ขับขี่บนท้องถนนเห็นรถของคนอื่นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็อย่าลืมละกันนะปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่น้ำท่วมน้ำขังนะเราคงเคยเห็นนะครับตามคลิปต่างๆเนี่ย
น้ำก็ท่วมอยู่เยอะเลยแล้วก็มีคนรั้นก็ว่าได้นะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถอะไรแล้วแต่เนี่ยฝ่าออกไปเนี่ยโอ้โหนะครับทำให้เกิดอันตรายรถถลายลื่นลงไปได้ก็มีเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนมีน้ำท่วมขังต้องหยุดแล้วก็จอดก่อนนะครับอย่าฝ่าลงไปนะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคนที่ช่วยจะลำบากมากๆเลยอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับนอกจากกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักช่วงระหว่าง29สิงหาถึง2กันยายนนี้แล้วนะครับทางชลประทานทั่วประเทศก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยเร่งกำจัดสิ่งที่กีดขวางทางน้ำทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการระบายน้ำรองรับกับสถานการณ์ฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเน้นย้ำการแจ้งเตือนภัยให้ถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำถึงจุดพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดโดยประสานข้อมูลนะครับโดยตรงกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นหอกระจายข่าววิทยุชุมชนหรือว่าผู้นำชุมชนเพื่อให้การแจ้งเตือนภัยมีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอีกทั้งได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบ้านพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังจะช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับหากมีกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยทางตรงและดินโคลนถล่มช่วยเหลือค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาททางนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงทะเบียนบ้านหรือว่าสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากพี่น้องประชาชนโดยให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ประสบภัยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนการสวมสิทธิ์การป้องภัยให้รวดเร็วนะครับก็คืองดการใช้กระดาษเอกสารนั่นเองนะเพราะว่าถ้าน้ำท่วมจริงๆเนี่ยโอ้โหนะครับคงไม่มีใครไปรีบไปเก็บนะครับเอกสารแน่นอนนะต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนอย่างน้อยก็ต้องมีโทรศัพท์มือถือนะครับที่อาจจะติดตัวไปนะครับดังนั้นการยื่นนะครับการใช้สิทธิ์ต่างๆก็งดการใช้กระดาษไว้ก่อนนะครับช่วงนี้นะครับเพื่อความรวดเร็วไปต่อกันที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.ให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งรัฐบาลและก็เอกชนทั่วประเทศนะครับให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันหรือใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดซึ่งพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้กำหนดให้เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบลงมานะครับหรือว่าอยู่ในชั้นอนุบาล1ถึง3ต้องได้รับการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมตามวัยครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้การรับเด็กชั้นก่อนประถมศึกษาอายุระหว่าง 3-6 ปีและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการนะครับนอกจากนี้จะขัดต่อกฎหมายแล้วยังเป็นการสร้างความกดดันเกินวัยสำหรับเด็กนะครับจะส่งผลเสียรุนแรงต่อการพัฒนาการทางสมองแล้วก็ภาวะความเครียดด้วยรวมถึงความเครียดของผู้ปกครองด้วยนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสภาพจิตใจและพฤติกรรมของเด็กในระยะยาวโดยใช้การสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองและก็การ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มรวมทั้งใช้แฟ้มสะสมผลงานหรือว่าพอร์ตโฟลิโอเก็บสะสมผลงานรวบรวมภาพกิจกรรมและติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลแทนที่จะใช้การตัดสินตัวเลขแบบเดิมนะครับทางนี้จะเป็นการยกระดับการศึกษาปฐมวัยดังกล่าวแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการกวดวิชาเด็กเล็กและก็ร่วมการดูแลเด็กนะคะของไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสมวัยและมีความสุขนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าเด็กเนี่ยบางครั้งเขาก็ไม่รู้นะครับว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องส่งไปเรียนพิเศษนะครับถึงแม้ว่าการเรียนพิเศษเนี่ยมันเป็นการช่วยเสริมสร้างนะครับแต่เด็กอนุบาลหรือป.1เนี่ยนะครับเนาะบางครั้งเนี่ยเวลาหรือว่าวันหยุดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนอกจากไปเรียนพิเศษแล้วมันต้องมีกิจกรรมที่เด็กควรจะทำตามวัยเขาด้วยนะครับยังไงก็ต้องพิจารณาดูดีๆแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับมาที่ภารกิจของนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินทางลงมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีณอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาโดยมีนายจักริดฟังชลจิตผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษารวมถึงประชาชนเข้าร่วมในพิธีนะครับทั้งนี้นะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากหลักฐานที่จับต้องได้สนับสนุนการศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีควบคู่กับการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่ปี2553ถึง2566บนพื้นที่ประมาณ10ไร่เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมจัดเก็บอนุรักษ์ศึกษาวิจัยจัดแสดงและก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์และธรรมชาติวิทยาซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับจะเป็นกลไกที่สำคัญในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโลกวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตความหลากหลายของทรัพยากรธรณีตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับการดำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรวมถึงส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับเยาวชนและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้สำหรับความโดดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็คือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทะเลดึกดำบรรพ์ของประเทศไทยและเป็นศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยที่สมบูรณ์แบบแห่งเดียวในภาคใต้ภายในนะครับมีแสดงเรื่องราวตั้งแต่การกำเนิดโลกหินแร่ลำดับชั้นหินวิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิตตั้งแต่กำเนิดโลกเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีก่อนนะครับรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลธรณีพิบัติภัยและการเปลี่ยนแปลงของโลกนอกจากนี้นะครับยังมีนิทรรศการการจำลองพื้นที่ที่น่าสนใจเช่นถ้ำต่างๆในพื้นที่เรือประมงพื้นบ้านภาคใต้สวนไดโนเสาร์จำลองรวมถึงการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ถึงสาเหตุผลกระทบและแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะครับซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และก็มีไฮไลท์สำคัญนะครับได้แก่ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ทะเลโบราณโดยเฉพาะไทโลไบต์อายุประมาณ500ล้านปีจากเกาะตรุเตาจังหวัดสตูลซึ่งเป็นไทโลไบต์ที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทยแล้วก็ฟอสซิลฉลามฟันเลื่อยอายุประมาณ280ล้านปีจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งเป็นหลักฐานที่พบเพียงแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้นะครับนายสุชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์แห่งนี้นะครับจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาและก็แหล่งธรรมชาติวิทยาที่มีคุณค่าเป็นพื้นที่สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาและภาคประชาชนในการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางธรรมชาติของประเทศนะครับ
ดังนั้นนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังนะครับประชาชนเยาวชนนักเรียนนักศึกษารวมถึงผู้ที่สนใจมาเยี่ยมชมแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวทางธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์และธรรมชาติวิทยาเพื่อร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนะครับที่พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปต่อกันที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือว่ามอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพิ่มเติมในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วที่ด่านบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับโดยเปิดให้ประชาชนทดลองใช้เส้นทางฟรีตลอดสายเป็นเวลา2ปีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและก็เพิ่มทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระรามที่2นะครับสำหรับการเปิดทดลองการให้บริการ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงนะครับในการพัฒนาโครงข่ายที่สำคัญเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามและก็ลงไปสู่พื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งเส้นทางนี้นะครับรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวรวมถึงการขนส่งสินค้าซึ่งโครงการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 นี้นะครับมีจุดเริ่มต้นจากความจำเป็นที่เพิ่มขีดความสามารถของโครงข่ายถนนพระรามที่2หรือทางหลวงหมายเลข35ซึ่งมีปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่พื้นที่โดยรอบมีชุมชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนาแน่นเลยนะครับดังนั้นการพัฒนายกระดับจึงเป็นแนวทางสำคัญในการแยกการจราจรระยะไกลออกจากการจราจรในพื้นที่เพื่อลดความขัดแย้งของกระแสจราจรและก็เพิ่มทางเลือกในการเดินทางสำหรับช่วง M82 บางขุนเทียนเอกชัยมีระยะทาง8กิโลเมตรกว่านะครับกรมทางหลวงได้เปิดทดลองให้บริการฟรีมาตั้งแต่22ตุลาคม2568ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วเป็นโยธาเฟสที่2นะครับระยะทาง16กิโลเมตรวงเงินลงทุน 18,000 ล้านบาทเลยนะครับเริ่มก่อสร้างในปี2565ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ98และก็พร้อมเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้การเปิดการทดลองจะทำให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง M82 ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อบนถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยไปจนถึงบ้านแพ้วสมุทรสาครรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรฟรีนะครับ2ปีเลยนะครับทั้งนี้กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมในการโครงสร้างทางระบบจราจรป้ายและเครื่องหมายจราจรระบบอำนวยความปลอดภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่และก็หน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยระหว่างเปิดทดลองนี้จะมีการติดตามประเมินผลการใช้งานอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่นะครับต้องเดินทางเข้ากรุงเทพหรือว่ากรุงเทพลงใต้บ่อยๆก็ไปทดลองใช้ได้เลยนะครับมีการเปิดการจราจรฟรี2ปีนะครับผมมาที่พื้นที่จังหวัดระนองกันบ้าง นะครับเมื่อวานนี้นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายประกาศิษฐ์พรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองนายสมควรปล้องอ่อนนายอำเภอเมืองระนองรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกันลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของจุดสกัดและด่านชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อกำชับติดตามการดำเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในพื้นที่ตามนโยบายและข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งยกระดับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับการควบคุมอาวุธปืนรวมถึงป้องกันปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอย่างจริงจังนะครับทั้งนี้ทางจังหวัดระนองกำชับให้อำเภอขับเคลื่อนการปฏิบัติการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569ที่ผ่านมานี้นะครับได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองได้แก่นายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
พื่อลงพื้นที่ตั้งจุดตรวจและจุดสกัดรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยกับประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเป็นประจำทุกวันในส่วนมาตรการสำคัญมุ่งเน้น2ด้านได้แก่การควบคุมอาวุธปืนนะครับทั้งที่ถูกกฎหมายและก็ผิดกฎหมายตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและก็สิ่งผิดกฎหมายอื่นๆนะครับทั้งนี้ระหว่างวันที่11ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมาทางจังหวัดระนองดำเนินการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดตรวน23จุดในพื้นที่อำเภอเมืองระนองมีการตั้งจุดตรวจและจุดสกัด6จุดและมีการหมุนเวียนในพื้นที่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ซึ่งนายราชาญมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เน้นย้ำนะครับให้ฝ่ายปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตาเฝ้าระวังสกัดกั้นการกระทำความผิดโดยเฉพาะการครอบครองและก็พกพาอาวุธปืนนะครับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆนะครับผมเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกิดผลเป็นอย่างรูปธรรมนะครับมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้าง นะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองจะดำเนินการขายท่อตลาดครุพันยานพาหนะและขนส่งก็คือรถยนต์จำนวน1คันนะครับโดยวิธีการขายท่อตลาดในวันที่8กันยายน2569นี้เวลา 10:00 นเป็นต้นไปทางนี้นะครับผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลและเสนอราคาระหว่างเวลา 8:30 นไปจนถึงเวลา 9:45 นณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองเลขที่55/19หมู่ที่3ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องขายท่อตลาดครุพันยานพาหนะและขนส่งเป็นรถยนต์จำนวน1คันนะครับทางนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มอำนวยการโทรศัพท์077-800-011-3ต่อ165นะครับผมประมูลวันที่8กันยายนนี้นะครับข่าวประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังนะครับรวมถึงประชาชนชาวระนองเข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติในหัวข้อสต๊อก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับผมซึ่งจะมีกิจกรรมในวันที่1พฤศจิกายน2569นี้พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับผู้ที่สนใจนะครับสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ทางเว็บไซต์นะครับผม www.wrb12.thai.run นะครับได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง31สิงหาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นเองใครที่ยังไม่สมัครอย่าลืมนะครับรีบสมัครโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับผมเพราะฉะนั้นก็ใครที่รักสุขภาพร่างกายตัวเองก็อย่าลืมเหมือนกันเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนแต่ปิดรับสมัคร31สิงหาคมนี้นะครับปิดท้ายกันที่ระนองเทรล2026นะครับมาแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบการวิ่งแบบเทรลนะครับการวิ่งแบบผจญภัยคนรักธรรมชาติมาร่วมสัมผัสประสบการณ์วิ่งเทรลท่ามกลางผืนป่าและขุนเขาของเมืองระนองนะครับ20กันยายนนี้นะครับผมโดยทำการเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับมาดูได้ที่รายละเอียดของทางสวทระนองนะครับสมัครแบบออนไลน์โดยมีระยะทางวิ่งทั้งหมด3ระยะได้แก่6กิโลเมตร13กิโลเมตรและ26กิโลเมตรและปิดการรับสมัครในวันที่10กันยายนนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับชื่นชอบชื่นชมการวิ่งแบบผจญภัยแบบนี้ต้องห้ามพลาดโดยเด็ดขาดแล้วก็แต่ละประเภทมีการรับสมัครจำนวนจำกัดด้วยนะครับสอบถามเพิ่มเติมหรือว่ามาดูรายละเอียดได้ที่เพจของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือว่าสวทรนนะครับอย่าลืมรีบมาสมัครละกันงานดีๆแบบนี้สายวิ่งเทรลต้องไม่พลาดนะครับ
และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้อย่าลืมครับช่วงนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับสวัสดี

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: าเถียวบ้านเรานุกไม
1: ้รักนะระนอง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแนนนัทณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองด้วยนะคะก็มาจะเจอคุณผู้ฟังกันในยามเย็นแบบนี้เป็นเย็นวันศุกร์ที่หลายคนกำลังอยู่ในช่วงของการเดินทางเลยนะบางคนก็เดินทางออกจากจังหวัดระนองกลับบ้านกลับไปหาครอบครัวหรือว่าไปท่องเที่ยวหรือบางคนก็กำลังเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนองก็ขอใช้เวทีนี้ทักทายแล้วก็ต้อนรับทุกท่านที่กำลังมาเที่ยวในจังหวัดระนองเลยนะคะขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็ขอให้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วกันไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็มาอัปเดตความเป็นระนองกันสักหน่อยนะคะปกติแล้ววันศุกร์เนาะทุกคนก็จะรู้กันว่าเราจะนำเรื่องราวของกิจกรรมการท่องเที่ยวการกีฬาอะไรมาฝากกันให้ฟังกันแบบเบาๆสบายๆแล้วก็ทุกคนได้อัปเดตด้วยจะได้เตรียมความพร้อมว่าเฮ้ยกิจกรรมนี้ฉันสนใจฉันอยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้ประมาณนี้นะคะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรามาดูช่วงแรกกันก่อนดีกว่าสำหรับใครที่เป็นสายเดินป่านักเดินป่านักท่องเที่ยวห้ามพลาดกิจกรรมนี้ค่ะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมคนเดินป่าของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวโดยทางด้านของคุณชลิศสินโรธนากรนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมทดสอบระบบเขาเรียกว่าเทสระบบค่ะการเดินป่าในเส้นทางน้ำตก16รางเราเคยบอกคุณผู้ฟังไปแล้วว่าเขามีแพลนมาตอนนี้เนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็จัดขึ้นภายใต้โครงการที่เขาเรียกว่าคนเดินป่าค่ะเพื่อจะได้เปิดพื้นที่ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานเอกชนภาคการท่องเที่ยวหรือใครก็แล้วแต่ค่ะให้ทุกคนได้มาร่วมกันศึกษาแล้วก็ลองประเมินดูซิว่าเฮ้ยการจัดกิจกรรมคนเดินป่าในเส้นทางการเดินทางไปที่น้ำตก16รางค่ะตั้งอยู่ที่บางริ้นนี่เองคุณผู้ฟังว่ามีความเป็นยังไงนะคะเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของมาตรฐานหรือว่าเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเส้นทางต่างๆที่ทุกคนเนี่ยจะได้เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวนี้ได้แบบปลอดภัยแล้วก็ต้องไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยค่ะแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการเดินทางการเดินป่าและความปลอดภัยเราก็จะต้องพูดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะโดยทางด้านของท่านพลตำรวจตรีธนวัฒน์วัฒนกุลค่ะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองเนี่ยท่านเองก็ได้ร่วมเป็นประธานเขาประชุมกันหลายครั้งมากคุณผู้ฟังเพื่อจะศึกษานะคะว่าเส้นทางตรงนี้เนี่ยมันต้องมีการดูแลความปลอดภัยแบบไหนยังไงจุดไหนที่เราจะต้องเสริมเพิ่มเติมไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยดูแลช่วยควบคุมนะคะเพื่อให้เส้นทางการเดินทางไปที่น้ำตก16รางหรือว่าการเส้นทางเดินป่าในครั้งนี้เนี่ยมันมีความปลอดภัยมากที่สุดค่ะก็มีการประชุมกันหลายครั้งหลายเวทีค่ะซึ่งก็เคาะออกมาแล้วว่าสรุปแล้วเนี่ยโครงการห้องเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือที่เรียกสั้นๆว่าโครงการคนเดินป่าของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดสรรการบริหารจัดการพื้นที่เส้นทางเดินป่าให้มีความเหมาะสมให้มีความปลอดภัยแล้วก็ต้องสอดคล้องกับหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยนะคะแล้วก็หลายวันที่ผ่านมาคุณผู้ฟังเขามีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวนะคะให้มีศักยภาพสามารถเป็นไกด์ได้สามารถนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปสำรวจป่าไปดูเกี่ยวกับความรู้ว่าต้นไม้อะไรประเภทไหนน้ำตกนี้มีความสำคัญอย่างไรหรือแม้กระทั่งการดูแลความปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆแล้วก็มันมีลักษณะคล้ายกับที่จังหวัดอื่นๆคุณผู้ฟังที่เจ้าหน้าที่อุทยานเนาะเขาจะนำไปท่องเที่ยวขึ้นเขาขึ้นดอยเข้าไปในน้ำตกที่อยู่ไกลๆอะค่ะเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติอะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เราอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสนะคะส่วนเส้นทางการเดินป่าน้ำตก16รางเนี่ยมีระยะทางทั้งไปทั้งกลับนะคะอยู่ที่ประมาณ6กิโลครึ่งคุณผู้ฟังใช้เวลาในการเดินเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ3ชั่วโมงครึ่งค่ะโอ้โหก็ท้าทายนะท้าทายมากนะไม่น้อยหน้ากับที่อื่นๆเลยที่แบบเขาไปเดินป่าอะไรกันนะคะแล้วก็มีจุดศึกษาธรรมชาติสำคัญหลายแห่งค่ะคือเจ้าหน้าที่อ่ะเขาเซอร์เวย์กันมาหลายรอบแล้วนัทเองก็ติดตามข่าวนี้อยู่นะคะเพราะว่าเป็นคนชื่นชอบแล้วก็อยากหาโอกาสในการไปเดินป่าแบบนี้ก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังสักประมาณเดือน2-3 เดือนที่แล้วค่ะ
ก็เล็งเอาไว้เป็นที่เส้นทางเดินป่าน้ำตกสายรุ้งละอองดาวนะคะจุดนี้เขาบอกว่าสวยมากแล้วคนมากันเยอะมากค่ะอยู่ที่อำเภอกระเปอจังหวัดระนองแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะไปท่องเที่ยวเนี่ยต้องไปติดต่อที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคานะคะซึ่งก็ไม่มีโอกาสได้ไปสักทีเพราะว่ายังรู้สึกว่าเส้นทางมันยังด้วยเวลาด้วยเนาะเราก็ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปค่ะแต่เนี่ยน้ำตก16ลังคืออยู่เส้นทางเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับสถานีวิทยุเลยคุณผู้ฟังก็ต้องหาโอกาสที่จะไปแล้วไหมคะนั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากเชิญชวนแล้วกันใครที่เป็นสายเดินป่าสายเทรลสายแคมป์อะไรแบบนี้ค่ะใครสนใจนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราสามารถติดต่อไปได้เลยแนะนำคุณผู้ฟังให้อินบ็อกซ์หรือว่าโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปแล้วอ่ะถ่ายภาพสวยๆเก็บวิดีโอสวยๆแล้วนะคะอย่าลืมอัปเดตลงโซเชียลมีเดียแล้วก็ติดแฮชแท็กจังหวัดระนองติดแฮชแท็กท่องเที่ยวระนองติดแฮชแท็กน้ำตก16รังติดแฮชแท็กอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาติดหลายๆแฮชแท็กเลยค่ะมันจะได้โด่งดังแล้วก็กลายเป็นที่รู้จักให้กับนักท่องเที่ยวหลายจังหวัดเขาได้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนองบ้านเรากันนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะเราผ่านเรื่องการท่องเที่ยวไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามอัปเดตความเป็นระนองกันต่อค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการรักน้าระนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะผลงานเพลงคนึงนิดจากปรางทิพย์นะคะเปิด2วันติดแล้วคุณผู้ฟังคือเป็นผลงานเพลงใหม่ด้วยแล้วก็ขอสารภาพเลยว่าชื่นชอบมากๆด้วยนะคะก็เลยอยากนำมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกสักวันนึงเนาะเผื่อใครที่ไม่ได้ฟังเมื่อวานค่ะอ่ะมาอยู่ในช่วงที่2ของเรากันต่อนะคะก็มาอัปเดตความเป็นระนองกันอีกหนึ่งกิจกรรมอย่างที่เราบอกค่ะกำลังจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่31สิงหาคมนี้แล้วนะคะรอบเบรกที่แล้วเราท่องเที่ยวป่ากันใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้มาท่องเที่ยวสไตล์แบบวัฒนธรรมในเมืองเก่าระนองกันหน่อยค่ะกับกิจกรรมนี้เลยค่ะกิจกรรมท่องเที่ยวเมืองเก่าเล่าเรื่องเมืองแร่นองนะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนองค่ะแล้วก็ให้ทุกคนได้มาสัมผัสคือเขาก็มีกิจกรรมหลากหลายมากคุณผู้ฟังการไปเดินชุมชนการไปดูตลาดบรรยากาศของเมืองเก่าระนองอะค่ะบริเวณที่จะไปก็แถวๆจุดชุมชนตลาดใหม่เสาแดงของจังหวัดระนองอะนะคะภายในงานเนี่ยคุณก็จะได้พบกับกิจกรรมเยอะแยะมากมายแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเขาจะปักหมุดจุดเริ่มต้นที่บ้านร้อยปีเทียนสือค่ะที่นั่นก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์อยู่แล้วใครไปใครมาก็ต้องไปถ่ายรูปกับบ้านร้อยปีเทียนสือที่บ้านที่เก็บความทรงจำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดระนองเอาไว้เยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็ภายในงานของวันจันทร์ที่31ที่จะถึงนี้นะคะเขาก็จะมีการจัดงานโปรโมทการท่องเที่ยวชุมชนสุดสร้างสรรค์ให้ทุกคนได้ไปชิมไปเรียนรู้เมนูอาหารหรือว่าขนมพื้นถิ่นถ้าบอกชื่อขนมไปหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยนะแต่บางคนถ้าเกิดว่าเป็นชาวระนองมาแต่ดั้งแต่เดิมแล้วน่าจะเคยได้ยินกันบ้างนะคะอย่างเช่นขนมจินเดถ้าเกิดว่าเป็นภาคใต้ว่าเราก็จะเรียกขนมลูกบ้าใช่ไหมแล้วก็มีขนมเต่าหยกมีฮกเกี้ยนก๊กซิมบี้ค่ะนอกจากเรื่องของอาหารการกินอะไรแล้วคุณผู้ฟังก็ยังให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมคราฟช็อกโกแลตด้วยนะคะทดลองทำงานศิลปะหรือว่าการทำงานหัตถกรรมชุมชนการทำกระเป๋าผ้าปาเต้อันนี้สนใจอันนี้ชื่นชอบนะคะเพราะว่านัทเองเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นผ้าปาเต้มากกระเป๋ายางผูกผมหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดใครชื่นชอบอ่ะก็ไปที่งานนี้ได้เลยหรือว่าใครที่อยากจะไปเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกก็ได้นะคะพวงกุญแจพารานองนะคะพวงกุญแจดีบุกหรือว่าของที่ระลึกรถสองแถวไม้ก็สามารถไปร่วมสนุกกันได้เนาะแล้วก็ภายในงานนี้ค่ะนอกจากจะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆที่ว่ามาแล้วทุกคนยังสามารถไปพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการแล้วก็ปราชญ์ชุมชนได้ด้วยนะคะให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตแบบที่เราสามารถลงมือทำได้ด้วยอ่ะไม่ใช่แค่เป็นงานเสวนาแล้วเรานั่งฟังอย่างเดียวนะแต่เราสามารถเข้าไปอยู่ในทุกกระบวนการทำในส่วนนี้ได้เลยค่ะเหมือนเราไปเที่ยวไปในตัวแล้วก็ได้ความรู้แถมยังได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยแล้วบางทีอาจจะเป็นของที่มาจากฝีมือของเราหรือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ถนัดเลยไม่สามารถรังสรรค์งานศิลปะหัตถกรรมอะไรได้ไม่เป็นไรค่ะคุณสามารถไปอุดหนุนผู้ประกอบการที่เขาทำของขายภายในงานก็ได้นะคะคือกิจกรรมมันดีมากคุณผู้ฟังไม่อยากให้ทุกคนพลาดเหมาะสำหรับทุกวัยคุณจะไปแบบครอบครัวพาลูกๆหลานๆไปหรือว่ามากันแบบทริปเพื่อนๆก็สามารถพาไปได้หรือว่าใครที่มาท่องเที่ยวแบบคู่ฟิลแฟนคนรู้ใจก็ไปได้หมดนะมันอย่างน้อยๆอ่ะเราไปเก็บภาพบรรยากาศหรือว่าอีกหนึ่งกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นมาเนาะเราก็สามารถแบบไปลองทำลองกินลองชิมคือไปเปิดประสบการณ์เหล่านี้ได้ร่วมกันผ่านทางงานนี้เลยนะคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งท่องเมืองเก่าเล่าเรื่องเมืองระนองค่ะจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนองนะคะสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะปักหมุดไปที่บ้านร้อยปีเทียนสือในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569เริ่มกิจกรรมตั้งแต่9นาฬิกาฤกษ์งามยามดีคุณผู้ฟังก็ไปท่องเที่ยวกันได้เลยค่ะหรือไม่ก็ใครที่กำลังจะทำคลิปประกวดส่งเข้าร่วมในโครงการการประกวดระนองกรีนซีซั่นช็อตคอนเทสต์ค่ะที่ทางจังหวัดจัดขึ้นเนาะก็สามารถไปเก็บภาพภายในงานนี้ได้นะคือครบจบเลยคุณผู้ฟังความเป็นระนองทั้งคนทั้งอาหารทั้งวิถีชีวิต
ทางสิ่งของต่างๆเรื่องเล่าต่างๆคือเนี่ยไปเก็บภาพบรรยากาศในงานนี้ก็ได้นะคะในวันจันทร์ที่31 สิงหาคม 2569ค่ะก็ไปร่วมสนุกกันได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าทีมงานเรามีโอกาสได้ไปยังไงเนาะเราก็จะนำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ฟังกันผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHz ค่ะหรือว่าเข้าไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้คุณผู้ฟังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดระนองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเพจนะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebookสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนองค่ะก็เข้าไปติดตามรายละเอียดได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักเบรกสักแป๊บนึงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

ลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับรายการรักนรนองคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจใครหรือเปล่าสำหรับสองกิจกรรมที่เรานำมาฝากวันนี้เนาะสำหรับใครที่เป็นสายเดินป่าสายธรรมชาติแล้วก็ใครที่เป็นสายวัฒนธรรมสายกินสายแบบดูวิถีชีวิตก็สามารถไปได้ทั้งสองกิจกรรมนี้นะคะเราก็นำมาฝากกันและนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามความเป็นระนองไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังค่ะณนัทเองก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเนาะแล้วเดี๋ยวเราพักกัน2วันเสาร์อาทิตย์ค่อยกลับมาเจอกันใหม่ค่ะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดิมเลย 18:30 นไปจนถึง 19:00 นโดยประมาณทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะแต่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะให้ทุกคนพักผ่อนในวันหยุดอย่างมีความสุขทั้งกายและใจค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดโดยจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้ทางการจีนระงับปฏิบัติการกู้ภัยในเขตปกครองตนเองทิเบตเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่พร้อมเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะดีขึ้นหลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมยืนยันการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
2: เหมาะสมครับไม่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่าง
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยมีการประสานงานกับทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวัน
3: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่ส่วนความกังวลหรือข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อติดตามสถานการณ์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการดูแลความปลอดภัยการจราจรและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดโดยมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความไม่สงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มีการประชุมติดตามร่วมกันทั้งตำรวจทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดโดยเน้นย้ำว่ามีการติดตามสถานการณ์ในทุกวัน
4: จากสถานการณ์ที่มันกันทุกฝ่ายทุกวันติดตามสถานการณ์ทั้งเชิงการดูแลความปลอดภัยพื้นที่เรื่องการจราจรเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเราประเมินอยู่ทั้งเรื่องหนึ่งเรื่องของความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องของความไม่เรียบร้อยนะครับการติดตามสถานการณ์ต่างครับผมได้ประชุมกับทั้งทหารตำรวจทั้งท่านผู้ว่าเราติดตามสถานการณ์ทุกวัน
3: สำหรับประเด็นที่มีการชี้แจงต่อคณะกรรมการความมั่นคงเกี่ยวกับวิถีกระสุนปืนที่มีการกล่าวอ้างว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์โดยระบุจะขอเวลาตรวจสอบ3วันนั้นพลตำรวจโทปิยวัฒน์กล่าวว่าจะรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนตรวจสอบและพิสูจน์รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบที่ละเอียดรอบคอบยืนยันว่าทุกคดีจะได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดถี่ถ้วนทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามโครงการพัฒนาถนนและระบบระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและยกระดับโลจิสติกชายแดนใต
5: ้นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทในพื้นที่โดยเน้นย้ำการขยายช่องจราจรเพิ่มประ

0: ประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากรวมถึงการฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตรโดยนายสันเพชรเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปประกาศต่อในการประชุมครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้สำหรับในปีงบประมาณ2570กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้เตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาอาทิฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข4089ตอนเตาปูนท่าสาบการขยายถนนสายโคตาบโรบือเล็งใต้และการปรับปรุงทางแยกสายยะหาบาละนอกจากนี้ยังพร้อมผลักดันโครงการขนาดใหญ่ต่อเนื่องได้แก่การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข410สายปัตตานีเบตงและทางหลวงหมายเลข4326สายเบตงบ้านกม17เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดด่านชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้นพศรแก้วขับรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีมติปรับลด 11,162 ล้านบาทเตรียมบรรจุระเบียบวาระสภาเพื่อพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้
2: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติครบถ้วนทุกมาตราแล้วเตรียมนำเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระโดยตลอดการทำงานประชุมรวม35วันพิจารณางบกลาง12รายการแผนงานบูรณาการ3แผนหน่วยรับงบประมาณ 3,280 หน่วยงานและกองทุน35กองทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทโดยขั้นตอนต่อไปสภาผู้แทนราษฎรจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้สมาชิกพิจารณาโดยคาดว่าจะบรรจุระเบียบวาระและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวันที่7ถึง9กันยายนทั้งนี้การพิจารณาวาระที่2และ3จะเป็นการพิจารณารายมาตราโดยสมาชิกที่สงวนคำแปรยติไว้จะได้สิทธิอภิปรายซึ่งนายกรวีระบุว่าอาจมีการหารือร่วมกับวิสัยค้านในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายให้เหมาะสมพร้อมยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นความคุ้มค่าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและการพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็คือการพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายปี2570ปีนี้โดยสรุปก็มีการปรับลดทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทยืนยันนะครับว่าเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วก็มีมติเห็นชอบที่จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นเราจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดครับ
2: น้านางสาวณัฐธิดาเทพสุทินและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมการเปิดเผยข้อสังเกตของคณะกรรมการ4ประเด็นได้แก่ให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนจัดทำงบประมาณและให้สำนักงบประมาณเปิดเผยข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพิ่มประสิทธิภาพลดภาระงานกำลังคนและความซ้ำซ้อนของฐานข้อมูลทบทวนความจำเป็นและความคุ้มค่าของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงปรับโครงสร้างหรือควบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนและเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิก OECD พร้อมทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมาตรา 2,569 วงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้
0: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทหน่วยราชการต่างๆได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลและเอทานอลในระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการด้วย
4: หัวใจสำคัญของพระราชกำหนดฉบับนี้ถ้าอ่านดูให้ดีเราต้องการช่วยเยียวยาประชาชนและขณะเดียวกันเยียวยาเขาและช่วยเขาเปลี่ยนผ่านด้วยหลังคาบ้านเนี่ยที่ติดโซล่าเนี่ยเขาสามารถขายไฟคืนได้ด้วยขณะเดียวกันทั้งประเทศเนี่ยเมื่อรวมกันผมว่ามันก็จะได้วอลุ่มที่มากพอสมควรวันนี้เราใช้ลักษณะของการที่ให้หน่วยงานต่างๆเสนอเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปิดกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แต่ต้องมีการกรองจะมีท่านปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นคนการกรองว่าจำนวนที่เหมาะสมคือความสามารถจะเป็นเท่าไหร่
0: นายเอกนิติกล่าวด้วยว่าขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟในเดือนกันยายนนี้โดยย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่บางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้เงินเช่นการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วรอเพียงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ร่างกฎเกณฑ์ให้เอกชนเข้ามาลงทุนและขายไฟให้ภาคธุรกิจได้โดยใช้สายส่งของประเทศไทยนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกรณีบริษัทในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดขอสิ้นสุดสัญญารถไฟเชื่อม3สนามบินสัปดาห์หน้าน
5: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เตรียมเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดหรือ CP เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินหลังบริษัทในเครือ CP ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ในวันที่30กันยายนนี้ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มาหารือเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อและยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องผ่านคณะกรรมการ EEC นำเสนอเป็นพระราชบัญญัติหรือกฎหมายส่วนจะหารือถึงกรณีการยุติการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ในวันที่30กันยายนนี้ด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีมองว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการพูดคุยกันโดยการทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถยกเลิกได้โดยง่ายที่ผ่านมาเห็นในกรณีภาครัฐเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาแต่ไม่ค่อยเห็นกรณีที่เอกชนขอยกเลิกสัญญากับภาครัฐเนื่องจากการยกเลิกสัญญาอาจมีผลตามมาจำนวนมากทั้งการถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานหรือการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจึงขอพบเลขาธิการ EEC ก่อนเพราะคู่สัญญาน่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องดำเนินการตามระเบียบผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายแก่ตำรวจท่องเที่ยวพร้อมปล่อยแถวรถปฏิบัติการโดรนลาดตระเวนยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจนถึงเดินทางกลับซึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีกำลังพล 1,800 กว่านายแต่ต้องดูแลนักท่องเที่ยวมากกว่า30ล้านคนต่อปีจึงมีการนำเทคโนโลยีและเครือข่ายภาคประชาชนมาสนับสนุนการทำงานพร้อมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายตรวจอัจฉริยะ Smart Patrol จำนวน 1,250 ชุดประกอบด้วยเสื้อปลอกเกราะสะท้อนแสงวิทยุสื่อสารเข็มขัดยุทธวิธีพร้อมด้วยปืนไฟฟ้า450ชุดและเครื่องแปลภาษาอัตโนมัติ900ชุดพร้อมปล่อยแถวขบวนรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ขนาดเล็ก CCOC Mobile จำนวน4คันและรถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับโดรน Surveillance จำนวน32คันพร้อมโดรน128ลำประจำ32สถานี ภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยพื้นที่ควบคุม First Responder ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ท่าอากาศยานและแหล่งนักท่องเที่ยวหนาแน่นสำหรับตรวจการและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
7: วันนี้ก็มีการปล่อยรถมีโดรนเพื่อจะเอาไว้ตรวจสอบเอาไว้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเอาไว้ตรวจการนะครับและเทคโนโลยีกล้อง AI รถไมโครบัสรถมินิบัสที่มีเอามีทั้งแบบระบบการแจ้งเตือนระบบของการที่คัดกรองโดยใช้กล้อง AI ติดใครมีหมายจับตำรวจท่องเที่ยวก็มีข้อมูลก็เข้าไปจับกุมแล้วก็จับกุมมาแล้วหลายร้อยราย
6: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่าขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาระบบบัญชาการ One Command ศูนย์รับแจ้งเหตุสายด่วน1155ตลอด24ชั่วโมงรองรับการสื่อสาร8ภาษาเช่นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมนีและภาษาอินเดียเชื่อมโยงผ่านแอปพลิเคชันการสแกน QR Code และวิดีโอคอลเพื่อระบุพิกัดและประเมินระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึงตัวนักท่องเที่ยวได้อย่างแม่นยำปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเร่งรัดการพิจารณาคดีวินัยที่ยังค้างกำหนดกรอบดำเนินการภายใน60วันย้ำความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการทางวินัยของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ว่าจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันกพ.มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาค้างอยู่เป็นจำนวนมากและหลายเรื่องยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและความชัดเจนในสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวินัยจึงได้หารือถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาโดยเมื่อหน่วยงานส่งเรื่องหรือรายงานเข้ามาแล้วจะต้องดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันเพื่อให้กระบวนการมีความชัดเจนและไม่ปล่อยให้เรื่องค้างเป็นเวลานานทั้งนี้มาตรฐานกรอบระยะเวลา60วันดังกล่าวจะครอบคลุมการดำเนินการทางวินัยโดยทั่วไปไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะคดีหรือความผิดทางวินัยประเภทใดประเภทหนึ่งแต่ใช้เป็นแนวทางสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยในทุกกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับ13หน่วยงานจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ยกระดับนิวเคลียร์ไทยสู่พลังงานสะอาดแห่งอนาคตนายสิริวัฒน์เจ็ดสีรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์หรือฮอตเน็ตร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนและหน่วยงานจากภาครัฐภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมรวม13หน่วยงานซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของกฟผ.ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทยโดยนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์มาบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวรวมถึงสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศตลอดจนสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมต่อเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์อย่างโปร่งใสและถูกต้องตามหลักวิชาการอันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในระดับโลกอีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการโชว์แผนขับเคลื่อนภารกิจหลักลงทุนมั่นคงเกษียณมั่นใจเศรษฐกิจไทยยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์สร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาตินายสารพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าได้กำหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาติยกระดับการลงทุนมืออาชีพดูแลสมาชิกอย่างเข้าใจ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยั่งยืนโดยปัจจุบันพบว่าสมาชิกกบข.ที่เกษียณอายุราชการได้รับเงินก้อนจากกองทุนเฉลี่ยประมาณ 1-1.5 ล้านบาทซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่พอเพียงต่อการสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณสะท้อนว่าสมาชิกยังมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและจากสถานการณ์การลงทุนปัจจุบันที่มีความผันผวนกบข.จึงจำเป็นต้องศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกและยกระดับบทบาทสู่ผู้นำด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนแนวทาง Active Ownership เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้สมาชิก
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: ระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: 19:22 นต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสถานการณ์ต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนระงับปฏิบัติการกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเมืองจีหลงเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลเป็นการชั่วคราวในวันนี้เนื่องจากความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่เนื่องจากน้ำในทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากทาน้ำแข็งกั้นขวางเริ่มเอ่อล้นและอาจพังทลายจนทำให้มวลน้ำและโคลนปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างทั้งนี้ทีมกู้ภัยของจีนทั้งหมดได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกมาเป็นระยะทาง1กิโลเมตรโดยให้เตรียมพร้อมและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกระที่ในวันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวกับปฏิบัติการกู้ภัยในทิเบตซึ่งยังคงเต็มไปด้วยความยากลำบากและความเสี่ยงจากสภาพพื้นที่โดยรอบคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้จะดำเนินการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับสหรัฐและญี่ปุ่นภายใต้รหัส Freedom Age ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนนี้ที่บริเวณหน้าน้ำสากลทางตะวันออกและทางใต้ของเกาะเชจูเพื่อฝึกซ้อมการตอบโต้ภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือรวมถึงเป็นการเสริมสร้างการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคโดยจะเป็นการฝึกซ้อมรบในหลายมิติอาทิการป้องกันขีปนาวุธทางทะเลการฝึกซ้อมทางอากาศและการป้องกันภัยทางอากาศการต่อต้านเรือดำน้ำและการป้องกันทางไซเบอร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงการทหารสหรัฐลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีกับเกาหลีใต้เพื่อลดท่าทีการเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือและส่งเสริมให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ฉบับที่5 ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เชิญเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15เซนติเมตรและเวลา 14:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
13: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
14: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
13: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บลิขผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
6: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
5: พระบูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: Whoa.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
15: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนนะคะและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาพูดคุยกันก็คงจะคิดว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ในกระแสนะคะก็คือเรื่องราวของน้องเน่ๆนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่ทางทีมงานสวทกระบี่เราเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยนะคะกับเจ้าของนะคะพาของดาราบาติกนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในผ้าที่ทางดีไซเนอร์ของน้องที่ออกแบบชุดให้น้องค่ะเลือกไปใช้ในวันที่น้องไปประกวดอเมริกันก็ทาเลนนะคะในรอบไลออดิชั่นนะคะซึ่งก็เป็นที่พูดถึงกล่าวถึงนะคะถึงตอนแรกหลายๆคนคิดว่าเอ๊ะเป็นผ้าของภูเก็ตหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นผ้าของจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งร้านดาราบาติกจังหวัดกระบี่ค่ะก็รู้สึกปลื้มใจนะคะที่ผ้าปะเต้ลายประแจจีนของร้านค่ะซึ่งเป็นลายโบราณอายุ 5,000 ปีที่เชื่อกันว่าเป็นลายมงคลนะคะสร้างความสำเร็จแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการแต่งกายของหนองแพรวนะคะเน่ๆรอยย้อนนั่นเองนะคะซึ่งทางด้านของครูธนินทร์รักษาวงค่ะแล้วก็คุณราวีพรวงประจันค่ะเจ้าของร้านดาราบาติกนะคะซึ่งร้านเนี่ยอยู่ที่ในตัวเมืองของกระบี่นี่แหละค่ะท่านก็บอกว่าดีใจและก็ภูมิใจนะคะที่ผ้าปะเต้ลายประแจจีนนะคะจากร้านดาราบาติกค่ะได้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายที่น้องเน่ๆรอยย้อนนะคะรั่วน้องแพรวนะคะนางสาวรัติการอําลอยค่ะนักร้องแล้วก็มือกีตาร์วัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตนะคะได้สวมใส่ในการข่าวแข่งขันรายการอเมริกันก็ท็อตทาเลนต์ด้วย AGT เมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะคะจนได้เข้าสู้รอบชิงชนะเลิศเพราะว่าน้องเนี่ยได้ปุ่มโกบัสเซอร์นะคะซึ่งคุณระวีพรวงประจันเนี่ยท่านก็บอกว่าทีมงานออกแบบเครื่องแต่งกายนะคะข้องเน่เน่เนี่ยได้เดินทางค่ะไปเลือกซื้อผ้าจากร้านในช่วงที่ว่างจำหน่ายนะคะที่ซุ่นแสดงสินค้าเมืองทองธานีค่ะโดยตัดสินใจเลือกผ้าปะเต้ลายประแจจีนสีเทาดำเนื่องจากต้องการให้ผ้าปะเต้ค่ะสื่อถึงความเป็นผักตายลายประแจจีนเนี่ยสื่อถึงวัฒนธรรมปรณกันนะคะรวมทั้งเป็นเครื่องนำโชคเพราะว่าลายประแจจีนเป็นลายโบราณค่ะที่มีมากกว่า 5,000 ปีสื่อถึงความสำเร็จแล้วก็การดึงดูดสิ่งดีๆนะคะเมื่อผ้าปะเต้ลายประแจจีนค่ะซึ่งเป็นปะเต้พิมพ์ลายทำมือที่ช่างบรรจงพิมพ์ลายอย่างละเอียดอ่อนนะคะแม่นยำแล้วก็บนพื้นผ้าฝ้ายคุณภาพค่ะถูกนำไปตัดเย็บด้านในของเสื้อกั๊กนั่งสีดำนะคะรูดเปิดซิปออกเนี่ยจะมองเห็นลวดลายประแจจีนที่ซ้อนอยู่ข้างในค่ะเชื่อว่าจะช่วยเสริมพลังใจและก็ความสำเร็จให้กับน้องเน่ๆนั่นเองนะคะทั้งนี้หลังจากเรื่องราวของผ้าปะเต้ลายประแจจีนค่ะได้มีการเผยแพร่ในสื่อต่างๆค่ะทำให้มีลูกค้าค่ะคุณผู้ฟังสนใจนะคะสั่งซื้อผ้าปะเต้ลายประแจจีนทางร้านเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนะคะร้านดาราบาติกจริงๆแล้วเนี่ยมีผ้าบาติกทำมือเนี่ยอีกเป็นพันลายเลยค่ะแล้วก็ค่ายดีตามไปด้วยนะคะจึงอยากจะขอบคุณน้องแพรวหรือว่าเน่ๆรอยัลของเรานะคะที่ไม่ลืมความเป็นไทยแล้วก็ช่วยเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะในเวทีโลกด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะสนใจนะในเรื่องราวของผ้านะคะปะเต้ลายประแจจีนเมื่อน้องเน่ๆนะคะอยากจะเอาไปตัดชุดเรืออะไรกันแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่เพจของดาราบาติกได้เลยภาษาไทยค่ะดาราบาติกเข้าไปดูได้เลยสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะยังมีผ้าปะเต้หรือว่าผ้าบาติกอีกหลายๆแบบที่ต้องบอกเลยว่าเป็นแบบโบราณนะคะลายโบราณเกือบทั้งหมดเลยของร้านดาราบาติกนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีค่ะเราจะลบมาพบกันไหมต่อวันจันทร์หน้าเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่วันนี้น้องฝนล่ะคะทีมงานสวทกระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport มีเป้าหมายให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตอย่างสงบสิริพระชนมพรรษา89พรรษาพรเลิศอัครปรีดีได้เหรียญทองกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีชายจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผลักดันผ้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นมียอดสั่งซื้อแล้วกว่า 17,600,000 เยน
2: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมและต่อยอดผ้าไทยสู่ตลาดสากลผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการการออกแบบและการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศโดยผ้าฝ้ายทอมือจากบ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งของชุดพิธีการนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้การออกแบบของแบรนด์สิริวัณวรีสะท้อนศักยภาพผ้าไทยชุมชนสู่เวทีระดับนานาชาติขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินโครงการไทยกิโมโนโปรเจกต์ร่วมกับสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและบริษัทโอมิยะจำกัดประเทศญี่ปุ่นนำผ้าจากดอนกอยจังหวัดสกลนครและนาว่าจังหวัดนครพนมไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กิโมโนสำหรับตลาดญี่ปุ่นมียอดสั่งซื้อกว่า 1,000 ออเดอร์มูลค่ากว่า 17,600,000 เยนและช่วยเพิ่มมูลค่าผ้าไทยได้มากกว่าเท่าตัวทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการและชุมชนพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยและตอบโจทย์ตลาดโลกพร้อมเชื่อมโยงนักออกแบบผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาน
3: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานสำคัญด้านการปกครองการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเหรียญที่จะทำมี3ชนิดได้แก่เหรียญกษาปณ์ทองคำชนิดราคา 30,000 บาทจำหน่ายราคา 99,999 บาทผลิตไม่เกิน800เหรียญเหรียญกษาปณ์เงินชนิดราคา 1,000 บาทจำหน่ายราคา 3,000 บาทผลิตไม่เกิน 5,000 เหรียญและเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทจ่ายแลกในราคา20บาทผลิตไม่เกิน 200,000

0: 50,000 เหรียญ
1: วันนี้ก็เป็นการเปิดตัวที่เทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็พระราชกรณียกิจที่ท่านได้ทำให้ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่ตั้งโรงเรียนวชิราวุธตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังมีพระราชกรณียกิจมากมายอีกมากมายนะครับซึ่งวันนี้ทางรัฐบาลก็ได้จัดตั้งคณะทำงานให้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติซึ่งการจัดทำเอกสารที่ระลึกนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่มีทรงคุณค่านะครับแล้วก็เป็นที่สะสมของนักสะสมและเป็นการสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงพระราชทานนามสกุลให้ที่พวกเราใช้อยู่ทุกวันนี้มีธงไตรรงค์ต่างๆที่พวกเราก็ใช้อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับ
0: นอกจากนี้ยังจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยนารีมหาธีรราชธิดาเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทผลิตไม่เกิน 250,000 เหรียญเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุปถัมภ์วชิรวุฒิวิทยาลัยและมูลนิธิวชิรพยาบาลในพระอุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอแลกหรือซื้อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทั้ง2วาระได้ที่กรมธนารักษ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศเว็บไซต์และแอปพลิเคชันกรมธนารักษ์ตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข020594999นันทิกากิตปาโลรายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport มีเป้าหมายให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass มุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะนักศึกษาและผู้ประกอบการต่างจังหวัดสามารถใช้งาน AI ระดับโปรได้ฟรีพร้อมพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ร่วมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากลกว่า96หลักสูตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าโครงการไม่ได้ใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาทในลักษณะจ่ายเงินก้อนแต่เป็นระบบจ่ายตามการใช้งานจริงหรือ pay per use เฉลี่ยประมาณ25บาทต่อคนต่อเดือนพร้อมยืนยันมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลโดยข้อมูลที่ประมวลผลผ่านคลาวด์ต่างประเทศจะถูกส่งกลับและลบทิ้งทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการซึ่งปลอดภัยกว่าการใช้งานรูปแบบปกติ
4: ในเชิงของการประมวลผลนะครับตราบใดที่เรายังไม่มีซอฟต์แวร์โมเดลนะครับยังไงการประมวลก็ต้องเกิดขึ้นในคลาวด์ต่างประเทศฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบฟรีหรือในรูปแบบโปรหากท่านไม่ได้ไปติ๊กออกของรูปแบบโปรนะครับทุกวันนี้ข้อมูลของท่านถูกเอาไปประมวลผลต่างประเทศอยู่แล้วนั่นคือประเด็นที่หนึ่งส่วนที่สองครับหลังจากประมวลผลเสร็จเนี่ยจะถูกนำไปวิเคราะห์และใช้งานอย่างไรก็ได้ที่ต่างประเทศแต่ในโครงการนี้ครับมันเป็นคอนดิชันของการร่วมมือกันว่าหลังจากประมวลเสร็จแล้วต้องส่งข้อมูลกลับมาให้เราและข้อมูลต้องถูกลบฉะนั้นเนี่ยยืนยันครับว่ามีเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการเอาข้อมูลไปใช้ต่อที่ปลอดภัยกว่าการใช้ในรูปแบบปกติอย่างแน่นอน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวอีกว่ารัฐบาลตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมโครงการ5ล้านคนเพื่อผลักดันให้ AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่คนไทยเข้าถึงได้โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1,300,000 คนส่วนใหญ่เป็นประชาชนในกรุงเทพมหานครและกลุ่มวัยทำงานอายุ 30-45 ปีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการพัฒนานักประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเสริมทักษะใช้ AI สื่อสารอย่างรวดเร็วสร้างสรรค์และน่าเชื่อถือ
5: นายปฏิยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการ The Next Gen PRO BIC รวมพลังสร้างสรรค์สื่อสารด้วย AI โดยมีนักประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ245เขตเข้าร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ให้สามารถถ่ายทอดนโยบายสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นทิศทางเดียวกันนายปฏิยพัฒน์กล่าวว่า AI เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไม่ได้เข้ามาแทนที่นักประชาสัมพันธ์โดยความน่าเชื่อถือยังต้องอาศัยวิจารณญาณของมนุษย์พร้อมเน้น3แนวคิดคือใช้ AI เพิ่มความเร็วแต่ต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือกับบทบาทสู่การวางกลยุทธ์การสื่อสารและมุ่งสื่อสารคุณค่าที่ประชาชนได้รับ พร้อมกำชับเรื่องข้อมูลส่วนตัวและลิขสิทธิ์โดยเฉพาะข้อมูลเด็กและเยาวชนทั้งนี้การอบรมครอบคลุมการใช้ AI เขียนข่าวผลิตภาพและวิดีโอการเขียนพร้อมและกิจกรรม AI Hackathon PR 2026เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กระทรวงแรงงานเปิดใช้ทัฟฟี่ฟองดูรับเรื่องร้องทุกข์ยกระดับบริการประชาชนพร้อมเตรียมขยายสู่แรงงานไทยในต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการทดลองใช้ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทัฟฟี่ฟองดูอย่างเป็นทางการร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แรงงานแจ้งปัญหาและร้องทุกข์ได้ง่ายรวดเร็วและโปร่งใสพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีระยะที่2กระทรวงแรงงานเตรียมขยายระบบให้แรงงานไทยในต่างประเทศทั่วโลกสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้จากทุกที่เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างไร้รอยต่อโดยเจ้าหน้าที่และทีมปฏิบัติงานได้ผ่านการอบรมการใช้งานระบบแล้วทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการนำนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยมาประยุกต์ใช้จริงเพื่อยกระดับการบริการภาครัฐขณะที่กระทรวงแรงงานจะติดตามและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์ปัญหาแรงงานไทยกว่า45ล้านคนทั้งในประเทศและต่างประเทศและให้ทุกเสียงร้องทุกได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่1ตุลาคมนี้พร้อมวางมาตรการคุมเข้มผู้ประกอบการโกงราคาตัดสิทธิ์ผู้ถูกขึ้นบัญชีดำ
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหรือไทยช่วยไทยพลัสโดยยืนยันว่าประชาชนจะสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้จะมีการเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและร้านค้าต่างๆเข้ามาลงทะเบียนในระบบหลังบ้านก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลสถานที่ให้บริการให้พร้อมก่อนที่ประชาชนจะเข้าไปเลือกใช้สิทธิ์สำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาทางกระทรวงได้ประสานงานกับผู้ประกอบการและสมาคมโรงแรมโดยกำหนดให้ทุกแห่งต้องใช้ราคามาตรฐานตามฤดูการท่องเที่ยวปกติห้ามมิให้มีการปรับเพิ่มราคาเพื่อฉวยโอกาสจากโครงการนี้อย่างเด็ดขาดหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันทีนอกจากนี้ทางกระทรวงยังได้เตรียมรายชื่อบัญชีดำสำหรับโรงแรมหรือร้านค้าที่เคยมีประวัติกระทำผิดเงื่อนไขในอดีตซึ่งกลุ่มผู้กระทำผิดเดิมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการป้องกันสิทธิประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้งาน
7: อย่างที่บอกครับว่า1ล้านสิทธิ์1ตุลาเนี้ยแน่นอนร้านค้าน่าจะเปิดก่อนครับหลังบ้านพอที่พักพร้อมทุกอย่างพร้อมก็ประชาชนลงใช้การจะขึ้นราคาคงราคาของโรงแรมเราจะไม่ยอมให้เกิดแล้วเราก็ไม่ให้โรงแรมเหล่านั้นร่วมโครงการถ้าเกิดมีปัญหามีแบ็คลิสต์ด้วยครับโรงแรมไหนใครทำก็ไม่ได้เข้าร่วมแล้วครับตอนนี้แบ็คลิสต์เรามีชัดเจนหรือร้านค้าที่เคยมีในอดีตใครอยู่ในแบ็คลิสต์ยืนยันว่าไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปแล้วคราวนี้ก็เราก็ต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและเข้มข้นครับยืนยันว่าเราจะมีวิธีการตรวจสอบแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับเพื่อให้สิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนได้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยอีกว่าเบื้องต้นกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ซึ่งได้รับการเห็นชอบในการขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 500,000 สิทธิ์เป็น 1 ล้านสิทธิ์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติมากยิ่งขึ้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีณอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชื่อมั่นว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากหลักฐานที่จับต้องได้สนับสนุนการศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีควบคู่กับการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดสกายวอล์กราชวิถีเฟสแรกเดือนตุลาคมนี้ยกระดับทางเดินสู่ย่านการแพทย์ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครโดยสำนักการโยธาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าราชวิถีจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกตึกชัยระยะทางประมาณ 1,300 เมตรล่าสุดคืบหน้าร้อยละ 38.31และเตรียมเปิดใช้งานเฟสแรกต้นเดือนตุลาคมนี้ครอบคลุมโซน A เกาะราชวิถีและโซน B เกาะพหลโยธินเพื่อเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกับสกายวอล์กเดิมและย่านการแพทย์ใจกลางเมืองการออกแบบยึดหลัก Universal Design ขยายทางเดินกว้าง4เมตรรองรับรถเข็นและเตียงผู้ป่วยพร้อมติดตั้งลิฟต์สาธารณะ4จุดและปูบล็อกอักษรเบรลตลอดเส้นทางรวมถึงเลือกใช้วัสดุที่ทนทานและกันลื่นเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มทั้งนี้สกายวอล์กจะเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ากับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลสำคัญหลายแห่งอาทิโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักพระราชวังนอร์เวย์ที่ระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่ห้าแห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตอย่างสงบณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลเมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา6นาฬิกา35นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา11นาฬิกา35นาทีตามเวลาประเทศไทยสิริพระชนมพรรษา89พรรษาขณะที่เจ้าฟ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารพระชนมายุ53พรรษาจะเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์นอร์เวย์องค์ใหม่ทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ทรงขึ้นครองราชในปี2534และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกภาคส่วนในนอร์เวย์รวมทั้งทรงมีบทบาทสำคัญในการปลอบโยนประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ทรงเข้าประทับในโรงพยาบาลหลายครั้งเนื่องจากพระอาการประชวรแต่พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะสละราชสมบัติโดยทรงให้เหตุผลว่าพระราชสัตยาธิฐานที่ทรงให้ไว้ต่อรัฐสภานอร์เวย์มีผลผูกพันตลอดพระชนชีพพลจตวราชารามบาสเน็ตโฆษกกองทัพเนปาลเปิดเผยว่ากองทัพเนปาลส่งเฮลิคอปเตอร์จำนวน2ลำไปปฏิบัติการกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีคนงานและประชาชนติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในเขตราสุวาอย่างน้อย350คนได้รับความช่วยเหลือแล้วและกำลังเร่งอพยพประชาชนกว่า100คนที่ยังติดค้างอยู่ในอุโมงค์ แห่งนี้ให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้เหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย469รายสูญหายอีกเกือบ 1,000 รายอย่างไรก็ตามทางการเนปาลประกาศสั่งระงับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตแล้วเนื่องจากความเสี่ยงสูงขั้นการทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากฐานน้ำแข็งกั้นขวางจะพังทลายสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการประณามต่อการตัดสินใจของสหรัฐที่ประกาศให้กลุ่มปฏิบัติการปาเลสไตน์เป็นองค์กรก่อการร้ายเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมโดยสันติและการรวมกลุ่มรวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะอย่างเกินกว่าเหตุและไม่มีความจำเป็นความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการปราบปรามการก่อการร้ายเช่นเดียวกับที่อังกฤษประกาศให้กลุ่มดังกล่าวเป็นองค์กรก่อการร้ายเมื่อปีที่แล้วหลังก่อเหตุบุกรุกฐานทัพอากาศบริชนอร์ตันของกองทัพอังกฤษอย่างไรก็ตามศาลฎีกาของอังกฤษจะพิจารณาการตัดสินใจดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้รายการกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีชายพรเลิศอัครปรีดีทำสถิติได้ดีที่สุด4เมตร68เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้วยเหรียญเงินเป็นของยูกิโตชิอิซากะจากประเทศญี่ปุ่นทำสถิติไป4เมตร66เซนติเมตรส่วนอันดับ3ตกเป็นของแบทิลจุงควิสจากสวีเดนทำสถิติไป4เมตร2เซนติเมตรการแข่งขันเทเบิลเทนนิส WTT Feeder ที่เมืองโอโลมอสสาธารณรัฐเช็กประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศทิพย์อรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยคว้าชัยจากโม่ช้างจากประเทศแคนาดาไป3ต่อ2เกม81 12 10 81 11 5และ11 6ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่หญิงสุธาสินีสเวตบุตรสู้เต็มที่ก่อนพ่ายรินเมนเดจากญี่ปุ่น2ต่อ3เกม91 11 7 11 9 13 15และ81ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายด้วยหลังจากนี้สุธาสินีสเวตบุตรจะมีโปรแกรมลงแข่งขันกับอรวรรณภารนังในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่ซึ่งจะพบกับคู่จากประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 21:30 นนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก6สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาซอฟบอลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาซอฟเทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยร่วมแถลง Meet the Place กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่3ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยจะนำผลงานและสถิติต่างๆในการเข้าร่วมเอเชียนเกม2026มาเป็นตัวชี้วัดทั้งการส่งแข่งขันหรืองบประมาณในอนาคตด้วยซึ่งเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมชาติไทยคว้ามาได้12เหรียญทองในครั้งนี้ก็คาดหวังว่าจะเพิ่มเป็น15เหรียญทองขณะนี้ภาพรวมทีมชาติไทยมีการเตรียมการที่ดีและต่อเนื่องหลังเป็นเจ้าภาพซีเกมทำให้หลายชนิดกีฬาเก็บตัวค่อนข้างยาวสุขภาพร่างกายนักกีฬาส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากส่วนบางคนที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ในการดูแลของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาคิดว่าร้อยละ90จะสามารถหายจากอาการบาดเจ็บได้ทันส่วนเรื่องเบี้ยเลี้ยงมีเพียง12สมาคมที่ส่งเอกสารล่าช้าแต่ทุกสมาคมจะบริหารจัดการเพื่อให้นักกีฬาได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมือนทุกสมาคม
12: เบี้ยเลี้ยงเนี่ยเราพูดไปถึงเดือนกันยาแล้วนะครับว่าเราจะมีเริ่มแข่งเนี่ยวันที่19บางชนิดกีฬาเริ่มแข่งก่อนนะเช่นฟุตบอลหญิงเป็นต้นนะเรื่องของการเตรียมเอกสารเพื่อเบิกเนี่ยของเดือนกันยาถึงวันที่19เนี่ยเราจะพยายามเบิกให้ได้ให้เสร็จทั้งหมดเลยเนี่ยภายในเดือนกันยานะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการล่าช้าไม่มีการค้านจ่ายครับ
11: ขณะที่บิวภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยกล่าวว่าเอเชียนเกมในครั้งนี้ลงแข่งขัน3อีเวนต์คือ100เมตรชาย200เมตรชายและ4คูณ100เมตรชายซึ่งถือว่าหนักพอสมควรเพราะแต่ละประเภทต้องลง3เที่ยว สำหรับการแข่งขัน100เมตรชายคู่แข่งถือว่าแข็งมากแต่คิดว่าจะเป็นแรงผลักดันให้สร้างสถิติ 9.8 วินาทีให้ได้แต่ก็จะไม่กดดันตัวเองพลเอกเพิ่มศักดิ์พวงสาโรจน์นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยแถลงการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรายการ THPSA แห่งการคิงคัพ2026เลเวล3ระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ที่สนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยจะเป็นการจัดการแข่งขันปืนสั้น7ดิวิชั่นมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน213คนจาก7ประเทศประกอบด้วยจีนลาวมาเก๊าออสเตรเลียฮ่องกงสวีเดนและไทยนอกจากนี้สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยยังได้เปิดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันยิงปืนลูกซองของรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกในรายการ2026 Shotgun World Shoot Greetระหว่างวันที่23กันยายนถึง4ตุลาคมที่ประเทศกรีซโดยสมาคมได้ส่งนักกีฬาทีมชาติไทยรวม26คนร่วมชิงชัยในรุ่นต่างๆใน4ประเภทปืนลูกซองซึ่งมีนักกีฬาที่อยู่ในระดับต้นๆของโลกหวังที่จะขึ้นแท่นหลายประเภทโดยเฉพาะประเภททีมผานิชคัดนาครายงาน
13: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
14: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
13: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
14: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
10: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมนต์
15: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติความลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเลิกแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
16: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
17: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
16: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
17: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเรื่องราวที่นำมาเสนอกันในวันนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่ชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเป็นงานเขียนที่หยิบเอาความขัดแย้งทางความคิดมาถ่ายทอดผ่านชีวิตของเจ้าของสำนักพิมพ์ที่กำลังเผชิญวิกฤตทั้งทางธุรกิจและทางจิตใจเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะเลิกกิจการสำนักพิมพ์ที่ทำด้วยใจรักแต่ขาดทุนหรือไม่ขณะเดียวกันเขาก็มีความไม่พอใจผู้จัดการศาลเจ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสำนักพิมพ์ของเขาและคณะงิ้วที่มาแสดงเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเชิญไปรับฟังกันต่อได้เลยค่ะ

รุ่งเช้าขณะที่เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาออกจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปลิ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มักจะเอาลิ้นดุลให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจำเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีนิ้วเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจิ้นเพราะเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยูและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจินปันสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับงิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกับสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมงิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่นลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2ผมหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงนิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเลี้ยวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้น1เห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้า
ผมปรับมุมกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการสันเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริงๆเสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการสันเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเองถ้าหากผมยกเลิกให้ใช้สถานที่ทางสันเจ้าคงไม่สามารถปิดถนนเพื่อตั้งโรงนิ้วได้พื้นที่หน้าสันเจ้าก็คงคับแคบเกินไปหากจะทำได้ก็คงเพียงมีการแสดงตามเงื่อนไขพิธีกรรมเล็กๆในสิ่งที่พวกเขานับถือแต่แน่นอนว่าคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนและกลุ่มคนที่เคารพนับถือศาลเจ้าแห่งนี้ย่อมได้รับผลกระทบในแง่ของความศรัทธาและประเพณีอันคุ้นชินและความภาคภูมิใจมาหลายสิบปีแม้ว่าจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่แต่ผมจะละเลยพวกเขาไปได้หรือเช่นเดียวกับคณะงิ้วที่ผมแม้จะไม่ได้หลงไหลปราบลื้มกับศิลปะประเภทนั้นแต่ระหว่างการเดินทางสู่ความล่มสลายผมจะมีส่วนในการซ้ำเติมพวกเขาหรือผมรู้สึกถึงความทะมึนยิ่งใหญ่ของเหตุผลเหล่านั้นจึงหลีกเลี่ยงการคิดไข้ครวญให้ตลอดรอดฟังสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือผู้จัดการศาลเจ้าเอาเปรียบไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของคนอื่นและเด็กหนุ่มงิ้วคนนั้นก็เป็นขโมยคุณธรรมอะไรที่แอบอ้างไม่เป็นความจริงผมถึงสำนักงานตั้งแต่เช้าเหลือบมองเต็นท์หลังนั้นประตูเปิดอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ด้านในหลังจากไขประตูเข้าออฟฟิศชั้น2นั่งลงถอนใจตัดสินใจเด็ดขาดโทรศัพท์หาสารวัตรซึ่งรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเพราะไม่อยากจะแจ้งความให้เด็กหนุ่มคนนั้นต้องถูกดำเนินคดีแต่จำเป็นที่เรื่องนี้ต้องใหญ่พอให้ผมบอกเลิกข้อตกลงได้ไม่เกิน10นาทีในตำรวจหนุ่มซึ่งได้รับมอบหมายจากสารวัตรก็มาถึงผมเล่าเรื่องราวให้ฟังผมลืมแท็บเล็ตไว้ที่ชั้นหน้าห้องแต่เมื่อมาถึงตอนเช้ามันได้หายไปจึงเปิดกล้องย้อนหลังดูพบว่าเด็กหนุ่มในคณะงิ้วเป็นคนเอาไปซึ่งผมเล่าเรื่องนี้อีกครั้งที่หน้าเต็นท์ของเด็กหนุ่มด้านล่างท่ามกลางคนของคณะงิ้วที่มามุงดูรวมถึงผู้จัดการศาลเจ้าร่างอ้วนที่มีสีหน้าบอกบุญไม่รับผมชี้เข้าไปในเต็นท์ผมเห็นเด็กคนนั้นเอาไปซ่อนไว้ในเต็นท์ผมบอกมองหน้าผู้จัดการศาลเจ้าสื่อความหมายว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบแต่ก่อนที่จะมีการค้นเด็กหนุ่มคนนั้นก็ถูกตามตัวมาถึงเรื่องนี้มันชั่วนะอ้วไม่นึกเลยว่าลือจะมีนิสัยขี้ขโมยไปเอามาคืนเขาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสูงวัยที่น่าจะเป็นผู้ดูแลคณะงิ้วตวาดอุดด่าใส่เด็กหนุ่มทันทีผมเปล่าขโมยครับผมเก็บไว้ให้กลัวว่าถ้ามันหายไปผมจะถูกสงสัยรุ่งเช้าขึ้นมาผมก็นั่งรอพอพี่เข้ามาก็คืนพี่เข้าไปแล้วเด็กหนุ่มบอกคืนที่ไหนในตำรวจตะคอกถามเสียงเข้มพี่คนที่สวมแว่นมีหนวดผมคืนให้พี่เข้าไปแล้วก็ออกไปซื้อของวินาทีนั้นนึกโกรธตัวเองที่ไม่รอบคอบกดโทรไลน์หาพี่โชติซึ่งทำงานอยู่ชั้น3และก็มักมาทำงานเช้าเสมอก็ได้รับคำยืนยันว่าเด็กหนุ่มนั่งรออยู่ที่บันไดแล้วก็คืนไว้กับแกแล้วจริงๆตามที่อ้างกล่าวว่าเดี๋ยวจะเอาลงมาคืนให้โอเคครับขอโทษทีน้องที่พี่เข้าใจผิดผมบอกเด็กหนุ่มก่อนหันหน้ามาหาในตำรวจโทษทีครับหมวดน้องก็คืนกับอีกคนนึงแล้วผมไม่ได้ถามเองผมพูดรัวเร็วเหมือนตัวเล็กลงทันใดรู้สึกได้ว่าสายตารายรอบจิกมาที่ผมมีอะไรก็บอกกันได้ไม่น่าทำเป็นเรื่องใหญ่เลยผู้จัดการศาลเจ้าพูดตำหนิน้ำเสียงราบเรียบผมรู้สึกทั้งโกรธและก็อายอยากตอบโต้กลับไปเรื่องที่ไม่ควรมีใครขึ้นไปยุ่มย่ามบนตึกซึ่งผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้สถานที่อีกต่อไปก็ได้แต่ไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้แพ้ชวนตีผมจะเอาคืนผู้จัดการศาลเจ้าทีหลัง
ผมผิดเองครับอันที่จริงแล้วผมไม่ควรขึ้นไปแต่ผมจำบทไม่ค่อยได้ก็เลยขึ้นไปหาที่สงบไม่อย่างนั้นคงไม่เกิดเรื่องผมขอโทษด้วยนะครับเฮียเด็กหนุ่มเจาะจงพูดกับผมเหมือนยื่นมือมาให้ผมขณะที่ผมกำลังจะจมน้ำไม่เป็นไรอ่ะตามสบายเถอะแต่เรื่องนี้พี่ขอโทษแล้วกันผมตบบ่าเด็กหนุ่มไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าที่พูดไปเช่นนั้นด้วยความจริงใจหรือว่าแก้เก้อเอาล่ะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแยกย้ายกันได้แล้วในตำรวจสรุปจบเรื่อง

ผมเชิญนายตำรวจหนุ่มดื่มกาแฟกล่าวขอโทษที่ทำให้เสียเวลาและก็ได้คุยกันต่อเรื่องศาลเจ้าจึงได้ทราบว่ามีคนร้องเรียนไปที่สน.หลายครั้งแล้วเรื่องเสียงดังที่เกิดจากการแสดงงิ้วและก็พิธีกรรมต่างๆแต่ตำรวจเองก็ไม่อยากเข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เท่าใดนักผมจึงบอกไปว่าปีหน้าผมอาจไม่ยอมไม่ใช่สถานที่ตั้งโรงงิ้วแล้วนายตำรวจออกอาการเห็นด้วยค่ำคืนนั้นผมพยายามสงบความคิดเกิดความรู้สึกอยากเคลียร์ต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่คนนั้นให้จบโดยเร็วน้ำเสียงกระตือรือร้อนของเขาตอนคุยกันเรื่องต้นฉบับกลับมาก้องกังวานในหูในขณะเดียวกันความขุ่นเคืองที่มีต่อผู้จัดการศาลเจ้าและองคาพยพแห่งเรื่องราวก็เหมือนยืนมองอย่างเยาะเย้ยอยู่เงียบๆจนท้ายที่สุดผมปิดหน้าต้นฉบับลงเปิดกล้องวงจรปิดดูอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าการแสดงได้จบลงไปแล้วจากกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นนั่งอยู่ที่ตีนบันไดหน้าเต็นท์ของตนมือถือกระดาษพึมพำท่องบทเหมือนวันก่อนผมเอ่ยปากอนุญาตแล้วแต่เขาคงไม่กล้าขึ้นไปหรือว่าอาจจะถูกใครห้ามเอาไว้ผมกลับไปอ่านต้นฉบับอีกครั้งแต่ก็ยังคงเปิดโปรแกรมกล้องทิ้งเอาไว้พบว่านานมากทีเดียวที่เด็กหนุ่มคนนั้นขมักขม้นท่องบทอยู่ที่เดิมภาพที่เห็นเหมือนจะกล่าวหาผมอยู่ไกลๆเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กหนุ่มนั่งอยู่ในเต็นท์นุ่งเพียงกางเกงขาสั้นส่งยิ้มให้ผมอย่างขัดขลาดผมหยุดลังเลก่อนจะเอ่ยปากบอกเขานายขึ้นไปได้นะชั้นบนน่ะขอบคุณมากครับแต่ไม่เป็นไรครับเฮียหึมีใครสั่งห้ามหรือเปล่าวะเปล่าหรอกครับเขาตอบผมหยุดอยู่ชั่วครู่ลังเลในความรู้สึกของตนเองนายอ่ะตามพี่มาด้านบนหน่อยสิผมบอกเขารีบใส่เสื้อแล้วก็เดินตามผมมาอย่างงุนงงสงสัยผมเดินนำเขาขึ้นบันไดผ่านชั้น2แล้วก็ชั้น3ไปจนถึงประตูเหล็กชั้น4เลื่อนกลอนเปิดออกไปสู่ชั้นดาดฟ้ามีชุดโต๊ะเก้าอี้พลาสติกที่คนในสำนักงานใช้นั่งดื่มกินกันในโอกาสพิเศษสีหน้าของเด็กหนุ่มมีท่าทีหวาดหวั่นเรื่องเมื่อวานเนี้ยผมขอโทษจริงๆครับเฮียผมมากลัวว่าใครขึ้นมาพบแล้วมันจะหายเด็กหนุ่มร้อนตัวเด็กหนุ่มร้อนตัวพี่ก็ไม่ได้ติดใจเรื่องนั้นอ่ะนั่งสิผมชี้เขานั่งลงขณะที่ผมเองนั่งลงก่อนแล้วนายอ่ะไม่อยากได้หรอตอบพี่มาตามจริงเถอะก็อยากได้ครับแต่ว่ามันไม่ถูกต้องผมแสดงงิ้วสอนใจคนอื่นถ้าทำผิดซะเองก็ใช่ไม่ได้ถึงใครไม่เห็นแต่เจ้าเห็นเขาตอบหนักแน่นพี่เป็นคนแกล้งวางแท็บเล็ตเอาไว้เองผมไม่แน่ใจในเหตุผลของการพูดรู้แค่ว่าควรบอกความจริงออกไปเขามีสีหน้าแปลกใจแต่ไม่กล้าถามผมจึงเล่าต่อพี่อยากให้นายขโมยแล้วก็ใช้เป็นเหตุผลที่จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งโรงงิ้วอีกพี่ต่างหากล่ะที่ต้องขอโทษนายอ่ะแต่ถ้าผมไม่ขึ้นไปยุ่งก็คงไม่เกิดเรื่องอ้าวแล้วนายไม่โกรธเหรอไม่หรอกครับ

แม่กวนอิมท่านสอนเรื่องความรักและก็การให้อภัยนี่พี่เห็นนายพูดเรื่องนี้หลายรอบแล้วนายเล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นมายังไงอ่ะถึงได้มาอยู่ที่นี่ผมจึงได้รู้เรื่องราวว่าเด็กคนนี้เขาเกิดในสลัมไม่ได้มีเชื้อสายจีนเพียงแต่แม่ขายไส้กรอกอยู่แถวโรงงิ้วจึงได้รู้จักกับเจ้าของคณะก็เลยฝากฝังให้มาอยู่โรงงิ้วพอได้กินได้อยู่งิ้วจึงเป็นทุกอย่างในชีวิตของเขาตั้งแต่นั้นมาเด็กหนุ่มบอกว่าเขามุ่งมั่นจะเป็นตัวแสดงหลักของคณะซึ่งไม่ง่ายเลยกับคนที่ไม่เคยมีเชื้อสายหรือว่าได้รับการฝึกฝนอย่างดีจะก้าวขึ้นไปได้ทางเดียวก็คือเขาจะต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แต่ก็ไม่ง่ายอีกเช่นกันเพราะว่างิ้วแต้จิ๋วคณะนี้ยังอนุรักษ์การแสดงแบบดั้งเดิมที่ต้องพูดภาษาจีนก่อนหน้านี้เขาจึงต้องท่องจำแบบคาราโอเกะถึงแม้ตอนนี้จะเรียนภาษาจีนจนพูดได้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่คล่องส่งผลถึงการสื่ออารมณ์ในการแสดงหากว่าเจ้าดีให้ได้เขาจึงต้องทบทวนฝึกฝนให้มากกว่าคนอื่นแต่งิ้วอ่ะก็แทบจะไม่มีคนดูแล้วนะผมแย้งผมรู้ครับแต่หากยังมีศาลเจ้างิ้วก็ยังมีการแสดงและต่อไปอ่ะถึงจะไม่มีคนดูแล้วก็ยังมีเจ้าดูผมปล่อยเขาเล่าเพียงพยักหน้ารับฟังสัมผัสได้ทั้งความสุขในน้ำเสียงเมื่อพูดถึงเรื่องนิ้วเห็นถึงความศรัทธามุ่งมั่นแม้รั้วเป้าหมายปลายทางมุ่งสู่ความถดถอยเหมือนมีพลังบางอย่างที่แผ่ขยายออกมาสู่ตัวผมด้วยเอาล่ะเท่าที่ได้ฟังนายเล่าน่าประทับใจมากนะคราวนี้พี่จะบอกเหตุผลจริงๆที่พี่พานายขึ้นมาที่เนี่ยคือจะบอกว่าบนเนี้ยมีพื้นที่กว้างขวางสวิตช์ไฟอยู่ใกล้กับประตูนายขึ้นมาฝึกซ้อมอะไรของนายที่นี่ได้เลยแต่ว่าตอนลงไปอ่ะก็ปิดไฟปิดประตูให้ด้วยขอบคุณมากๆเลยครับเฮียว่าแต่เฮียจะไม่ให้เราใช้พื้นที่ตั้งโรงงิ้วแล้วจริงๆหรอครับผมมองเข้าไปในแววตาคู่นั้นมีประกายเศร้าแต่ก็แฝงไว้ด้วยความหวังพี่กำลังคิดอยู่เป็นความจริงที่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบผมอยากตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าด้วยการปฏิเสธให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันอีกแต่เมื่อต้องตัดสินใจเข้าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงเดิมๆก็กลับมาอีกครั้งกลัวว่าถ้าตัดสินใจไปแล้วจะมารู้สึกผิดภายหลังผมพาครอบครัวไปทานข้าวเย็นนอกบ้านกลับถึงบ้านก็เกือบ2 ทุ่มผมเปิดกล้องวงจรปิดปรับเพิ่มเสียงโต๊ะจีนราว30 ชุดเรียงรายเต็มถนนผู้คนนั่งเต็มเกือบทุกโต๊ะผู้จัดการศาลเจ้ากำลังเปิดประมูลของมงคลคนไทยเชื้อสายจีนที่ส่วนใหญ่มีฐานะดีเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันแข่งประมูลในราคาสูงหลักหมื่นผู้ร่วมโต๊ะก็คอยเชียร์ส่วนกลุ่มที่อยู่รอบนอกซึ่งไม่ได้ร่วมประมูลก็จดจ่ออยู่กับอาหารบนโต๊ะแล้วก็พูดคุยกันขณะที่ด้านตรงข้ามเวทีประมูลห่างเพียงไม่ถึง20 เมตรงิ้วก็ยังคงทำการแสดงไปตามหน้าที่วันนี้เด็กหนุ่มสวมชุดสีแดงคล้ายขุนนางกำลังบีบเสียงแหลมออกท่าทางจริงจังผมไม่รู้จักเรื่องราวที่ทำการแสดงกันอยู่แต่คาดว่าเขาคงได้บทบาทสำคัญพอสมควรเท่าที่เห็นมีแต่คนสูงอายุแล้วก็เด็กๆซึ่งมากับผู้ใหญ่เท่านั้นที่จดจ่ออยู่กับเรื่องราวบนเวทีกระนั้นผมเชื่อว่าในประกายตาของเด็กหนุ่มคงเต้นระริกด้วยความสุขผมหยิบต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มขึ้นวางบนโต๊ะด้วยแรงกระตุ้นบางอย่างแต่แล้วก็กลับมาครุ่นคิดถึงการตัดสินใจของตนเองอีกครั้งแม้ว่าศิลปะการแสดงงิ้วจะถูกเพิกเฉยทอดทิ้งโดยคนส่วนใหญ่แต่เพียงไม่กี่คนที่สนใจมันก็มีความหมายสำหรับผู้แสดงแล้วและเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในตัวเด็กสักคนหรือว่าจะช่วยปลอบประโลมความหอยหาของคนรุ่นเก่าก็ถือว่าได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วเช่นกันแม้ว่าชุมชนละแวกศาลเจ้าจะมีคนไทยเชื้อสายจีนเป็นส่วนน้อยแต่พวกเขาก็มีตัวตนมีรากเหง้าที่ไม่ควรถูกเมินเฉยพวกเขามีสิทธิ์ที่จะดำรงไว้ซึ่งความศรัทธาและวิถีวัฒนธรรมของตนจุดกึ่งกลางของการอยู่ร่วมกันจึงเป็นความเข้าอกเข้าใจ
แต่ขณะเดียวกันสิทธิ์ของปัจเจกก็ไม่ควรถูกละเมิดผมตัดสินใจแล้วพรุ่งนี้จะยื่นคำขาดกับผู้จัดการศาลเจ้ายินยอมไม่ใช่สถานที่ตลอดไปตราบที่ต้องการภายใต้ข้อแม้ว่าเสร็จงานแล้วต้องจัดการเคลียร์สิ่งของออกจากโรงจอดรถให้หมดไม่เช่นนั้นผมจะขอยกเลิกข้อตกลงโยนภาระการตัดสินใจให้เขาบ้างผมถอนหายใจโล่งอกหันกลับมาจดจ่อกับต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มใช่มันคือสิ่งที่ผมรักคิดว่าการงานนี้คงต้องอยู่กับผมไปอีกนานแม้ว่ามันจะเป็นหนทางเดินสู่ความถดถอยก็ตาม

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งโดยวัดยวงแก้วได้จบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้ง

0: เป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
4: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้ายันค่ำเมาอย่างเดียว
5: ไม่เมาไม่พูด
6: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
4: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
6: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
5: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในวันพรุ่งนี
8: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงตามประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลกระทบในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนจึงแจ้งเตือนไปยัง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงโดยให้จัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอาทิถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: ที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำท่าจีน
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนราษฎรในพื้นที่โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งนี้นายวราวุฒิศิลปะอาชาได้มอบนโยบาย6ข้อสั่งการสำคัญได้แก่เร่งจัดทำแผนที่ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงจัดทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรณรงค์การเตรียมถุงฉุกเฉินประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และพื้นที่พักพิงบริหารจัดการน้ำต้นทุนและประสานข้อมูลกับเกษตรกรตรวจสอบความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องจักรโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและจัดทำฉากทัศน์สถานการณ์น้ำล่วงหน้าโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการตัดสินใจเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: จังหวัดยะลาเดินหน้า4มาตรการบริหารจัดการน้ำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยเพิ่มงบขุดลอกบึงแบเมาะลดความเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ
10: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณบึงแบเมาะอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและนายกเทศมนตรีนครยะลาร่วมให้ข้อมูลเพื่อเตรียมนำประเด็นสู่การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันที่1กันยายนนี้นายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยว่าเทศบาลนครยะลาวาง4มาตรการหลักได้แก่เร่งขุดลอกทางน้ำจากบ้านหน้าถ้ำ

0: และพื้นที่ท่าธงเพิ่มเส้นทางระบายน้ำจากพื้นที่เสี่ยงติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำหรือ IOT และเตรียมใช้โดรนขนาดใหญ่ขนส่งสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมตัดขาดส่วนบึงแบเมาะซึ่งมีพื้นที่กว่า300ไร่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการรองรับน้ำหากขุดลอกเพิ่มความลึกอีก 1.5 เมตรจะเพิ่มความจุรองรับน้ำได้อีกนับล้านลูกบาศก์เมตรอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพินดรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
4: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
3: ก้าขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
2: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
3: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
2: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
3: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทระนองนะครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับผมรับฟังได้ทั้งคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปหรือว่าจะมาฟังวิทยุออนไลน์ในช่องทางของ Facebook เพจสวทระนองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้ก็เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569วันทำงานวันสุดท้ายในรอบสัปดาห์นี้นะครับท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่มีฝนตกลงมาทั้งวันเลยนะครับวันศุกร์นี้ซึ่งก็ตกลงมาได้สักหลายวันแล้วนะครับในพื้นที่ระนองนี่ก็โหนะครับสมก็เป็นเมืองฝน8แดด4จริงๆเลยนะถึงจะตกไม่หนักหน่วงรุนแรงหรือว่ามีพายุแบบรุนแรงมหาศาลเท่าไหร่นะแต่ก็ตกพรำลงมาทั้งวันแทบจะไม่ขาดเม็ดเลยก็ว่าได้นะครับเนาะนี่แหละครับเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับเหมือนกับที่ประเทศเนปาล นะครับโอ้โหพบกับภัยธรรมชาติที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะหิมะถล่มนะครับเนาะทำให้มีภูเขาน้ำแข็งเนี่ยไปกั้นขวางลำน้ำแล้วก็มันพังทลายลงมานะครับเนาะน้ำจำนวนมหาศาลก็ลงไหลสู่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำนะครับเนาะน่ากลัวสุดๆมากๆเลยก็ว่าได้ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่น่าจะรุนแรงมากๆเลยนะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตโอ้ผมว่าน่าจะหลักพันเลยก็ว่าได้ซึ่งขณะนี้ก็ยังค้นหาไม่ครบแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าพายุนี่มาพายุโคลนนะครับมารุนแรงแล้วก็มากมายจริงๆเลยนะมองเห็นบ้านหรือว่าคนเนี่ยเหมือนตุ๊กตาตัวเล็กๆเลยนะครับไม่มีอะไรที่จะโหดร้ายมากกว่านี้แล้วนะครับนะภัยธรรมชาตินะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องมนุษย์นะครับก็ต้องปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้ละกันไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาในโลกใบนี้นะครับเราก็ต้องดำรงชีวิตสืบต่อไปให้ได้ละกันนะครับก่อนที่จะไปรับฟังบทเพลงเพราะๆยามค่ำคืนนี้นะครับเนาะเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองก็ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนตกสะสมและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้นั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับช่วงระหว่างดังกล่าวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันรวมถึงประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ในส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงเช่นเดียวกันโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับดังนั้นนะครับข้อควรระวังและภัยที่ต้องเฝ้าระวังก็คือให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มและพื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึงลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงนะครับการอยู่ใต้ที่ต้นไม้ขนาดใหญ่รวมถึงป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในส่วนเรือเล็กนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวทางนี้นะครับประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนจากทางราชการรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานพาหนะทุกประเภทบนท้องถนนเช่นเดียวกันสำหรับชาวเรือนะครับเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเข้มงวดการใช้อุปกรณ์เสื้อชูชีพกับผู้โดยสารทุกคนแล้วก็ติดตามสถานการณ์รวมถึงควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะครับเช่นเดียวกันแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นถ้ำน้ำตกหรือว่าห้วยหนองคลองบึงต่างๆต้องหลีกเลี่ยงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้องเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทางนี้นะครับหากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่สามารถแจ้งได้ที่นะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจำสายด่วนง่ายๆก็คือ1784ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ

0: รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: จักจักนุ๊กดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สู้อายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: ัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องใกล้ตัวปัจจุบันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนับเป็นปัญหาที่สำคัญและยิ่งจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและเป็นเหตุให้หลายครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับนอกจากนั้นยังทำให้อนาคตของชาติส่วนหนึ่งมีปมในใจติดตัวไปตลอดชีวิตปัญหาความรุนแรงอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาหนึ่งในสังคมของทุกประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งผู้ถูกกระทำโดยมากมักจะเป็นคุณแม่และลูกน้อยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550ถือว่าเป็นกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ให้คำนิยามของความรุนแรงในครอบครัวนั้นหมายถึงการกระทำใดๆโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพหรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัวหรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดกองทำให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการไม่กระทำการหรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่ชอบแต่ไม่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาทและคำว่าบุคคลในครอบครัวนั้นหมายถึงคู่สมรสคู่สมรสเดิมผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุตรธรรมสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งบุคคลใดๆที่ต้องพึ่งพาและอยู่ในครัวเรือนเดียวกันการให้ความคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายดังกล่าวได้ระบุให้ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ที่พบเห็นหรือทราบการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมีหน้าที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองใดๆการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อาจกระทำได้ในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการแจ้งโดยเป็นคำพูดยื่นเป็นหนังสือโทรศัพท์หรืออีเมลหรือวิธีการอื่นใดและเมื่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พบเห็นหรือทราบการกระทำรุนแรงในครอบครัวพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการกระทำได้ในทันทีซึ่งหากผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงต้องการที่จะดำเนินคดีก็ต้องจัดให้ผู้นั้นร้องทุกข์ตามกฎหมายหากผู้นั้นไม่สามารถร้องทุกข์ได้ตนเองพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ร้องทุกข์แทนและในการสอบสวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพนักงานสอบสวนจะต้องจัดให้มีจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงร้องขอรวมอยู่ด้วยเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาและนอกจากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกคำสั่งหรือในการกำหนดวิธีการหรือมาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราวระหว่างสอบสวนไม่ว่าจะมีการร้องทุกข์หรือไม่เช่นให้ผู้ถูกกระทำรุนแรงชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นตามสมควรการสั่งห้ามเข้าใกล้ครอบครัวรวมถึงจัดการให้เข้ารับการตรวจจากแพทย์ทั้งนี้ไม่ว่าคดีความรุนแรงในครอบครัวจะดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนคู่กรณีสามารถยอมความกันได้โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ถูกกระทำรุนแรงต้องปฏิบัติตามทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำผู้ที่กระทำความให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวกฎหมายกำหนดโทษให้ผู้นั้นต้องรับโทษฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกฎหมายได้กำหนดความผิดในฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอันยอมความได้จึงต้องให้มีการร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับตั้งแต่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์มิฉะนั้นจะถือว่าขาดอายุความแต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเป็นคดีที่มีความซับซ้อนละเอียดอ่อนกว่าคดีอาญาในทั่วไปเพราะคดีความรุนแรงในครอบครัวเป็นการทำร้ายกันในระหว่างสมาชิกในครอบครัวแตกต่างจากการทำร้ายร่างกายในคดีอาญาปกติการใช้มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาทั่วไปที่มุ่งการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเดียวพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำความผิดในความรุนแรงในครอบครัวจะมีวิธีในการดำเนินคดีต่างหากโดยหวังให้ผู้กระทำความผิดนั้นกลับตัวและยับยั้งการกระทำความผิดซ้ำรวมทั้งให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกันในระหว่างบุคคลในครอบครัว
1: กลับมาที่รายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับหลังจากไปรับฟังเพลงเพราะๆยามค่ำคืนแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับที่ทางสวทรนองนำมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกค่ำคืนก็คือข้อเกี่ยวข้องกับกฎหมายนั่นเองนะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเผชิญเกี่ยวกับต้องการหาผู้รู้เข้ามาช่วยแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายในด้านต่างๆนะครับอย่าลืมโทรไปปรึกษานะครับ1157สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยชี้แจงชี้แนะให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวันนี้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับก็คือมีข่าวก็คือนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้ลงนามว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศนะครับทางนี้เพื่อจัดระเบียบคนต่างด้าวที่ไร้คุณภาพขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศไทยเราพักหลังนะครับเราจะได้ยินนะครับก็คือคนต่างชาติเนี่ยหลายสัญชาตินะครับไม่เจาะจงประเทศไหนนะที่มาพำนักอาศัยอยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็เริ่มก่อร่างสร้างตัวนะครับบางคนก็ประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่น่ารักเลยนะไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวแล้วคือจะมาอาศัยอยู่ถาวรเลยแล้วก็สร้างอิทธิพลต่างๆนานานะครับรวมถึงนะครับทำให้คนไทยเนี่ยมีความเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่าทางหน่วยงานของรัฐบาลนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการคัดกรองหรือว่าเป็นการจัดระเบียบสังคมเกี่ยวกับคนต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นจึงมีการลงนามว่าด้วยการเนรเทศนะครับชาวต่างชาติที่ไร้คุณภาพแล้วก็ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองของประเทศไทยรวมถึงไม่เข้าใจศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงกลุ่มที่กระทำความผิดทางกฎหมายแล้วก็คดีอาญาอีกด้วยและได้รับโทษตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดครบถ้วนจนพ้นโทษแล้วทางนี้นะครับใน6ฐานความผิดหลักได้แก่1เข้ามาหรือว่าอยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายคนเข้าเมือง2นะครับทำงานโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว3ประกอบธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว4ปลอมแปลงหรือว่าใช้เอกสารราชการปลอมกระทำความผิดกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปและ6นะครับเป็นตัวการผู้ใช้หรือว่าผู้สนับสนุนในความผิดตามข้อ1ถึงข้อ5นะครับพูดง่ายๆนะครับต้องเข้าเมืองตามถูกกฎหมายแล้วก็ปฏิบัติตนถูกกฎหมายเท่านั้นใครที่ทำผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อไหนก็ตามมีสิทธิ์ที่จะถูกข้อกล่าวหาการเนรเทศกลับประเทศตนเองได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการจัดระเบียบสังคมคนต่างด้าวที่น่าจะมีมาเนิ่นนานแล้วก็ว่าได้นะครับเนาะสำหรับในพื้นที่จังหวัดระนองเราเข้าใจกันดีว่าโอ้โหมีพี่น้องเมียนมาเยอะแยะมากมายเลยแน่นอนนะครับก็ต้องมีทั้งคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายนะก็ระวังไม่น่าเจอจับเมื่อไหร่นะครับสืบสาวเล่าเรื่องขึ้นมาว่าผิดกฎหมายข้อนู้นข้อนี้อาจจะถูกจับในประเทศกลับประเทศก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ฮัลโหล
2: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
3: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
4: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
1: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
1: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: กลับมาที่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับหลังจากที่ไปฟังบทเพลงเพราะๆมา 4-5 เพลงรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจยามค่ำคืนนี้นะครับผมก่อนที่เราจะจากกันไปในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวนะครับเป็นการเผยแพร่ความรู้ละกันอย่าถือว่าเป็นข่าวนะครับเนาะกรมควบคุมโรคได้รายงานสถานการณ์โควิด-19 นะครับซึ่งล่าสุดระหว่างวันที่1ถึง27สิงหาคม2569นี้นี่เองนะครับพบตัวเลขผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเลยนะครับดังนั้นขอเตือนพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังนะครับให้ยกระดับการป้องกันตนเองโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะหรือว่านะครับตามคนพลุกพล่านนั่นเองต้องใส่หน้ากากใส่แมสให้เรียบร้อยเลยนะครับทั้งนี้สถานการณ์ล่าสุด1ถึง27สิงหาคมพบผู้ติดเชื้อ 49,331 คนมีผู้เสียชีวิต8คนนะครับอันนี้หมายเหตุเลยเฉพาะคนที่ไปตรวจนั่นเองนะครับและคนที่ติดแล้วไม่รู้ตัวหรือไม่ไปตรวจนี่ผมว่าน่าจะเยอะมากๆเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะจากสถิติก็คือเกือบ 50,000 คนเลยมีคนเสียชีวิต8คนที่สำคัญ 1 ถึง 27 สิงหาเท่านั้นนะยังไม่ถึงครบเดือนเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นถ้าไม่อยากเป็นคนที่ติดโควิดหรือว่าเสียชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือบุคคลในครอบครัวนะครับต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันดังต่อไปนี้นะครับ1. สวมหน้ากากอนามัยให้เป็นประจำเลยเมื่อออกนอกบ้านสมัยก่อนนะ 4-5 ปีที่แล้วที่โรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดทุกคนจะใส่หน้ากากอนามัยนะครับถือไว้เป็นเรื่องปกติเลยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วคนก็ไม่ใส่ขณะนี้ใครใส่หน้ากากอนามัยก็ถือว่าเป็นแปลกเลยก็ว่าได้หาว่าเป็นคนป่วยมากนู่นนี่นั่นบ้างนะครับเนาะทั้งที่หน้ากากอนามัยเนี่ยเป็นการป้องกันตนเองที่เป็นวิธีที่ดีมากๆเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นใครรักสุขภาพตัวเองก็กลับมาสวมหน้ากากอนามัยก่อนได้เลยนะครับ2นะครับเมื่อรู้สึกว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดน้ำมูกไหลก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือสวมแมสทันทีเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อนะครับ3ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือว่าเจลแอลกอฮอล์4หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าขยี้ตาแคะจมูกหรือว่าจับปากนะครับรวมถึงนะครับสิ่งที่เราไม่ควรไปจับโดยเฉพาะสิ่งที่มีผู้คนจับเยอะแยะถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ก็ดี
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิงค์จรุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนยกระดับไทยสู่เสบียงของโลกสร้างสมดุลนำเข้าและปราบสินค้าลักลอบเด็ดขาด อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตน

0: งคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
1: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
0: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเราก
2: ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนยกระดับไทยสู่เสบียงของโลกสร้างสมดุลนำเข้าและปราบสินค้าลักลอบเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
3: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียมหอมแดงหอมหัวใหญ่และมันฝรั่งครั้งที่2ได้หารือถึงการเร่งขับเคลื่อนนโยบายสร้างความมั่นคงทางอาหารยกระดับประเทศไทยจากครัวของโลกสู่การเป็นเสบียงของโลกเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากำหนดกรอบการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าตามพันธสัญญา WTO และ FTA ไทยภูฏานอย่างมีสมดุลและเป็นธรรมอาทิการปรับลดปริมาณนำเข้ามันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปปี2569ลงเหลือ 78,000 ตันเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีความคล่องตัวเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรเข้ากับผู้ประกอบการโดยตรงเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้เกิดการใช้ตัวเลขความต้องการในประเทศเป็นตัวชี้เป้าในการส่งเสริมการผลิตไทยเพื่อทดแทนการนำเข้านอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการต่อข้อเสนอของภาคเกษตรกรเตรียมนำ4มาตรการได้แก่การบริหารช่วงเวลาการนำเข้าหอมหัวใหญ่สดไม่ให้ตรงกับช่วงผลผลิตไทยออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายนการใช้มาตรการทางภาษีที่เหมาะสมและขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไทยก่อนเป็นอันดับแรกนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในวันที่3กันยายนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
2: จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทุกภัยจนถึงวันที่2กันยายนนี้
4: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่โดยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้แจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากฝนตกหนักและมีความเสี่ยงจะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพอย่างเพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่ผมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: เนปาลปฏิเสธรับทีมช่วยเหลือจากต่างชาติในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโลกบาฮาดูเชตรีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเนปาลในวันนี้ที่ปฏิเสธรับทีมช่วยเหลือจากต่างชาติในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย489รายและมีผู้สูญหายเกือบ 1,000 รายเนื่องจากรัฐบาลเนปาลกำลังบริหารจัดการปฏิบัติการกู้ภัยด้วยตนเองทั้งหมดขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีใต้จะเจรจาเรื่องทีมกู้ภัยจากต่างชาติกับเนปาลต่อไปเนื่องจากพลเรือนชาวเกาหลีใต้ยังคงติดค้างอยู่ในพื้นที่ประสบภัยอย่างน้อย10รายและสูญหายอีก9รายเพราะไม่คำมั่นว่าจะให้เงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นจำนวนเงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติให้ทุกชีวิตธรรมชาติสร้างเราสร้างสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ธรรมชาติจึงมอบสรรพสิ่งเพื่อดูแลรักษาชีวิตทุกชีวิตธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพรเราเนี่ยไปพูดคุยกับหมอยาพื้นบ้านซึ่งพี่มองว่าคือกุญแจที่จะไขไปสู่สมบัติของมนุษยชาติพอเราเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นความอัศจรรย์ของสายสัมพันธ์ของคนกับต้นไม้สายสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติคือตอนที่เราไปสำรวจป่าเนี่ยเราจะเห็นสายสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติเขาจะรู้จักกันแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันสิ่งที่เองตั้งใจก็คือว่าเก็บรวบรวมสิ่งที่กำลังถูกพัดพาไปในยุคสมัยให้ได้มากที่สุดที่จะเก็บไว้แล้วก็ส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปก่อนที่องค์ความรู้นั้นจะหายไปตลอดกาล
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องเราทุกคนในมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยึดมั่นที่จะทำสิ่งดีๆร่วมกันกับเกษตรกรในชุมชนจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเราจริงจังกับการทำเกษตรอินทรีย์ต้นไม้ทุกๆต้นที่ปลูกต้องมาจากดินที่ดีไม่ใช้สารเคมีในดินไม่ใส่ปุ๋ยเคมีในสมุนไพรไทยของเราเราคืนสมดุลสู่ธรรมชาติเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองผู้บริโภคปลอดภัยเรายืนหยัดและยึดมั่นในปณิธานของเราเราอยากเห็นสังคมที่เริ่มต้นทุกอย่างด้วยการให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตให้ความสำคัญกับการดูแลธรรมชาติให้เวลาและหัวใจต่อผู้อื่นไม่เอาเปรียบให้การประกันรายได้ต่อเกษตรกรที่ส่งมอบผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อผู้บริโภคด้วยทีมงานที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งความรักวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราพร้อมที่จะรับภารกิจเพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทยสู่คนรุ่นต่อไปเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคขออภัยคุณผู้ฟังแล้วก็อาจารย์อาด้วยนะโอ้วันนี้ติดพันนะติดพันแล้วก็เผอิญเจอฝนด้วยก็เลยเข้ารายการช้านะครับขออภัยจริงๆด้วยนะวันนี้วันศุกร์ที่28แล้วนะครับ28สิงหาคม2569ระมัดระวังสุขภาพกันนะไข้หวัดระบาดเยอะนะทั้งโควิดทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็ฝนก็ยังมีตกอยู่ค่อนข้างจะที่พอสมควรนะครับผมมาก็มีฝนลงเม็ดอยู่พอสมควรเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับอาจารย์อามารอแล้วอาจารย์อามารอแล้วครับแฟนคลับของอาจารย์อาวันนี้เจอแน่นอนนะครับก็จะมีความรู้ดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอให้อาจารย์เข้าช้าไปนิดนึงนะครับ
2: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
1: เชิญครับเชิญครับวันนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับขออภัยผู้เบียดเชิญเลยครับ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็เจอข่าวคนเป็นโรคหัวใจกันเยอะนะคะ
1: แล้วมันเกี่ยวกับไอ้วัคซีนป่ะอาจารย์
2: จริงๆก็มีความสัมพันธ์อยู่ค่ะมีรายงานอยู่แต่ว่าก็คิดว่าไม่ใช่วัคซีน 100% ก
1: ็
2: อาจจะเป็นปัจจัยตัวบุคคลด้วยในบางคนน่ะนะคะ
1: ครับผมครับผมยังไม่ชี้ชัด 100% แต่มันมีปัจจัยอื่นๆที่มีความเกี่ยวพันด้วยโอเคครับเชิญครับเชิญครับ
2: ก็ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าหัวใจเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะลองเอามือซ้ายยกขึ้นมากำปั้นดูนะคะหัวใจคนก็ของเราก็จะประมาณนั้นนะคะก็อยู่กลางทรวงอกนะคะแต่ว่ายอดแหลมของหัวใจเนี่ยมันจะชี้ไปทางด้านซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เจ็บหน้าอกหรือเจ็บหัวใจอ่ะเราจะสังเกตว่า
1: ด้านซ้าย
2: เขาจะเอามือยกมาทาบตรงอกซ้ายโดยอัตโนมัติโดยสัญชาตญาณ
1: มันเอียงซ้ายมันเอียงซ้ายว่ากันเถอะ
2: ใช่ค่ะยอดแหลมของหัวใจจะชี้ไปทางซ้าย
1: แล้วก็หลอดเลือดใหญ่อยู่ตรงนั้นด้วยป่ะ
2: ใช่ก็จะมีหลอดเลือดที่มาเลี้ยง
1: หัวใจเส้นใหญ่สุดเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับ
2: ซึ่งหัวใจคนเราเนี่ยก็จะเต้นประมาณวันละแสนครั้งนะคะโดยประมาณนะคะวันหนึ่งแสนครั้งเลยนะคะแล้วก็เป็นกล้ามเนื้ออย่างหนึ่งนะคะหัวใจเราเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานหนักที่สุดในร่างกายด้วยนะคะขนาดเล็กเท่านั้นน่ะนะคะเพราะนั้นเราต้องรักหัวใจของเราให้มากๆนะคะสูบฉีดเลือดประมาณวันละ 2,500 แกลลอนนะคะหรือตกประมาณ 9,450 ลิตรต่อวัน
1: โอ้มากขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ครับ
2: เพราะว่ามันทุกวินาทีที่เรามีชีวิตนะคะ
1: oh.
2: ก็คือสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็มี4ห้องนะคะห้องบนขวาก็คือรับเลือดเสียจากร่างกายนะคะห้องล่างขวาก็คือเอาเลือดเสียจากห้องบนเนี่ยส่งไปปอดไปฟอกให้เป็นเลือดดีพอปอดฟอกเสร็จก็ส่งมาห้องบนซ้ายนะคะรับเลือดดีมาจากปอดนะคะแล้วก็ส่งต่อไปที่ห้องล่างซ้ายแล้วก็สูบฉีดออกไปเลี้ยงทั่วร่างกายอยู่แบบนี้
1: uh-huh.
2: นะคะเมื่อหยุดเต้นก็คือตายนะคะ
1: uh-huh.
2: ทีนี้หลอดเลือดหัวใจหลักๆเนี่ยนะคะจะมีอยู่3เส้นที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจนะคะโดยที่แขนงขวามี1เส้นแขนงซ้ายมี2เส้นนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 2-4 มิลลิเมตรก็น่าจะใกล้ๆกับหลอดดูดน้ำอยู่นะคะนะคะแล้วก็ตอนที่หัวใจห้องล่างซ้ายมันบีบตัวแรงเนี่ย นะคะเพื่อที่จะส่งเลือดไปเลี้ยงตั้งแต่หัวจนถึงปลายเท้าเราเลยเนี่ยนะคะจริงๆช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าหัวใจจะไม่มีเลือดไปหล่อเสี้ยววินาทีหนึ่งนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากแต่จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยสามารถที่จะสะสมพลังงานแล้วก็ออกซิเจนได้นะคะหลังจากนั้นพอหัวใจบีบปุ๊บมันจะคลายตัวรับเลือดไอ้ช่วงคลายเนี่ยมันก็จะคลายการกดทับหลอดเลือดแล้วก็จะไปหล่อเลี้ยงหัวใจตอนนั้นด้วยนะคะทีนี้โรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะคะมันก็เกิดจากการที่มีคราบขยะนะคะไขมันบ้างล่ะหินปูนบ้างแหละนะคะไปพอกสะสมอยู่ที่ผนังด้านในของหลอดเลือดก็คือหลอดเลือดเรามันเหมือนสายน้ำเนาะก็คือผิวมันต้องเรียบนะคะแต่ถ้าเกิดมันขรุขระมีคราบมีขยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลือดมันก็จะไหลเวียนไม่สะดวกนะคะ
1: ค
2: ซึ่งมันก็จะมีทั้งสาเหตุที่เราคุมไม่ได้หรือคุมได้นะคะที่คุมไม่ได้ก็คืออายุนะคะอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยบางทีมันก็มีการเสื่อมของหลอดเลือดนะคะคือมันไม่ยืดหยุ่นเหมือนเดิมมีการแข็งตัวบ้างแหละนะคะหรือว่ามีหินปูนไปเกาะบ้างแหละซึ่งเขาก็เจอว่าจริงๆเวลาที่เราไปตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดในผู้สูงอายุเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ที่เจอได้บ่อยค่ะเหมือนหนูจะพูดว่าไงเหมือนมันเป็นความเสื่อมตามนะคะเหมือนคนไปทำ MRI ถ้าอายุเยอะๆก็เสื่อมหมดอะนะคะแต่ว่ามันมากน้อยเนี่ยมันก็แล้วแต่คนบางคนเสื่อมเยอะแต่ไม่มีอาการอะไรก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เพศนะคะเขาบอกว่าไอ้โรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะคะเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยสถิติแล้วผู้ชายจะมีสูงกว่าผู้หญิงถ้าเป็นช่วงก่อนหมดประจำเดือนนะแต่พอผู้หญิงหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยสถิติใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าจริงๆฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็มีส่วนสำแล้วก็พันธุกรรมนะคะก็คือมันจะ
1: เสียงยาใน
2: ครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดก็มีค่ะสัญญาณชัดไหมคะ
1: โอเคมันขาดได้หายเมื่อสักครู่ต่อเลยครับอาจารย์ครับเมื่อกี้มันขาดไปนิดนึงครับอาจารย์ครับ
2: ก็คือถ้าค่ะถ้ามีคนในครอบครัวนะคะเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจก็มีโอกาสที่จะตกทอดลงมาได้นะคะสำหรับปัจจัยที่เราปรับเปลี่ยนได้นะคะก็คือเป็นพวกโรคเรื้อรังต่างๆนะคะก็คือไขมันความดันเบาหวานนะคะสูบบุหรี่นะคะก็คือพวกเนี้ยสูบบุหรี่นี่คือเลิกได้ก็เลิกเลยนะคะเป็นสาเหตุต้นๆเลยที่ทำให้เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจขาดเลือดลิ่มเลือดอุดตันอะไรต่างๆสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงมะเร็งด้วยนะคะแล้วก็ไขมันความดันเบาหวานเนี่ยพวกนี้มันทำให้หลอดเลือดอักเสบแล้วก็เสื่อมนะคะคือเส้นเลือดตีบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆไขมันมันลอยไปเกาะแล้วก็แคบลงอย่างนั้นไม่ใช่นะคะจริงๆกลไกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการอักเสบคือพอมันมีไขมันเนี่ยสะสมนะคะอยู่ในกระแสเลือดหรือว่ามีน้ำตาในเลือดที่สูงสูงนะคะหรือมีความดันหรือแรงดันในหลอดเลือดที่สูงสูงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้ผนังชั้นในของหลอดเลือดที่สัมผัสกับน้ำเลือดโดยตรงเนี่ยมันเสียหายได้นะคะคือมันอักเสบมันเสียหายทีนี้สมมติว่ามันมีไขมันในกระแสเลือดเยอะๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกับว่าผิวของผนัง

รูของหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะตีบแคบลงนะคะเลือดมันก็จะไหลผ่านไม่สะดวกถ้ามันเกิดที่บริเวณเส้นเลือดหัวใจนะคะมันก็อาจจะเกิดการตีบการอุดตันได้นะคะซึ่งทุกระดับเนี่ยต้องกินยาคือเขาก็จะบอกว่าตีบกี่เปอร์เซ็นต์เนาะถ้าเกิดว่าไปตรวจวินิจฉัยฉีดสีหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าตีบเกิน 70% นะคะหมออาจจะต้องพิจารณาให้คนไข้ทำบอลลูนหรือว่าใส่ขดลวดทางไม่ให้มันตีบนะคะหรือ50% แต่ไปเป็นตรงขั้วของหัวใจอะไรเงี้ยเริ่มมีอาการเยอะก็ทำให้หมออาจจะต้องพิจารณาทำบอลลูนหรือใส่ขดลวดได้นะคะทีนี้พอมันตีบมากๆเนี่ยหัวใจมันขาดเลือดปุ๊บนะคะกล้ามเนื้อมันไม่มีอันไหนเลือดไม่ไปเลี้ยงมันจะปวดนะคะตรงไหนก็แล้วแต่ที่เลือดมันไปเลี้ยงไม่ได้เนี่ยมันก็จะปวดนะคะคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกรุนแรงนะคะคือถ้าคนไข้ให้ประวัติเนี่ยมักจะบอกว่าเหมือนมีของหนักๆมาทับบริเวณกลางอกหรือมีอะไรมารัดนะคะอาจจะเหมือนกระสอบหนักๆหรือว่าบางคนบอกว่าเหมือนช้างเหยียบนะคะที่หน้าอกนะคะและการเกิดของตัวหัวใจขาดเลือดเนี่ยมักจะมีการล้าวไปบริเวณอื่นก็คือบริเวณคอบริเวณกรามบริเวณไหล่แขนซ้ายหรือสะบักหลังร่วมกับอาการอื่นๆคือมันจะไม่ใช่แบบแค่แบบเจ็บหน้าอกแบบแฟบหรืออะไรเงี้ยนะคะมันมักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยที่รุนแรงบวกพ่วงเข้ามาเช่นเหงื่อออกมากนะคะตัวเย็นซีดอะไรเงี้ยนะคะหายใจไม่อิ่มซึ่งบางทีมันอาจจะไปคล้ายๆกับพวกอาการกระเพาะกดไหลย้อนนะคะแต่ว่าจุดสังเกตเลยก็คือว่าถ้าอาการพวกเนี้ยมันไม่ดีขึ้นเลยอ่ะนะคะใน15-20 นาทีเนี่ยก็ควรจะเรียก1169หรือว่ารีบไปโรงพยาบาลนะคะแต่ถ้าเป็นโรคทางกระเพาะกดไหลย้อนเนี่ยบางทีกินยาลดกรดกินอะไรเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นแล้วมันมักจะสัมพันธ์กับมื้ออาหารอย่างกระเพาะเนี่ยก็อาจจะจุกหรือแสบร้อนตอนที่หิวหรือว่าก่อนกินข้าวแต่ถ้าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยก็มักจะเป็นหลังกินอิ่มหรือนอนราบแล้วกำเริบอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นปวดใต้ชายโครงขวานาน30-6 ชั่วโมงหลังกินอาหารมื้อใหญ่ๆที่เป็นของมันๆอันนั้นอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนะคะก็เราตัดสินกันที่ประมาณ20 นาทีเจ็บหน้าอกต่อเนื่องมีร้าวไปไหล่ซ้ายแขนคอแล้วพักแล้วไม่ดีขึ้นนะคะอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณของโรคหัวใจขาดเลือดนะคะทีนี้วิธีการนะคะก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะหรือว่าโทร116 1669เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหัวใจมันไม่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอื่นๆอย่างสมองเนี่ยก็อาจจะเซลล์สมองตายนะคะหรือว่าตัวหัวใจเองเนี่ยมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้นะคะวิธีการป้องกันนะคะก็คือเราก็จะต้องตรวจสุขภาพนะคะคนที่สุขภาพดีหรือว่าเป็นโรคประจำตัวอย่างเงี้ยก็ต้องไปตรวจเลือดตรวจอะไรกับหมอตามนัดหมายนะคะคนสุขภาพดีก็ตรวจสักอย่างน้อยปีละ1-2 ครั้งดูไขมันดูน้ำตาในเลือดนะคะเช็คความดันโลหิตนะคะแล้วก็เรื่องอาหารเนี่ยสำคัญนะคะก็พยายามควบคุมอาหารเพื่อไม่ให้น้ำตาลไขมันความดันเนี่ยมันสูงเกินค่าปกตินะคะก็พยายามลดการกินของผัดของทอดของเค็มของหวานเนาะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยถ้ามันไปอยู่ในหลอดเลือดนานๆเนี่ยมันก็ทำให้เส้นเลือดอักเสบแล้วก็เกิดการตีบการแข็งตามมาซึ่งกระบวนการในการเกิดเส้นเลือดตีบเนี่ยค่ะมันไม่ได้ใช้เวลาแค่วัน2วันนะคะกว่ามันจะตีบแคบเนี่ยนะคะใช้เวลาหลัก10ปีนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายที่ดีกับหัวใจเนี่ยจริงๆเป็นแบบไหนก็ได้นะคะแต่ที่มีข้อมูลชัดกว่าก็จะเป็นแบบแอโรบิกนะคะก็คืออย่างน้อยเนี่ย30 นาทีต่อวัน5 วันต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ถ้าเอาตาม
อุดมคติในตำรา

0: าเลยเนี่ยต้องแบบออกหนักประมาณหนึ่งนะคะก็คือหอบแฮกแฮกนะคะร้องเพลงไม่เป็นเพลงเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะไอ้ทางนั้นเนี่ยจะทำให้หัวใจมันได้ออกกำลังนะคะแล้วก็เลิกบุหรี่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจอะไรต่างๆก็เบื้องต้นก็ไปพบหมอก็อาจจะให้ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจก่อนนะถ้าช่วงที่มีอาการเนี่ยก็ไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าอาการมันหายไปบางทีคลื่นหัวใจมันอาจจะตรวจไม่เจอนะคะแล้วก็ถ้าหมอเขาสงสัยเพิ่มเติมเขาก็อาจจะให้ไปเดินสายพาหรืออะไรต่างๆนะคะทีนี้สมุนไพรอ่ะนะคะอาจจะไม่ได้มีบทบาทชัดเจนนะคะก็ถ้าคนเป็นโรคแล้วเนี่ยก็ต้องกินยาแผนปัจจุบันเป็นหลักนั่นแหละค่ะยาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นยาพวกต้านเกล็ดเลือดนะคะพวกแอสไพรินป้องกันเส้นเลือดตีบนะคะยาลดไขมันในเลือดพวกกลุ่มเซตินอะไรต่างๆถ้ามีโรคร่วมเบาหวานไขมันความดันหมอก็จะให้ยาเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้คุมโรคได้ตามเป้าหมายนะคะส่วนสมุนไพรที่น่าสนใจนะคะก็มีมาฝากกันประมาณ3ตัวนะคะต
1: ั
0: วแรกก็คือมะขามป้อมนะคะมะขามป้อมเนี่ยสามารถที่จะลดไขมันในเลือดแล้วก็ดูแลหลอดเลือดไม่ให้อักเสบได้นะคะมีการศึกษาการใช้สารสกัดมะขามป้อม500มิลลิกรัมต่อวันนะคะติดต่อกันนาน1เดือนแล้วก็หยุด3สัปดาห์ในอาสาสมัครสุขภาพดีแต่ว่ามีไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ HDL ที่เป็นไขมันดีค่อนข้างต่ำนะคะก็พบว่าในกลุ่มที่ได้มะขามป้อมเนี่ยนะคะเมื่อทดสอบการไหลเวียนของเลือดผ่านช่องขนาดเล็กนะคะก็คือเขาจะจำลองลักษณะของหลอดเลือดฝอยอ่ะนะคะคือเอาเลือดคนไข้มาผ่านเครื่องมือนึงเพื่อจะดูการไหลเวียนเลือดเขาบอกว่าเมื่อกินมะขามป้อมเข้าไปเนี่ยมันมีการไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นคือเลือดมันโฟลว์ดีขึ้นนะคะและเห็นผลแม้ว่าหยุดกินมะขามป้อมไปแล้ว3สัปดาห์ผลนั้นก็ยังคงอยู่นะคะอีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยก็คือใช้สารสกัดน้ำมะขามป้อมนะคะวันละ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมเป็นเวลา3เดือนนะคะแล้วก็มีการวัดค่าบางอย่างนะคะที่เขาเรียกว่าใช้ทำนายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอะไรต่างๆนะคะก็เพราะว่าตัวมะขามป้อมเนี่ยสามารถที่จะทำให้ค่าบ่งชี้เหล่านี้เนี่ยนะการอักเสบของหลอดเลือดอะไรต่างๆเนี่ยลดลงแล้วก็ระดับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ไขมันในเลือดก็ลดลงและที่สำคัญก็คือทำให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะอีกการศึกษาหนึ่งเป็นการใช้มะขามป้อมวันละ 1,000 มิลลิกรัมนะคะเป็นเวลานาน3เดือนเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ยาหลอกก็คือไม่ได้มะขามป้อมในคนไข้ไขมันในเลือดสูงจำนวน98รายนะคะก็พบว่ากลุ่มที่ได้มะขามป้อมเนี่ยมีระดับไขมันในเลือดเนี่ยลดลงนะคะทั้งคอเลสเตอรอลรวมไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลชนิดLDL หรือที่เรารู้กันว่าไขมันตัวนี้มันมีเยอะเราไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็จะมีดัชนีการเกิดหลอดเลือดแข็งเนี่ยลดลงถึง 39% นะคะซึ่งก็ถือได้ว่ามะขามป้อมน่าจะเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจในการใช้ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะตัวที่2ก็คือขมิ้นชันค่ะมีการศึกษาการใช้ขมิ้นชันนะคะให้กินติดต่อกันเป็นเวลา2เดือนนะคะแล้วก็วัดความสามารถในการขยายตัวของหลอดเลือดแดงนะคะเพื่อประเมินการทำงานของเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดนะคะก็พบว่าขมิ้นชันเนี่ยให้ผลในการทำให้เยื่อบุหลอดเลือดดีขึ้นนะคะโดยปริมาณที่เขาใช้เนี่ยอยู่ที่ตั้งแต่มีบางกลุ่มได้รับในปริมาณคือคูมินนะคะเป็นสารสำคัญ50มิลลิกรัมต่อวันและถ้าเพิ่มขนาดเป็นถึง200มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยของเคอร์คูมินนะคะก็จะทำใ มีเปอร์เซ็นต์ในการทำงานของเยื่อบุหลอดเลือดเนี่ยที่ดีขึ้นนะคะทีนี้ในผงขมิ้นชันหออภัยภูเบศเนี่ยไม่ใช่สารสกัดนะคะผงบรรจุอยู่ที่เม็ดละ400มิลลิกรัมเนี่ยจะให้ปริมาณเคอร์คูมินอยู่ที่ประมาณถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ15มิลลิกรัมต่อเม็ดนะคะ15มิลลิกรัมต่อเม็ดเพราะนั้นถ้ากินวันละ4เม็ดก็อาจจะได้ปริมาณขั้นต่ำของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะต่อมาก็คืออีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือขิงนะคะขิงเนี่ยสามารถที่จะลดการอักเสบในเลือดได้นะคะแล้วก็เพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายแล้วก็ช่วยขยายหลอดเลือดให้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็มีฤทธิ์คล้ายๆแอสไพรินอ่อนๆ นะคะก็คือมีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดแต่ไม่ได้ไปแนะนำให้ใช้ขิงแทนแอสไพรินนะคะแต่มันจะเสริมฤทธิ์กันแบบอ่อนๆนะคะสามารถกินร่วมกันได้นะคะยกเว้นว่าถ้าจะไปผ่าตัดหรือทำอะไรที่เสียเลือดก็ให้หยุดกินสมุนไพรอย่างน้อย2สัปดาห์นะคะส่วนยาแอสไพรินเนี่ยส่วนใหญ่หมอจะหยุดก่อนประมาณ7วันแต่ก็ให้ปรึกษาหมออีกทีหนึ่งนะคะว่าจะให้หยุดกี่วันนะคะแต่สมุนไพรส่วนใหญ่จะให้หยุดอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนทำหัตถการที่เสียเลือดนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยยังช่วยลดการสร้างไขมันที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการสลายไขมันด้วยนะคะก็คือมันทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนี่ยสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีรายงานต้านโรคอ้วนด้วยนะคะของตัวขิงนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นสมุนไพรนะคะเกี่ยวกับการดูแลเส้นเลือดนะคะก็จะมีมะขามป้อมขิงแล้วก็ตัวขมิ้นชันนะคะก็อาจจะกินตามสะดวกสลับกันไปกันมาได้นะคะค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: โอเคครับให้อาจารย์อาพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครฟังแล้วมีข้อสงสัยอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามเพิ่มเติมกับอาจารย์อานะครับหลังเบรกครับหลังเบรกโทรมาเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะครับ022900473ผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งฟังก็เซฟเบอร์ใส่มือถือไว้เลยนะครับหรือจดใส่สมุดไว้เวลาใช้ก็จะได้ใช้ได้รายการเรามีจันทร์ถึงศุกร์นะพฤหัสกับศุกร์ใช้เบอร์นี้นะครับ022900473ครับพักฟังสปอร์ตก่อน1ชุดครับจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมนะในประเด็นสุขภาพอื่นๆเรื่องราวของสมุนไพรเรื่องราวของอภัยภูเบศที่อยากจะถามเพิ่มเติมปรึกษาเพิ่มเติมเบอร์ที่แจ้งไว้นะครับ022900473ครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับอายเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
6: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วฮัลโหลโทรจากไหนครับ
7: จากจังหวัดแพร่ค่ะ
6: โอเคจังหวัดแพร่นะถามอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับ
7: ค่ะอยากถามว่าโรคหัวใจอ่ะหัวใจมันรั่วค่ะหัวใจรั่วทั้งสี่รูเลย
8: ค่ะ
7: ต้องไปผ่าใช่ไหมคะ
8: ถามว่าอะไรนะคะคุณมารุม
6: ผมก็ฟังไม่ทันเหมือนกันถามหัวใจเป็นอะไรนะครับ
8: หัวใจรั่วแต่ว่าคำถามว่าอะไรนะ
6: หัวใจรั่วใช่ไหม
7: จ้ะ
6: ลิ้นหัวใจรั่วใช่ไหมครับ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: แล้วคำถามคือ
7: หมอว่าต้องให้ไปผ่าค
6: ่
7: ะ
6: แล้วเราจะถามว่ายังไงครับ
7: อยากถามว่าไปผ่าแล้วมันดีไหมคะ
6: ไปผ่าแล้วมันดีไหมครับอาจารย
8: ์อ๋ออันนี้ต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจเลยค่ะคือตัวเองอาจจะไม่ได้มีความสามารถที่พิจารณาฟันธงให้ได้นะคะเพราะว่ามันมีระดับความรุนแรงของมันอยู่ค่ะคือบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไม่เยอะก็อาจจะเฝ้าติดตามอาการไปนะคะหรือว่าถ้าบางคนเป็นเยอะเนี่ยก็อาจจะต้องผ่าตัดซ่อมลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องให้คุณหมอพิจารณาเนาะเราอาจจะลองถามคุณหมอว่าถ้าไม่ผ่าเป็นอะไรไหมเนาะถ้าเกิดผ่ามีความเสี่ยงอะไรไหมแล้วเรารับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: คุณหมอบอกว่าถ้าเราไม่ผ่าเราก็จะเหนื่อยเพราะว่ามันรั่วไปหมดค่ะ
8: อันนี้เป็นตามอายุใช่ไหมคะ
7: ค่ะอายุก็68แล้วค่ะ
8: หรือว่าเป็นตั้งแต่เกิดคะ
7: ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดจำเพิ่งเป็นอาการมันเกิดตอนเมื่อเดือนกุมภาเลยค่ะหัวใจมันเต้นผิดปกติหัวใจเต้นไว140-150นี่ค่ะ
6: ครับหมอที่รักษาเราก็ดูแลเรื่องหัวใจเราและเขาก็แนะนำให้เราผ่าด้วยใช่ไหมครับ
7: เขาบอกว่าอยู่ที่แม่นั่นแหละแม่ตัดสินใจว่าต้องใครจะบังคับไม่ได้ต้องอยู่ที่แม่คนเดียวเขาบอก
6: แล้วผ่ากี่ลิ้นครับ
7: ฮะ
6: กี่ต้องเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนลิ้นหัวใจกี่ลิ้นครับรู้ไหม
7: เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งตัวไปลำปาง
6: ต้อง
7: นะ
6: เขาจะส่งตัวไปลำปางเพื่อไปผ่าตัดหรือเพื่อไปตรวจ
7: เพื่อไปตรวจก่อน
6: โอเค
7: จะผ่าได้ไหม
6: โอเคก็ควรจะไปนะควรจะไปแล้วก็ไปปรึกษาหมอที่ลำปางเลย
8: ใช่ค่ะ
6: เออควรจะไปที่ลำปางเพื่อไปคุยกับหมอเรื่องหมอผ่าตัดแล้วก็คุยเลยว่าผ่าแล้วมันจะดีขึ้นไหมโอกาสมันกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงแล้วยังไงก็ถามไปให้หมดเลยตรงนั้นอ่ะแต่ว่าเราควรจะไปตรวจความพร้อมเพราะว่าผ่ามันก็มีประโยชน์ครับ
7: หลังจากการผ่าน่ะมันจะมีโรคแทรกซ้อนอะไรไหมใช่ไหมคะ
8: ก็อย่างนี้นะคะเราต้องรับฟังคุณหมอที่เขาเชี่ยวชาญนะคะเขาคงไม่เอาตาสีตาสามาผ่าให้เราอะนะคะแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการผ่าตัดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทันสมัยมากขึ้นที่เขาส่งตัวเราไปเนี่ยก็เพื่อให้ไปเจอหมอที่เขาเชี่ยวชาญมีเครื่องไม้เครื่องมือดีอะนะคะแต่ว่าการผ่าตัดทุกอย่างนะคะหมอเขาก็ต้องวางแผนให้เราก่อนละค่ะแล้วก็ต้องได้รับการยอมรับจากเจ้าตัวเองด้วยอ่ะนะคะ
6: ใช่
8: ทีนี้เราก็อาจจะต้องพิจารณานะคะก็คืออย่าเพิ่งไปกังวลก่อนหน้านะคะไปคุยกับคุณหมอก่อนเพราะว่าบางทีถ้าลิ้นมันรั่วเยอะๆเนี่ยมันมีผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจเนี่ยมันอาจจะอันตรายกว่าการที่เราตัดสินใจไม่ผ่านอ่ะนะคะก็เดี๋ยวลองปรึกษากับคุณหมอแล้วก็วางแผนตัดสินใจกันอีกที
6: อย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะเดี๋ยวไปคุยกับหมอทีเดียวเลยแล้วก
7: ็คุณเขานัดวันที่15 กันยายนค
6: ่ะไปเลยครับไปเลยเตรียมตัวให้พร้อมทำใจให้สบายโอ้ไปคุยกับหมอยังไม่ได้ผ่า 100%
7: แข็งแรงไว
6: ้ใช่ทำให้แข็งแรงทำให้สบายใจไว้แล้วก็ไปคุยกับหมอให้ละเอียดเลยแล้วเราค่อยตัดสินใจอีกทีนึงนะ
7: ค่ะ
6: โอเคครับเคลียร์ครับ
7: ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอ
6: ธรรมดาเนาะคนเราจะผ่าตัดอะไรที่มันก็เครียดเหมือนกันนะอาจารย์ว่าผมเองขนาดผมเองนิดๆหน่อยๆยังทำใจแต่มันก็จะมีขึ้นเล็กๆอะไรเงี้ย
8: ค่ะ
6: โอเคครับสายนี้ครับอาจารย์อาฟังอยู่ถามเลยครับ
9: มาถามนิดนึงครับปกติเนี่ยไปตรวจเลือดเนี่ยแล้วก็คุณหมอเขาบอกว่าเป็นเม็ดรูปร่างเม็ดเลือดแดงเนี่ยผิดปกติแล้วก็ความข้นของเลือดเนี่ยต่ำไปนิดนึงอะค่ะทีนี้อยากถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าเราทานพวกขิงหรือว่าขมิ้นชันเนี่ยมันจะมีผลอะไรบ้างคะ
8: ส่วนตัวนะคะคิดว่ากินได้แต่ว่าคือไม่ได้สร้างผลเสียอะไรกับความผิดปกติของเลือดที่มีอยู่แต่ก็อาจจะไม่ได้ไปรักษาทำให้เลือดมันกลับมาปกติได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของความผิดปกติของเลือดเนี่ยอาจจะต้องคุณหมอเขาแนะนำยังไงอะคะเหมือนกับว่าเราขาดวิตามินหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าคะ
9: เขาบอกว่าขาดพวกธาตุเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบทานพวกตับหรือว่าอะไรพวกเนี้ยค่ะก็เลยตั้งแต่เด็กอะค่ะไม่ทานเลยพวกตับอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็เลย
8: แล้วคุณหมอเขาให้ธาตุเหล็กมาเสริมด้วยไหมคะ
9: เขาให้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันหมดไปก็คือไม่ได้ไปตรวจอีกเลยอะค่ะ
8: อ๋อแต่งี้หนูให้ข้อมูลไว้ว่าขมิ้นน่ะขมิ้นชันเนี่ยมีข้อมูลว่ามันสามารถจับเหล็กกับจับธาตุเหล็กในอาหารได้ทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กต่ำลงก็ถ้ากังวลว่าจะขาดธาตุเหล็กก็อาจจะเลี่ยงการกินขมิ้นชันไปค่ะแต่ว่าขิงเนี่ยไม่มีข้อมูลนะคะ
9: อ๋อปกติชอบทานพวกขิงอยู่แล้วอะค่ะ
8: ขิงไม่มีข้อมูลแต่ขมิ้นเนี่ยเขาเอาไปใช้ในพวกคนไข้โรคทาลัสซีเมียด้วยเพราะว่าคนไข้กลุ่มนั้นเนี่ยเขาจะมีธาตุเหล็กเกินเขาก็จะให้กินขมิ้นเพื่อใหเม็ดเลือดแดงมันไม่แตกง่ายอ่ะแล้วก็ช่วยลดธาตุเหล็กในเลือดได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้แรงเท่ากับยาจับเหล็กอะค่ะ
9: อ๋อค่ะ
8: อันนี้ฟังเป็นข้อมูลไว้ละกันแต่ว่าของคนไข้คิดว่ามันน่าจะเกิดจากไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ด้วยไหมคะ
9: ใช่
8: ก็เราสามารถที่จะซื้อวิตามิน B12 เสริมได้กินเสริมได้ในคนที่ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์อ่ะกินวิตามิน B12 เสริมส่วนท่านเหล็กอ่ะยังไม่ได้แนะนำให้ซื้อกินเองคือขอให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เป็นผู้จ่ายเพราะว่าถ้าไม่ขาดแล้วไปกินน่ะกลัวว่ามันจะเกินน่ะยกเว้นว่าเรากินหยุดแล้วแต่นะอันนี้ส่วนตัวมองว่าแบบนั้น
9: ค่ะค่ะ
8: ถ้าเหล็กมันเกินมากมันไม่ค่อยดีเหมือนกันมันจะทำให้โหลดการทำงานของตับค่ะ
9: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากน้อง
8: ค่ะ
6: โอเคครับอ้าวต่อครับยังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีครับเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
10: ครับสวัสดีครับพอดีเมื่อกี้ฟังว่าไอ้มียาแอสไพรินใช่ไหมครับที่ว่ามันจะมีไอ้ตัวมะขามป้อมกับเลมิชานนะไปทำตัวเหมือนกันกับยาแอสไพรินใช่ไหมครับ
8: ทั้งขิงทั้งตัวที่คล้ายๆแอสไพรินเนี่ยคือขิงนะคล้ายมากสุดเพราะว่ามันร้อนไงมันร้อนในทางแผนไทยก็มองว่ามันทำให้เลือดมันไหลเวียนดีขมิ้นก็มีข้อมูลแต่ว่าถ้าในมุมมองของฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นยาเนี่ยขิงน่าจะใกล้เคียงกับแอสไพรินมากกว่าค่ะ
10: สำหรับคือมันไม่มีตัวไหนมันต้องเอามารวมกันหมดเลยใช่ไหมครับ
8: อ๋อไม่ก็กิน1-2ชนิดก็พอหรือกินสลับกันไปอะค
10: ่
8: ะ
10: ไม่คือเนี่ยผมตอนนี้ผมก็อายุกลางคนแล้วครับพอดีผมอ้วนด้วยตอนเนี้ย
8: งั้นก็กินขิงนะหรือว่าสูตรมันจะมียาสูตรหนึ่งของอภัยภูเบศที่เป็นแคปซูลเพกาอันนั้นน่ะมันมีฝักเพกาผสมขิงผสมกระชาย
10: ครับเดี๋ยวแคปซูลใช่ไหมครับ
8: ไม่ใช่มันชื่อเพกานะแต่ว่าในยาตัวนั้นอะในแคปซูลนั้นอะมันจะประกอบไปด้วยฝักเพกาขิงแล้วก็กระชายมันมีการศึกษาเรื่องของการลดไขมันในเลือดได้แล้วก็แต่ลดได้ประมาณ10หน่วยนะไม่ได้ลดได้เยอะมากแล้วก็มันช่วยเรื่องของระบบเผาผลาญได้ค่ะ
10: อ๋อเดี๋ยวทีนี้ผมเลยไปเห็นว่าผมจดว่าขมิ้นชันมันมีตัวดูตื่นท่าเลยสูงใช่ไหมครับ
8: ขมิ้นชันสามารถจับกับธาตุเหล็กที่อยู่ในอาหารทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงได้ค่ะแต่ว่าฤทธิ์ไม่ได้แรงเท่ากับยาขับเหล็ก
10: ครับขอบคุณครับ
8: มันจะมีขมิ้นมีพวกชาเขียวมัทฉะพวกเนี้ยมันจะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงได้ค่ะ
10: ตอนนี้ผมเลิกกินไปหมดแล้วผมเลิกบุหรี่เลิกกินกาแฟเลิกกินชา
8: ดีมากเลย
10: กิน
8: เลิกบุหรี่ได้นี่ดีแล้วล่ะค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
10: โอ้ครับมันหมดด้วย
8: ใช่เคยเจอคนไข้เนี่ยมาบ่นว่าสมัยหนุ่มๆเนี่ยทั้งกินเหล้าสูบบุหรี่มาคิดได้ตอนแก่ตัวไม่รู้จะฟื้นตัวได้หรือเปล่าก็จริงๆแล้วคนเราฟื้นตัวได้เสมอค่ะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
10: ครับขอบคุณครับ
6: โอเคไหมเคลียร์ไหม
10: อ๋อครับผมแหมจะมาจะทายถึงคืนบอลลูน
6: เคลียร์แล้วเคลียร์ไหมครับ
10: เคลียร์ครับ
6: เคลียร์แล้วนะ
10: ผมก็จะสอบถามคุณบอลลูนอีกนิดได้ไหมครับ
6: สอบถามผมเรื่องอะไรครับ
10: จะถามว่าไอ้ตัดต่อมลูกหมอกไหมครับมันเป็นยังไงบ้างครับ
6: ของผมเนี่ยเคสผมคือต่อมลูกหมากโตแล้วหมอเขาก็ต้องตรวจเลือดเรื่องของค่ามะเร็งซึ่งค่ามะเร็งมันสูงก็เลย
10: ทำไมล่ะครับ
6: ก็เลยต้องไปตัดชิ้นเนื้อตรวจว่ามีมะเร็งหรือเปล่า
10: ครับ
6: ก็ผ่านไปไม่มีปัญหารอดไปได้ส่วนต่อมลูกหมากโตก็รักษาไปตามอาการครับ
10: อ๋อสรุปไม่ได้ผ่าอะไรมากใช่ไหมครับ
6: ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้น
10: ผ่าข้างในมันตรวจชิ้นเนื้อใช
6: ่ไหมแค่ตัดชิ้นเนื้อครับตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเช็คเซลล์มะเร็งครับ
10: ครับผม
8: แสดงว่ามันสูงมันสูงเพราะว่าต่อมลูกหมากอักเสบใช่ไหมคะคุณบรรลม
6: หมอบอกว่าเหมือนกับเป็นค่าหลอกอะไรเนี่ยมันเป็นค่าหลอกค่าที่มันสูงเป็นค่าหลอก
10: ค่าหลอก
6: โอเคครับ
10: ครับครับ
6: โอเคครับอย่าให้โตดีที่สุดนะโอเคครับสวัสดีครับ
10: ทำยังไงครับ
6: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์มีสูตรไหมทำให้เต่าลูกหมากไม่โตเนี่ยมันมีสูตรไหม
8: การกินอาหารจากพืชเป็นหลักลดการกินเนื้อสัตว์ลงค่ะช่วยให้ความรุนแรงของต่อมลูกหมากโตลดลงรวมถึงพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมลองศึกษาจากประสบการณ์ของนายแพทย์สันใจยอดศิลป์ได้ค่ะท่านเคยเป็นโรคหัวเคยเป็นหมอหัวใจเป็นหมอผ่าตัดหัวใจแล้วก็เคยเป็นโรคหัวใจตีบแล้วก็หายได้ด้วยการกินปรับอาหารเนี่ยค่ะกินพืชเป็นหลัก
6: กินพืชเป็นหลักโปรตีนก็เอาจากพืชนะครับ
8: ใช่ค่ะ
6: โอเคครับสายนี้เชิญถามอาจารย์อาได้เลยครับ
11: สวัสดีค่ะอาจารย์อาครับศูนย์นนทบุรีอาจารย์อาครับ
8: สวัสดีค่ะ
11: อาจารย์นาครับอย่างหัวใจเต้นแสนครั้งนี่วันหนึ่งหมาย24ชั่วโมงหรือว่าวันหนึ่ง12ชั่วโมงครับอาจารย์นา
6: 24สิ
8: 24ค่ะ24ชั่วโมง
6: วันหนึ่งต้อง24ใช่ใช่
8: ก็ละ60ถึงช่วง60ถึง100ครั้งต่อนาทีที่เราเจอบนหน้าจอนะคะแล้วก็เอาว่าเอา24ชั่วโมงเนี่ยคิดเป็นกี่นาทีต่อวันแล้วก็คูณไปก็จะประมาณนั้นนะคะ
6: ครับ
8: เปิด Google ก็ได้มันจะประมาณนั้นนะคะ
6: ครับ1วัน24ชั่วโมง
11: หัวใจที่เต้นปกตินี่ต้องกินนาทีครั้งนึงอาจารย์อา
6: ระหว่าง
8: เวลาเราวัดความดันเนาะก็คือเลขชุดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายก็คือต้องอยู่ในช่วง60ถึง100ครั้งต่อนาทีเลขที่โชว์คือต่อนาทีค่ะ
11: บางทีก็70อะไรเงี้ยไม่เป็นไรใช่มั้ยอาจารย์อาครับ
8: ไม่เป็นไรก็คือถือว่าอยู่ในช่วงค่ะ
11: อย่าให้เกิน100ใช่มั้ยอาจารย์อา
8: อย่าให้เกินร้อยอันนี้หมายถึงว
6: ั
8: ดตอนขณะพัก
6: ปกติไม่ดอกกำลังกายมาอะไรทั้งสิ้นปกติครับ
11: แล้วถ้า50 60เป็นไรไหมอาจารย์อา
8: ไม่เป็นไรค่ะบางคนเขาถือว่าดีด้วยคือคนที่ออกกำลังกาย
6: แอโรบิกจะต่ำ
8: ใช่การเต้นหัวใจเขาจะต่ำขณะพัก
6: พวกนี้จะเหนื่อยยากครับผม
8: ค่ะอ
11: าจารย์อาครับอย่างโอ้ยงั้นเต้นวันละแสนครั้งนี่โอ้ยปีนี้โอ้โหกี่ล้านนั่นอาจารย์อาเน
6: า
11: ะ
6: ตามนั้นเลยครับตามนั้นเลยครับมันเป็นธรรมชาติเลยครับ
8: ค่ะ
6: เป็นธรรมชาติของหัวใจเลยครับ
11: อาจารย์อาครับผมขอถามอีกอย่างนึงผมฉี่บ่อยทั้งกลางคืนกลางวันอาจารย์อาครับ
8: ค่ะ
11: รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาแต่หมอก็ให้ยาโน่นยานี่มากินหลายอย่างแต่ก็ยังไม่เคลียร์ครับอาจารย์อาครับเราจะยาสมุนไพรอะไรของอภัยคุเบศเอามาลองกินดูครับอาจารย์อา
8: ก็เป็นต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าล่ะคะ
11: ไม่โตมั้งอาจารย์เพราะว่าเวลาฉี่มันพุ่งดีครับอาจารย์อาแต่ว่ามันฉี่บ่อยครับอาจารย์อา
8: แล้วค่าไตทำงานปกติไหม
11: ปกติครับอาจารย์อาครับ
8: ลองกินพวกพริกไทยดูไหมล่ะคะ
11: พริกไทยเหรอครับ
8: เป็นคนร้อนหรือเป็นคนเย็นหนาวไง
11: เป็นคนร้อนอะขี้ร้อน
6: ขี้ร้อน
8: คือมันมองได้สองมุมนะมันอาจจะต้องให้หมอที่เขาเก่งๆอ่ะลองตรวจร่างกายจับที่ประจรดูหมายความว่าหมอแผนไทยหรือว่าหมอแผนโบราณนะคะเพราะว่าถ้าขี่บ่อยเนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าร่างกายเราเป็นเหมือนระบบหล่อเย็นนะคะคือเหมือนกับว่าพอข้างในมันร้อนมากๆเนี่ยมันก็พยายามขับความร้อนออกมาทางฉี่แต่อีกกรณีนึงอ่ะคืออันนี้คือส่วนตัวเนี่ยเคยไปหาหมอจีนช่วงที่ฉี่บ่อยก็เขาก็บอกว่าข้างในมันร้อนมันก็เลยหล่อเย็นแบบขับความร้อนออกมาทางฉี่แต่ว่ามันก็แล้วแต่คนคือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าไตมันขาดความอบอุ่นก็คืออย่างมันพองมันก็จะทำให
6: ้
8: ฉี่บ่อยปัสสาวะใสอันนี้ก็ต้องเติมความอุ่นให้กับไตมันก็แล้วแต่ร่างกายคนอาจจะต้องตรวจร่างกายอื่นๆเพิ่มเติมค่ะ
6: ครับ
11: แล้วย่าปักกิ่งนี่กินนะครับมันจะดีครับไหมอาจารย์อา
6: สั้นๆครับอาจารย์ครึ่งนาทีครับ
8: ต้านมะเร็งก็มีคนที่เขากินแล้วค่าต่อมลูกหมากอะไรต่างๆอ่ะมันดีขึ้นแต่มันเป็นยาเย็นนะคือถ้าเราร้อนมันก็จะขับฉี่หน่อยๆอ่ะต้องลองกินแล้วก็สังเกตอาการตัวเองดูค่ะ
6: โอเคเนาะ
11: ขอบคุณอาจารย์นะคุณผู้ชมด้วยครับ
6: โชคดีครับโชคดีครับ ขอบคุณอาจารย์อาด้วยนะครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: โอเคครับหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้แล้วนะครับวันจันทร์เจอกันใหม่ครับฟังข่าวต่อครับ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
13: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพินทร์รุ่งสมัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเท่าทันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
16: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
17: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
16: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
18: แป๊ะเจี๊ย
19: ป้ายโต๊ะ
18: สวย
19: สินน้ำใจ
18: ค่าน้ำร้อนน้ำ

0: มีสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจาก20จังหวัด322อำเภอในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า800คนเข้าร่วมณศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นพร้อมกล่าวว่าปัญหาภัยคุกคามทางความมั่นคงที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดคือยาเสพติดนอมินีและบัญชีม้าจึงเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แนวคิดการทำงานด้วยการถ้าจะจับโจรปกป้องพี่น้องประชาชนจากโจรต้องคิดแบบโจรเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างเท่าทันสำหรับการปราบปรามธุรกิจนอมินีจากสถิติทางประเทศพบมีบริษัทนอมินีที่ต่างชาติถือหุ้นมากกว่าคนไทยจำนวน 3,461 บริษัทเป็นบริษัทที่ต้องสงสัยอีก 14,579 บริษัทมูลค่าทั้งหมดโดยราคาประเมิน 65,000 ล้านบาทและยังพบว่าบุคคลที่จัดตั้งบริษัทถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดระนองยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เน้นควบคุมอาวุธปืนป้องกันปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมตั้งจุดตรวจและจุดสกัดอย่างต่อเนื่อง
2: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมฝ่ายปกครองลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของจุดตรวจจุดสกัดและด่านชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อสร้างความปลอดภัยเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กำชับให้ทุกอำเภอบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเป็นประจำทุกวันในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้โดยเน้น2เรื่องสำคัญคือการพกพาอาวุธปืนและการป้องกันปราบปรามยาเสพติดรวมถึงสิ่งของผิดกฎหมายหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ระหว่างวันที่11ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมาทางจังหวัดระนองตั้งจุดตรวจและจุดสกัดแล้ว23จุดเป็นพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน6จุดพร้อมหมุนเวียนพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คึกฤทธิ์เรืองระยนต์สพระนองรายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลเจรจา3ฝ่ายรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินรฟท.ยืนยันเอกชนจ่ายค่าสิทธิ์ ARL พร้อมปรับแผนเดินรถและส่งมอบแบบก่อสร้าง
3: นายจิรพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่าทั้ง3หน่วยงานได้มีการหารือร่วมกันล่าสุดวันนี้โดยมี3ประเด็นสำคัญคือการบริหารการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงรฟท.ได้ขอให้ฝั่งเอกชนเดินรถต่อไปอีก1ปีซึ่งบริษัทเอราวัณรับไปทำแผนดำเนินการพร้อมข้อเสนอหลังหมด MOU ในวันที่30กันยายนนี้โดยจะส่งให้รฟท.พิจารณาในวันที่4กันยายนและนัดหารือร่วมกันอีกครั้งในวันที่7กันยายนก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดรฟท.ในวันที่10กันยายนนี้โดยประเด็นค่าสิทธิการบริหารแอร์พอร์ตเรียวลิงทางรฟท.ได้แจ้งให้เอกชนนำเงินมาชำระค่าสิทธิรวมถึงภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่กำหนดไว้ในสัญญา PPP เน้นย้ำความจำเป็นเนื่องจากรฟท.มีกำหนดต้องชำระดอกเบี้ยแก่ผู้กู้ในวันที่18กันยายนนี้และการปรับลดเนื้องานโครงสร้างร่วมในช่วงสัญญาที่4/1ซึ่งกระทบต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงทางเอกชนยินดีให้รฟท.ดำเนินการต่อได้ทันทีนพศรแก้วขำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพินจรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลครับมาพร้อมทีมงานเช่นเคยครับแหมก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยวันนี้วันศุกร์แล้วหวังว่าคงจะมีความสุขสบายอกสบายใจนอนดึกได้เพราะพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปทำงานนะครับหลายๆท่านแต่ว่าหลายท่านก็ยังคงทำงานกันอยู่จะยังไงก็แล้วแต่ครับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก็แล้วกันครับเพลงประทับใจพบกันทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์อย่างที่บอกครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่ามาฟังเพลงกันยามดึกแบบนี้พร้อมข้อมูลข่าวสารสาระเรื่องราวดีๆมีมาฝากคุณครับ

านผู้ฟังครับปภได้ชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประสบอุทกภัยในปี2569ซึ่งจะได้รับครัวเรือนละ 9,000 บาทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทนะครับซึ่งเรื่องนี้นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภนะครับท่านเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี2569ครับร่วมกับผู้แทนของปภ.ทั้ง41จังหวัดแล้วก็อำเภอรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าปภ.นะครับโดยท่านได้เปิดเผยนะครับว่าเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับคุณผู้ฟังครับมีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน558,739,000 บาทนะครับในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยกำหนดเกณฑ์ช่วยเหลือในกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันนะครับแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายแล้วก็รวมถึงที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับคุณผู้ฟังครับ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะครับแล้วก็รวมถึงกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเนี่ยก็จะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาททั้งนี้ประชาชนสามารถยื่นลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่ายื่นเอกสารด้วยตนเองนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับโดยปภ.เองเนี่ยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบทันทีแล้วก็ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งพร้อมเพย์ก็คือต้องใช้บัญชีที่เปิดพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนเงินของรัฐถึงจะโอนเข้าไปได้ถ้าเกิดว่าใช้มือถือเป็นเบอร์ศูนย์ต่างๆเนี่ยทำพร้อมเพย์ก็เงินจะไม่สามารถเข้าบัญชีได้นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาของเพลงประทับใจในวันนี้ครับ

คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าทางกระทรวงการคลังเขาได้แจ้งว่ามีผู้ที่ยังไม่ได้ทบทวนสิทธิในการที่ไปขอรับสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถึง 4.5 ล้านคนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายคือ31สิงหาคมนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้แหละปี2569นะครับท่านบอกว่าข้อมูลวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับพบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตน3,139,886 รายนะครับโดยขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนนะครับสำเร็จแล้วเนี่ย 2,515,104 คนนะครับคิดเป็นร้อยละ80นะครับในส่วนของผู้ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ย 9,314,253 รายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วตอนนี้ 4,767,301 รายแล้วก็ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับทั้งหมด 4,546,952 รายนะครับคือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันเนี่ยสามารถรักษาสิทธิ์ของตนเองได้และยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคมอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับก็ยื่นได้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของ5ธนาคารนะครับก็คือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธคส.มีธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.นะครับแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถ้ามีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงเพื่อที่จะให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันก็สามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนะครับหรือว่าศูนย์ประสานงาน One Stop Service นะครับในระดับอำเภออันนี้ก็พร้อมให้บริการดูแลอำนวยความสะดวกให้นะครับแล้วก็เขาจะสามารถอำนวยความสะดวกดำเนินการให้ได้นะครับภายในวันที่20กันยายนนี้เลยนะครับทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณผู้ฟังครับก็ไปเซิร์ชเลยนะครับเว็บไซต์ที่บอกว่าลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ

วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับคลององอ่างคลองประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์กันค่ะสำหรับคลององอ่างถือว่าเป็นลำคลองสายสำคัญสายหนึ่งกลางกรุงเทพมหานครซึ่งนับว่ามีเอกลักษณ์และความสำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะเคยเป็นย่านค้าขายเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญและชาวจีนอันเป็นที่มาของชื่อคลองเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของคลององอ่างนั้นนะคะย้อนกลับไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมมหาราชวังและขยายอาณาเขตพระนครให้กว้างออกไปนั้นต่อมาในปีพ.ศ.2326พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองคูเมืองเดิมโดยเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือที่ตำบลบางลำพูไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้เหนือวัดสามปลื้มเป็นระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตรค่ะกว้างประมาณ20เมตรลึกประมาณ 2.5 เมตรในการครั้งนั้นได้สร้างกำแพงประตูเมืองป้อมปราการเรียบแนวคลองด้านในตลอดทั้งคลองประตูเมืองและป้อมปราการเว้นระยะห่างกันเป็นช่วงๆถึง9ช่วงเป็นคูคลองเมืองชั้นนอกเมื่อขุดคลองแล้วค่ะพื้นที่เมืองจึงกลายเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบคือด้านตะวันตกเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาและด้านตะวันออกเป็นคลองรอบกรุงคลองรอบกรุงนี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปหลายชื่อส่วนที่เริ่มตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงวัดสังเวชวิทยารามจนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาดตรงช่วงปากคลองมหานาคนิยมเรียกว่าคลองบางลำพูเมื่อผ่านสะพานหันเรียกคลองสะพานหันเมื่อผ่านวัดเชิงเลนเรียกคลองวัดเชิงเลนและช่วงสุดท้ายก่อนบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกคลองโอ่งอ่างเพราะเคยเป็นแหล่งค้าขายเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญและชาวจีนและการที่เรียกชื่อแตกต่างกันมีมาตั้งแต่สมัยใดนั้นไม่สามารถค้นหาหลักฐานได้นะคะเพราะจากหนังสือเก่าซึ่งพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการเรียกชื่อคลององอ่างกับคลองบางลำพูแล้วและเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพ.ศ. 2525คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่7ธันวาคมพ.ศ. 2525ให้เรียกชื่อคลองนี้ให้ถูกต้องว่าคลองรอบกรุงตลอดทั้งสายค่ะสำหรับการปรับภูมิทัศน์โดยรอบกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2558โดยมติของรัฐบาลได้ทำการรื้อถอนอาคารร้านค้าต่างๆบริเวณริมคลององอ่างที่ถูกบดบังทัศนียภาพมานานกว่า40ปีเพื่อทำการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นถนนคนเดินที่ร่มรื่นรวมถึงมีร้านค้าและมีความสวยงามทางศิลปะเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะจากทางเดินริมคลองจะสามารถมองเห็นสะพานข้ามคลองที่เรียงกัน5สะพานคือสะพานดำรงสถิตหรือสะพานเหล็กสะพานพานุพันธ์สะพานหันสะพานบพิตรพิมุขและสะพานโอสถานนท์บริเวณเชิงสะพานพระปกเกล้าอันเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์รวมถึงการปรับปรุงสภาพน้ำในคลองและบูรณะสะพานที่ข้ามคลององอ่างทั้ง5ค่ะและสำหรับในปัจจุบันนี้นะคะก็มีการปรับภูมิทัศน์ของคลององอ่างให้เป็นต้นแบบใหม่ของการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเพราะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การฟื้นฟูสภาพที่ให้กลับมาสะอาดสะอ้านดังเดิมเท่านั้นแต่ยังปรับปรุงให้กลายเป็นพื้นที่เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจกลางกรุงที่ร่มรื่นไปด้วยร่มไม้เป็นพื้นที่พักผ่อนสาธารณะสำหรับชาวชุมชนทั้งยังใช้จัดงานประเพณีสำคัญอย่างเช่นงานประเพณีลอยกระทงอีกด้วยค่ะในปัจจุบันนี้นะคะคลององอ่างก็กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สวยงามซึ่งเกิดจากความร่วมมือของประชาชนริมคลององอ่างและศิลปินจิตอาสาที่มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ไปด้วยกันนอกจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่จะได้เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมงานแล้วยังสามารถถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตบริเวณสะพานหันอีกด้วยค่ะและนี่คือเรื่องราวของคลององอ่างคลองประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ที่ดิฉันนำมาฝากกันนะคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับเพลงประทับใจขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและหวังว่าวันนี้คุณคงจะสบายอกสบายใจกับการฟังเพลงวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ผมมีเพลงให้ฟังมีข่าวสารมาฝากบ้างมีช่วงชื่นชมนิยมไทยมาฝากด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าในวันเสาร์อาทิตย์คงจะได้หยุดพักผ่อนกันอย่างมีความสุขครับแล้วก็เพลงประทับใจก็จะกลับมาพบกันกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจันทร์อังคารพุธพบกันที่ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์พบกันทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงสถานีเครือข่ายด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการลาไปก่อนนะครับหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นการพบกันในเช้าวันเสาร์ค่ะค่ะเมื่อพบกันในเช้าวันเสาร์เช่นนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านนะคะที่จะมาพูดคุยแจกแจงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังถึงความงดงามของพระไตรปิฎกหรือพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานั่นเองนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: เห็นทุกวันเสาร์นั้นเป็นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์ก็สัปดาห์หนึ่งขอสักครั้งที่ว่าจะเอาเรื่องราวในพระไตรปิฎกไล่กันไปทีละเล่มในแต่ละเล่มเราก็ไล่กันไปทีละหน้าในแต่ละหน้าเราก็เลยกันไปทีละข้อทีละบรรทัดทีละตัวอักษรอธิบายโดยก็ต้องมอบหมายให้ท่านผู้ฟังไปอ่านมาด้วยจะอ่านก่อนหรืออ่านตามหลังอ่านแล้วเข้าใจไม่เข้าใจยังไงเรามาฟังเพิ่มเติมกันในทุกวันเสาร์โดยพระอาจารย์ก็จะใช้ตำราที่แปลโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ค่อนข้างจะเป็นศัพท์สมัยใหม่หน่อยแล้วก็มีเชิงอ่านที่อธิบายส่วนที่เป็นคำอธิบายโดยท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเสิร์ชหาได้หรือที่เว็บไซต์ก็ 84,000.org
0: เจ้าค่ะ
1: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ Google ก็มีทำข้อมูลเอาไว้ส่วนเราจะเสิร์ชหาเป็นส่วนเป็นข้อโดยพระอาจารย์ก็ใช้ตำราอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายก่อนในช่วงนี้ในการขึ้นเล่มที่3ของเราก็มาถึงหมวดธรรมะที่มี5ประการใน5ประการนี้เขาก็เรียกว่าเป็นนิบาตเป็นเอกนิบาตก็คือมีประการเดียวเป็นจตุกนิบาตก็คือมี4ประการตอนนี้เราอยู่ในปัญจกนิบาตก็เป็นธรรมะที่มี5ประการ
0: เจ้าค่ะ
1: ในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่เรามาเจอกันสัปดาห์ละครั้งอันนี้ต้องมาฟังอาจจะศึกษาข้อมูลหรือถ้าไม่ศึกษาเราก็มาฟังไปทำความเข้าใจไปก็จะได้ okay. จะมีความแตกต่างกันกับในตอนอื่นๆในเอพิโซดอื่นๆที่ว่าเราจะแบบบางทีมันพระอาจารย์มาอ่านให้ฟังอันนั้นไม่อธิบายแต่อย่างในวันเสาร์นี่ไม่อ่านให้ฟังแต่อธิบายให้ฟังเป็นต้น
0: okay.
1: เพื่อที่ว่าความรู้ของเราเนี่ยจะได้มีความกว้างขวางแล้วก็การที่ไล่ไปตามลำดับทุกข้อทุกข้อก็จะได้อ่านทุกข้อทุกบรรทัดทุกตอนความรู้เราก็จะเป็นระเบียบแบบแผนดี
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จึงทุกสัปดาห์เรามาเจอกันสัปดาห์ละครั้งอย่างนี้
0: เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็มีก็เรียกว่ามีกลยุทธ์นะเจ้าค่ะที่จะเสนอรายการธรรมะทุกเช้าให้แตกต่างกันไปก็ทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นที่ติดตามรับฟังก็ไม่เบื่อหน่ายกันด้วยนะเจ้าค่ะ
1: เ
0: พราะว่าแต่ละวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยหัวข้อจะแตกต่างกันไปเลยดังนั้นรับฟังก็จบเป็นตอนแล้วก็สามารถที่จะมีความรู้แตกฉานได้ทั้งพระวินัยทั้งพระธรรมคำสอนทั้งเรื่องของการปรับใช้กับชีวิตประจำวันนี้ได้หมดทุกประการเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้
0: านจีค่ะวันนี้เราขุดเพชรต่อ
1: เจ้าบ้านวันนี้เรามาอยู่ในข้อที่55ข้อที่55ในหมวดธรรมะที่มี5ประการว่าด้วยมารดากับบุตรในพระสูตรที่ชื่อว่ามาตาปุตตสูตรเรื่องนี้ท่านยกธรรมะอยู่5ประการที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชาย5ประการก็คือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะ5อย่างโดยพูดระหว่างชายกับหญิง
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าอ้าวชายเสียงคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างของหญิงอันนี้จะทำให้เกิดความกำหนัดความมัวเมาความใคร่เกิดขึ้นได้สำหรับหญิงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของชายจะทำให้เกิดความกำหนัดยินดีพอใจลุ่มหลงขึ้นมาได้เรียกว่าเป็นอุปสรรคต่อการที่จะบรรลุนิพพานอันนี้คือหัวข้อที่ว่าอุปสรรคตรงนี้คือรูปเสียงกลิ่นรสปฏิบัติธรรมรม
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้เคสที่ท่านยกในข้อ55 คือเป็นเคสของมารดาแล้วก็ลูกคือลูกเป็นผู้ชายเนาะมาบวชเป็นภิกษุแล้วแม่เป็นผู้หญิงก็มาบวชเป็นภิกษุณี
0: เจ้าค่ะ
1: บวชอยู่ที่วัดเชตวันในพรรษานั้นก็เห็นกันอยู่เรื่อยไปมาหาสู่กันอยู่เรื่อยมีความคลุกคลีกันบางคนก็จะคิดว่าเอ้ยแม่ลูกก็ไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่าทั้งสองคนนี่คลุกคลีกันแล้วก็ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งภิกษุภิกษุณีนั้นก็จึงเป็นที่ครหาของภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็จึงตักเตือนว่านี่แหละห้าอย่างเนี่ยที่ทำให้เกิดเป็นปัญหาถึงขนาดว่าแม้เป็นญาติกันนะเป็นแม่เป็นลูกแต่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะห้าอย่างท่านจึงบอกว่ามารดาก็กำหนัดในบุตรได้บุตรก็กำหนัดในมารดาได้คือเราจะคิดว่าเฮ้ยมารดาไม่กำหนัดในบุตรหรอกบุตรก็ไม่กำหนัดในมารดาแต่ไม่จริง
0: okay.
1: เราไม่ว่าจะชายหญิงในเพศตรงข้ามเนี่ย

0: มันเกิดขึ้นได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ก็จะมีเรื่องที่เชื่อมต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งที่พระอาจารย์นึกขึ้นได้ตอนที่ท่านพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าหรือว่าการเกี่ยวข้องด้วยมาตุคามเป็นเรื่องราวที่ท่านพระอานนท์ได้อธิบายไว้ว่าเวลาที่เจอผู้หญิงคราวลูกก็คิดว่าคนนี้เป็นลูกของเราหรือในถ้าผู้หญิงเจอผู้ชายเนาะเด็กที่คราวลูกของเราก็คิดว่านี่เหมือนลูกชายเราถ้าคราวเป็นพี่เป็นน้องอายุพอๆกันก็คิดว่านี่เขาเป็นพี่เป็นน้องเราหรือถ้าอายุมากก็เป็นพี่สาวหรือถ้าอายุมากขึ้นไปก็เป็นพ่อหรือว่าเป็นแม่เรา
1: เจ้าค่ะ
0: ความคิดแบบนี้ก็จะทำให้คลายความกำหนัดลงได้อันนี้เป็นเรื่องที่พระอานนท์ได้บอกกับพระเจ้าอุเทนเอาไว้ในลักษณะที่ว่าจะทำยังไงไม่ให้มีความกำหนัดในเพศตรงข้ามได้ก็คิดแบบนี
1: ้
0: ทีนี้พระพุทธเจ้าก็มาย้ำในที่นี้ว่าถึงแม้จะคิดแบบนั้นรูรั่วมันก็มีได้นี่ขนาดแม่ลูกอยู่ในวัดเดียวกันไปมาหาสู่คลุกคลีกันก็เกิดผิดพลาดกันขึ้นได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเราต้องมาระวังอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างนี้ต้องระวังมากๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ในอิริบทใดก็ตามในตอนท้ายพระสูตรนี่ท่านจะเพิ่มเติมให้ด้วยว่าการเดินการยืนนั่งนอนหัวเราะพูดคุยขับร้องหรือแม้แต่ตายไปแล้วก็ยังเป็นโทษได้แล้วก็ยังเปรียบเทียบไว้ถึงอสรพิษหรือว่าเพชฌฆาตหรือว่าปีศาจเวลาเจออสรพิษหรือเพชฌฆาตหรือปีศาจบางทีเนี่ยยังรอดไปได้นะแต่ถ้าอยู่กันกับเพศตรงข้ามแล้วมีจิตใจลุ่มหลงโอโถหลอดอยากมากหลอดอยากมาก
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความระวังในกามคุณทั้ง5นี้ให้มากๆเลยโอเคนี่คือข้อที่55
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ผ่านไปในข้อ55นะเจ้าค่ะ
0: เป็นบานถัดมาในข้อ56เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยอุปชาอุปชายสูตรก็พูดถึงภิกษุรูปหนึ่งที่มีความคิดว่าจะสึกจะลาสิกขาเวลาจะสึกจะลาสิกขานี่ก็ต้องบอกพระเถระที่อยู่ในอาวาสหรือว่าก็มาปรึกษาเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ว่าโอ้เนี่ยแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอยากจะสึกจริงๆเลยจิตใจนี่มันหนักอึ้งไม่มีความเบาแบบว่าคิดอะไรก็ไม่ออกไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยากจะไปอยู่คลองเรือนจะทำยังไงจะทำยังไงโดยปกติถ้ามีคนมาขอสึกนะสำหรับพระสงฆ์พระสงฆ์นี่ก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะคอยเตือน
1: เจ้าค่ะ
0: คอยเตือนว่าสึกไปเนี่ยด้วยกามนี่แหละมันอันตรายจะต้องเปรียบกามกับด้วยหัวงูพิษเปรียบด้วยเขียงสับเนื้อเปรียบด้วยผลไม้อะไรต่างๆคอยเตือนกันเพราะบางทีไม่ว่าเหตุผลการศึกอ่ะคุณเหนือจะเป็นอะไรก็ตามสำหรับพระเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: คุณเหนือจะบอกว่าไปอยู่เลี้ยงดูพ่อแม่บางทีก็ไปทำงานใช้หนี้หรือว่าไปดูลูกคือพวกเนี้ยกามทั้งนั้นก็คืออย่างเช่นว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคุณมีพ่อมีแม่มันก็ต้องอาศัยรูปที่เห็นด้วยตาอาศัยเสียงที่ได้ฟังด้วยหูโอ้ก็ถ้าคุณพอใจกำหนัดในสิ่งนั้นมันก็จึงเป็นกามขึ้นมาคือคำว่ากามเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องชู้สาวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรื่องการงานเรื่องความเป็นอยู่เรื่องครอบครัวในความสัมพันธ์ของครอบครัวพ่อแม่ลูกทั้งหมดเลยเป็นกามทั้งสิ้นทีนี้พอมีคนประสงค์ว่าจะสึกเราก็ต้องเตือนว่าเอ้ยมันไม่ดีนะนั่นนี่นอนอธิบายไปทีนี้อธิบายแล้วก็ยังไม่เข้าใจภิกษุรูปนี้ไม่เข้าใจก็จึงพากันไปหาพระพุทธเจ้าพากันไปหาพระพุทธเจ้าท่านก็จึงบอกว่าเอ้าที่ว่าคุณอยากจะสึกบทเพียรชนะที่ท่านใช้เนี่ยนะสำหรับภิกษุที่อยากจะสึก
1: เนี่
0: ยก็จะมีอาการอย่างนี้บอกว่ากายหนักขึ้นทิศทั้งหลายไม่ปรากฏธรรมทั้งหลายไม่แจ่มแจ้งถูกความขี้เกียจขี้คร้านง่วงซึมหมดกำลังใจครอบงำไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์มีแต่

0: แต่ความสงสัยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นนี่คือลักษณะของคนที่สึก
1: คือคนที่อยากจะสึกถูกไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้อง
1: อยากสึกก็จะอ้างพวกนี้ขึ้นมาหมดเลย
0: ใช่ใช่นี่คืออาการแบบหนักที่สุดแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นบางคนบอกโอ้สมาธิไม่ได้เลยสิใจวุ่นวายนี่คือถูกทีนามิทะหรือว่าความเคลือบแคลงคือไม่เข้าใจในธรรมะข้อนี้ข้อนี้สงสัยไปหมด
1: เจ้าค่ะ
0: หรือบางทีก็ไม่รู้ว่าทิศทางนี้จะปฏิบัติไปทำไมคือทิศทั้งหลายไม่ปรากฏคือทางที่จะไปเนี่ยไม่เห็น
1: เจ้าค่ะ
0: คือมรรคแปดเนี่ยไปไม่เป็นละแล้วก็มีความอึดอัดขัดข้องนั่นคือกายหนักท่านบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้มั่นใจได้เลยว่าต้องมี5อย่างนี้แน่นอนท่านบอก
1: มีอะไรบ้างเจ้าคะ
0: คือ1ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนี่ข้อที่1เอาหัวข้อก่อนนะแล้วจะอธิบายในแต่ละข้อให้ฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: 2ไม่รู้ประมาณในการบริโภค3ไม่ประกอบความเพียรนั้นเป็นเครื่องตื่น4ไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายและ5ไม่ประกอบการเจริญโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายทุกวันทุกคืนถ้ามี5ข้อนี้ให้มั่นใจได้เลยว่าภิกษุรูปนั้นจะต้องได้สึกแน่นอนก่อนที่จะตายไปเราจะไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์เอาใน5ข้อนี้อะไรในข้อแรกที่ว่าไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหมายความว่าอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ6อย่างนี้ถ้าไม่คุ้มครองคือก็จะเวอะหวะท่านเปรียบเหมือนว่ามีตะขอมาเกี่ยวที่ตาเรามีตะขอมาเกี่ยวที่หูจมูกลิ้นกายและใจตะขอนั่นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่จะมาดึงจิตของเราให้ไปตามอำนาจของรูปที่น่าพอใจไม่น่าพอใจบ้างผ่านทางตามาดึงจิตของเราให้ไปตามกลิ่นที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างผ่านทางจมูกมาดึงจิตของเราให้ไปตามความคิดนึกที่น่าพอใจไม่น่าพอใจบ้างผ่านทางช่องทางใจถ้าไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีความเวอะหวะมีความแบบโอ้แบบดูไม่งามเลยคือตาหูนี่จะเวอะหวะไปเลย
1: เจ้าค่ะ
0: จะแหวกจะแหกจะมีปัญหาจะแบบเห็นเท่าไหร่มันก็แบบโกรธหรือไม่ก็ชอบไปหมดกลัวไปหมดไม่เข้าใจไปหมดสงสัยไปนี่คือไม่คุ้มครองทวาร
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้จะคุ้มครองก็คือต้องตั้งสติขึ้นต้องมีสติเป็นนายทวารเป็นบ่าคำว่าทวารนี่หมายถึงประตูช่องทางตัวอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่ในช่องทางของหูก็ต้องเป็นใหญ่ในการรับเสียงเป็นอย่างนั้นถ้าคุ้มครองก็ต้องคุ้มครองด้วยสติต้องมีสติตั้งไว้คำถามคือเราจะเจริญสติได้อย่างไรก็มีคำตอบคืออนุสติ10อย่างไม่ว่าจะเป็นกายคตาสติบ้างอานาปานสติบ้างสีลานุสติบ้างจาคานุสติหรือว่าเป็นพุทธานุสติก็ได้เจริญสติแล้วก็เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนี่คือข้อที่1
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มาข้อที่2ที่บอกว่าไม่รู้ประมาณในการบริโภคคําว่าบริโภคก็คือรับประทานอาหารนั่นเองไม่รู้ประมาณนี่หมายความว่าไงก็คือการที่บริโภคโดยไม่ได้ดูเวทนาบริโภคในจริงๆเพื่อที่จะระงับเวทนาคำว่าเวทนานี่ก็คือเวทนาเก่าได้แก่ความหิวหรือโรคภัยไข้เจ็บหรืออาการบางอย่างที่มันมีอยู่ในกายของเราระงับเวทนาใหม่ป้องกันไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นเช่นความอิ่มจนอืดอัดอาการที่จะเป็นโรคอะไรจากอาหารที่บางทีเรากินไม่ระมัดระวังต้องควบคุมให้เวทนาเบาบาง
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีเวทนามากอันนี้ชื่อว่าไม่รู้จักประมาณเวทนามากเช่นอร่อยจริงๆเลยกินเนี่ยโอ้โหเพื่อความอร่อยอันนั้นก็คือไปหาสุขเวทนา
1: เจ้าค่ะ
0: หรืออิ่มมากเลยโอ้อิ่มจนแป้เลยอันนี้ก็คือไปหาทุกขเวทนา
1: เจ้าค่ะ
0: สุขบ้างทุกบ้างหรืออาหารไม่อร่อยโอ้ยทุกขเวทนาแล้วก็ด่าว่านั่นนี่อันนี้ก็ไม่รู้ประมาณในเวทนาเก่านั้นที่เกิดเป็นทุกขเวทนาแบบนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าไม่รู้ประมาณนี้ต้องเวอร์วะในช่องทางลิ้นแน่นอนนี่คือเฉพาะเจาะจงลงมาในทางลิ้นกับทางใจซึ่งไอ้ข้อที่ว่าเป็นการประมาณในการโภชนะในการบริโภคก็จะมามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับศีลด้วยในสองข้อแรกแล้วก็รวมถึงข้อที่สามที่จะว่าต่อไปด้วยจะเป็นธรรมะที่จัดอยู่ในหมวดที่เรียกว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิจะไม่เหมือนกับศีลในความที่ว่าศีล5ศีล8หรือศีล227
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นคือถ้าคุณไม่ทำหรือคุณผิดเราก็ถือว่าผิดศีลซึ่งอันนั้นเป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาเห็นได้ชัดเจนทำได้ชัดเจน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาอื่นที่ว่าไม่ทำก็ไม่ได้ผิดศีลหรอกแต่ว่าถ้าทำนะมันจะเป็นไปเพื่อสมาธิได้อย่างดี
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จึงพูดถึงเรื่องการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายแล้วก็ที่สอนที่เรากำลังพูดอยู่ตรงนี้ก็คือการรู้ประมาณในการบริโภควิธีในการที่จะรู้ประมาณในการบริโภคก็คือมาดูที่เวทนาให้มันเบาบางไม่ใช่ดูที่เวทนาว่าเออฉันชอบกินอันนี้ฉันไม่ชอบกินอันนี้กินให้มันอิ่มแปรเลยไม่ใช่แต่ให้มันเบาบางโดยการระงับเวทนาเก่าคือความหิวระวังเวทนาใหม่คือความอิ่มจนดุดัดไม่ให้เกิดขึ้นคือพยายามที่จะระงับทุกขเวทนาในขณะเดียวกันก็อย่าให้มันมีสุขเวทนามากเกินไป
1: เจ้าค่ะ
0: ได้แบบว่าพอดีพอดีกลางๆอย่าให้มันหวือหวาเอาไม่ใช่ว่าเราจะกินอาหารอร่อยไม่ได้นะได้อยู่แต่จิตใจอย่าให้มันเวอร์วะไปตามรสชาตินั้นไปตามกลิ่นนั้นเสียงนั้นที่มาทางเป็นอาหารมาเราต้องระวังซึ่งก็ต้องมีการคุ้มครองทวารในช่องทางลิ้นด้วยอยู่แล้วแล้วเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของการบริโภคก็คือเวทนาทางกายอย่างอื่นที่จะทำให้เกิดเป็นความหิวหรือความอิ่มเพิ่มเติมขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: ในเรื่องของการบริโภคนี้ก็ยังมีประเด็นที่เพิ่มเติมก็คือว่าบริโภคเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่ออนุเคราะห์ในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้พิจารณาแบบนี้โดยอุปมาอุปไมยที่ท่านเคยเปรียบเทียบไว้ก็คือเหมือนกับการที่พ่อแม่เราก็มีลูกอยู่คนหนึ่งลูกน้อยเดินกันเพื่อที่จะผ่านทางกันดารแต่ว่าระหว่างทางนี่โอ้ยเสบียงนั้นเกิดหมดจนกระทั่งว่าต้องฆ่าลูกกินซึ่งในกระบวนการที่เขาทำตรงนี้ก็คือตอนแรกสามีเนี่ยตั้งใจว่าเออฉันจะอุทิศร่างกายของฉันให้แม่แล้วก็ลูกได้กินคือฆ่าตัวตายแล้วก็ให้ลูกได้กินเนื้อกับแม่ได้กินเนื้อตัวเองก็ตายไปให้สองคนแม่ลูกได้ผ่านทางกันดารแต่แม่เนี่ยก็มาคิดว่าโอ้ยธุระอะไรของพ่อแม่ก็ต้องรับด้วยก็จึงคิดว่าจะสละชีวิตตัวเองให้พ่อแล้วก็ลูกได้กินเดินข้ามทางกันดารไปพ่อก็มามีความคิดว่าโอ้ถ้าแม่ตายลูกก็คงอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเราก็ไม่มีนมเลี้ยงลูกหรือวิธีการอะไรต่างๆบางทีเราก็ไม่รู้เอ๊ะแต่ว่าถ้าลูกตายเราสองคนมีกันอยู่รอดไปได้ก็ยังมีลูกใหม่ได้ก็จึงมีความคิดว่าจะฆ่าลูกกิน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าเวลาจะลงมือจริงๆก็ทำไม่ลงพ่อเนี่ยพ่อก็เลยบอกแม่เธอทำซะโอ้ยแม่ก็มาคิดว่าโอ้ยฉันอุ้มท้องอยู่ตั้งนานแล้วตอนนี้จะต้องแพ้ท้องอีกเพื่อที่จะมีลูกไหนจะฆ่าลูกลงก็ทำไม่ลงก็จึงส่งไปให้พ่อส่งกันไปส่งกันมาส่งกันมาส่งกันไปด้วยความร้อนด้วยความเหน็ดเหนื่อยลูกก็ตายลงในระหว่าง
1: ตายเองเลยนะเจ้าค่ะ
0: ตายเองเลย
1: โ
0: อ้ยสองคนพ่อแม่นี่เศร้าเสียใจมากเศร้าขนาดนี้ทำยังไงจะผ่านทางกันดารไปได้ก็ต้องยอมกินเนื้อลูกไงกินเนี่ยไม่ได้กินเพื่อเอาความอร่อยไม่ได้กินเพื่อที่จะว่าเออเดี๋ยววันนี้ทำมันนี่กินคือจะมึงดีบางคนจะคิดว่าเราฉันเอาเนื้อเนี่ยมาผัดกระเพรานะแล้ววันต่อไปก็จะทำเบอร์เกอร์แล้ววันต่อไปก็จะมาย่างคือคิดทำได้หลายแบบวันนี้ทำส่วนนี้เท่านี้วันนี้ทำส่วนนี้เท่านี้แต่ถ้ากินเนื้อลูกตัวเองนะโอ้ยจะไม่คิดทำแบบนั้นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: จะไม่มาคิดว่าเออวันนี้อ้าวตาแห้ง กินสดๆตรงนี้แล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวจะเอาไปปรุงกับเกลือไปปรุงกับเครื่องปรุงแล้วก็มากินต่อโม่เลยจะไม่คิดอย่างนั้นเลยหรือจะมาเที่ยวบอกคนอื่นว่าเออวันนี้ฉันไปกินภัตตาคารน้ำหมากนี่อร่อยมากจริงๆเลยนะมีโปรโมชั่นด้วยอาหารดีนั่นนี่ไปเที่ยวคุยให้คนอื่นฟังใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเราไปกินร้านอาหารดีๆมาแต่ว่าถ้าเรากินเนื้อลูกมาเนี่ยจะมาบอกว่าเนี่ยตอนนั้นฉันเดินทางแล้วฉันก็กินเนื้อลูกนะโอ้ยจะไม่บอกใครเลยคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: จะเงียบเลยจะไม่บอกเลยว่าฉันทำสิ่งนี้สิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นของปฏิกูลนะ
1: ค
0: ือให้พิจารณาแบบนี้
1: คือกินเพื่อความจำเป็นให้มีชีวิตอยู่แค่นั้นเอง
0: จริงจริงเลย
1: รอดนะคะ
0: ใช่จริงๆเลยอันนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการรู้ประมาณในการบริโภคเรากินพอประมาณ
1: เจ้าค่ะ
0: หรืออีกนัยยะหนึ่งตามส่วนของอรรถกถาได้อธิบายไว้คือว่าก่อนอิ่มสัก 3-4 คำหรือเรากินกินเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่ากำลังจะอิ่มแล้วยังหย่อนอยู่อีก 3-4 คำเนี่ยให้หยุดแล้วก็ดื่มน้ำตามดื่มน้ำตาม
1: เพื่อว่าจะได้อิ่มพอดีใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: จะได้อิ่มพอดีคือมีช่องเหลืออยู่ในท้องสำหรับที่ว่าให้ประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยมันได้ดีก็คือถ้าเรากินแน่นเกินไปการย่อยมันจะมีบางครั้งมันจะมีกระบวนการของแก๊สที่เกิดขึ้นพอเป็นอย่างนั้นแล้วไอ้การเข้าทำปฏิกิริยาของพวกเอนไซม์หรือน้ำย่อยมันก็จะได้น้อยถ้ามันมีแก๊สอยู่ในท้องมากทีนี้เขาก็ต้องแก้โดยการที่ว่าให้มันมีช่องที่มันไหลไปได้เราก็ต้องเหลือช่องในท้องไว้สักนิดนึงเพื่อให้แก๊สมันไปรวมกันตรงนั้นกระบวนการการย่อยอาหารการเข้าทำปฏิกิริยาของพวกน้ำย่อยก็จะทำได้ดีทีนี้สำหรับบางคนเนี่ยแบบกินเข้าไปเนี่ยจนไม่รู้ตัวว่าฉันอิ่มตอนไหนนั่นเนี่ยจนกระทั่งมารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยโอ้มันถึงคอหอยแล้วอิ่มแปรแล้วอย่าง
1: เจ้าค่ะลุกไม่ขึ้นแล้วนะเจ้าค่ะ
0: อันนี้คือแสดงว่าคุณผิดพลาดมากเลย
1: เจ้าค่ะ
0: คือไม่รู้ประมาณจริงๆทีนี้เราก็ต้องตั้งสติเอาไว้ไงคอยสังเกตเวทนาในจิตของเราหมายถึงในกายของเราด้วยจิตของเราที่คอยสังเกตตั้งเอาไว้สังเกตดูกินคำนี้มันระดับไหนกินเข้าไปอีก2คำมันอยู่ระดับไหนพอเริ่มรู้สึกว่ามันตึงๆนั่นหยุดได้ละเราจะแบบมีเซนส์มีความรู้สึกในกายของเราทีนี้ถ้าไม่รู้สึกเนี่ยต้องสังเกตไงก็คือกายของเราแล้วเราไม่รู้สึกเราจะไปมันจะไปได้เรื่องได้ไงใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ตรงนี้จึงต้องรู้จักในการที่จะประมาณในเกี่ยวกับความรู้สึกในกายของเราเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคถ้าเรารู้ประมาณในการบริโภคเราจิตใจไม่ได้ไปกำหนัดในสิ่งที่เป็นรสอาหารนั้นแล้วก็ตั้งสติไว้อย่างดีนี่อันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้จิตของเราเป็นข้อปฏิบัติทางกายนี่แหละการกินอาหารเป็นทางกายที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิได้อีกในยันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้ก็คือว่าการที่กินมากจนกระทั่งรู้สึกตัวหนักเหมือนถั่วถูกแช่น้ำพองนี่ก็จะมีความคิดว่าอย่างนี้ว่าบางคนได้อาหารไม่พอนั่นคือคำว่ารู้ประมาณเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเน้นปฏิบัติกินมากเกินไปโอเคก็ถ้ามีให้กินคุณกินมากเกินไปอันนั้นไม่ดีอยู่แล้วใช่ป่ะนี่ถ้าไม่มีให้กินจนกินไม่ได้ก็บางทีเป็นการไม่รู้ประมาณในการบริโภคได้เหมือนกันนะ
1: เหรอเจ้าค่ะในแง่ไหนเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แง่ไหนแง่ไหนยังไงก็คือถ้าเคยอธิบายไว้อย่างนี้บอกว่าถ้ามีน้อยจนกระทั่งไม่พอแล้วก็ไม่อิ่มแบบมีน้อยนิดเดียวเช่นอาจจะเป็นข้าวสาร2เม็ดให้คุณกินเนี่ยไม่พอกินใช่ป่ะ
1: ใช่ป่ะ
0: แล้วก็เกิดบอกโอ้ยร่างกายเราเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียทำอะไรไม่ได้เลยนอนดีกว่านอนดีกว่านี่นั่นคือการที่ไม่รู้ประมาณในการบริโภคนั่นคือขี้เกียจแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: รู้สึกว่ากินข้าวไม่พอจนกระทั่งว่าทำอะไรไม่ได้แล้วก็จึงไม่ทำความเพียรนั่นคือขี้เกียจเพราะประกอบกับการที่ไม่รู้ประมาณแทนที่จะคิดให้ถูกก็คือเอ้ากายของเรามันเบาสมมติเราได้อาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการให้มองว่าเอ้ยกายเราเบาเนี่ยนี่นะกายเราเบาคือพอเรากินอาหารน้อยผ่อนอาหารน้อยลงเนี่ยข ข้อดีคือกายจะเบาให้มองในแง่นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แน่นอนว่าสารอาหารต่างๆในร่างกายเราพอสังเคราะห์ได้ในช่วงเวลามื้อสองมื้อวันสองวันมันไม่ถึงกับตายหรอกคุณใจ
1: เจ้าค่ะก็คืออดร่างกายอดได้นะเจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ใช่อดได้อดได้
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พออดแล้วให้เรามองมุมตรงนี้ว่าเออร่างกายเราเบาอย่าไปมองมุมตรงนี้ว่าโอ้ยฉันไม่ไหวไม่ไหวต้องนอนอันนั้นถือว่าไม่รู้ประมาณเหมือนกันหนุ่มประมาณแบบว่าน้อยเกินไปตัวเองก็ไม่รู้อันนี้คือ
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่สอง
1: คือจะมุ่งแต่เรื่องของการที่ว่าจะทำยังไงให้ร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติไปให้ดีที่สุดทำสมาธิให้ดีที่สุดแล้วก็มุ่งสู่นิพพานใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ตรงนี้ไม่ได้มองที่รสอาหารไม่ได้มองที่ความหิวหรือความอิ่ม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ให้มองถึงสิ่งที่เป็นสามัญผลที่เกิดจากการที่ว่าเรามีกินหรือไม่มีกินก็ตาม
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาข้อที่3คือการที่ไม่ประกอบความเปลี่ยนเป็นเครื่องตื่นคำนี้มาจากภาษาบาลีที่เรียกว่าชากริยานธรรมชากริยานธรรมคำว่าเครื่องตื่นหมายถึงไงหมายความว่าตื่นตัวอยู่เสมอคำว่าตื่นตัวอยู่เสมอไม่ใช่ว่าไม่นอนแต่ให้นอนยามเดียวเฟรสเนี่ยคำนี้ที่บอกว่าประกอบความเปลี่ยนเป็นเครื่องตื่นเนี่ยท่านเคยอธิบายไว้หนึ่งย่อหน้าเราอธิบายถึงความที่ว่าเออถ้าไม่ประกอบความเปลี่ยนเป็นเครื่องตื่นหมายความว่านอนหลายเวลาตอนเช้ากลางวันเย็นหัวค่ำหรือก่อนรุ่งอรุณไม่ประกอบความเพียรบางทีก็เล่นบางทีก็นอนบางทีก็ทำกิจธุระอื่นๆคุกคลีด้วยบุคคลไปติดต่องานคิดนึกนั่นนี่แบบว่าไม่ได้ประกอบความเพียรแล้วตอนกลางคืนก็นอนบางทีก็นอนกลางวันบางทีก็นอนมากเกินไปอันนี้คือไม่ประกอบความเพียรในการเป็นเครื่องตื่นทีนี้การประกอบความเพียรในการตื่นอยู่เสมอก็ไม่ใช่ว่าสุดตรงข้างหนึ่งว่าเป็นไม่นอนไม่ใช่แต่ว่านอนยามเดียวคือยามกลางแห่งราตรี
1: โอเค
0: เดี๋ยวอธิบายแบบนี้บอกว่าในช่วงกลางวันทั้งหมดเลยนะทำความเพียรด้วยการเดินและด้วยการนั่งเอาเบรกได้ช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกดินพอพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วก็ทำความเพียรด้วยการเดินด้วยการนั่งอีกในยามต้นแห่งราตรีพอยามกลางแห่งราตรีก็นอนพักนอนพักเนี่ยนอนในลักษณะที่พร้อมจะตื่นด้วยคือนอนตะแคงเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ากำหนดสติสัมปชัญญะว่าเออรู้สึกตัวเมื่อไหร่เราจะรีบลุกขึ้นทันทีไม่หาความสุขในการเอียงกายความสุขในการเคลื่อนหลับความสุขในการเอียงข้างทีนี้พอรู้สึกตัวในยามสุดท้ายของราตรีคือไม่ใช่ว่ารู้สึกตัวตอน 7-8 โมงไปแล้วไม่ใช่
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ให้รู้สึกตัวตั้งแต่ตอนก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วทำยังไงรีบลุกขึ้นทันทีลุกขึ้นไปทำอะไรประกอบความเพียรด้วยการเดินและด้วยการนั่งอีกพอพระอาทิตย์ขึ้นเราก็ทำสรีระกิจบ้างทำกิจการงานนั่นโน่นนี่นิดหน่อยแล้วช่วงกลางวันทำอะไรก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอีกนี่คือเรียกว่าผู้ประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นถึงจะดี
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นข้อปฏิบัติทางกายโดยที่ว่าเราทำความเพียรทางกายนอนพักได้แต่ก็นอนในท่าพร้อมที่จะลุกพร้อมที่จะตื่นรู้สึกตัวแล้วก็รีบลุกขึ้นไม่หาความสุขในการนอนในการเคลิ้มหลับมันเป็นแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: จะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสมาธิได้อย่างดีนี่คือข้อที่3ถัดมาในข้อที่4ที่บอกว่าไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายคำว่ากุศลธรรมทั้งหลายนี่ก็คือทุกอย่างเลยคุณใจในยะที่ท่านอธิบายไว้ก็จะเป็น10อย่างที่ได้เคยบอกกับท่านพระเมขียะเอาไว้ท่านพระเมขียะเนี่ยเคยครั้งหนึ่งที่วันนี้พระพุทธเจ้าไปนั่งสมาธิอยู่ที่สวนมะม่วงแต่ปรากฏว่าพอไปนั่งสมาธิอยู่ที่สวนมะม่วงคิดว่าจะทำจิตให้สงบแต่โอ้ยเผลอหลับไป
1: เจ้าค่ะ
0: เผลอหลับไปแล้วก็จิตใจนี่ไม่สงบฟุ้งซ่านฝันนั่นนี่เพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นพระราชามาอาศัยสวนมะม่วงนั้นอยู่แล้วก็มา กับพี่รมอยู่ด้วยพวกนางกำนันต่างๆพอไปนั่งอยู่ที่เก่าที่ตัวเองเคยเกิดในชาติก่อนๆเป็นอย่างนั้นจิตใจมันก็จึงส่งไปตามแนวนั้นก็เลยบอกว่าจิตใจไม่สงบท่านก็จึงเตือนถึงว่าให้เห็นแจ้งกุศลธรรมเหล่านี้คือ10อย่างนี
1: ้10ข้อนี้มีอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ประมาณ10ข้อนี้ก็คือเรื่องให้ปรารถนาน้อยเรื่องให้สันโดษเรื่องให้สงัดเรื่องให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่เรื่องให้ปรารภความเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องให้เกิดวิมุตติแล้วก็เรื่องให้เกิดวิมุตติญาณทัศนะนี่คือ10อย่างที่ว่าเราต้องได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็มีความเพียรแล้วก็เรื่องปัญญาเรื่องให้สันโดษถ้าเราค่อนข้างที่จะแบบว่าเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมเหล่านั้นอันนี้คือชื่อว่าไม่เห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายแต่เราจะต้องสามารถที่จะจับฉวยได้ไวเช่นมีปัญหาเรื่องความฟุ้งซ่านขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือมีปัญหาเรื่องจิตใจไม่สงบขึ้นมาจะทำยังไงถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้เอาคุณก็ต้องเจริญสมาธิแบบไหนหรือว่าบางทีเราคลุกคลีได้หมู่มากเกินไปเราจะรู้ไหมนี่เราจึงจะต้องจับช่วยให้ได้ไวในเรื่องที่เป็นกุศลเหล่านี้นี่คือข้อที่4
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าไม่มีข้อนี้นี่จะต้องได้คิดสึกหรือลาสิกขาแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่5การไม่ประกอบเจริญโพธิปักกิยธรรมทั้งหลายคำว่าโพธิปักกิยธรรมคือธรรมะอันเป็นเครื่องที่จะให้บรรลุซึ่งท่านก็จะบอกไว้37อย่างด้วยกันก็จะมีศัพท์ที่เรียกว่าโพธิปักกิยธรรม37แล้วโดยไล่มาจากเรื่องของสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4สัมมาปัฏฐาน4นี่คือหมวดที่มี4ประการ3อย่างแล้วก็ยังมีอินทรีย์5พละ5นี่หมวดที่มี5ประการ2อย่างแล้วก็โพชฌงค์7แล้วก็อริยมรรคมีองค์8ก็มีทั้งหมด7อย่างในแต่ละอย่างนั้นมี4ประการ3อย่างมี5ประการ2อย่างมี7ประการ1อย่างมี8ประการ1อย่างรวมกันก็ได้37อย่างพอดีคือถ้าเราไม่เจริญพวกนี้เช่นสัมมาปัฏฐานเนี่ยคือความเพียรอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือแม้แต่มรรค8ก็ตามไม่ประกอบการเจริญมันก็มีแต่เสื่อมอย่างเดียวแต่ถ้าเราเจริญประกอบการเจริญเช่นสติปัฏฐาน4คุณธรรมธรรมโพชฌงค์7ในข้ออุเบกขาธรรมธรรมในข้อปีติให้มีสติรู้จะมีแต่ความเจริญได้นี่คือในข้อที่5ในทั้ง5ข้อนี้นะคุณใจเราเอาไปแอพพลายใช้กับได้ทุกเรื่องที่เป็นการที่ว่าเราจะต้องมาทำความเพียรในการที่จะทนอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นว่าการมาปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างนี้เป็นต้นคนที่คิดว่าฉันจะหนีกลับก่อนแล้วบางคนเนี่ยโอ้ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว2-3วันเนี่ยขอหนีกลับถ้าหนีกลับเนี่ยแน่นอนเลยว่าไม่มี5ข้อนี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: คือไม่มีการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายบางที่ก็ไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมไม่ประกอบการเจริญโพธิปักขิยธรรมทำให้กายหนักที่ทั้งหลายไม่ปรากฏคิดแต่จะกลับบ้านอย่างเดียวอย่างนี้นะทางไปข้างหน้าไม่เจอมีแต่ความสงสัยมีแต่ความไม่เข้าใจนี่เพราะว่าไม่มี5ประการนี้ทีนี้ปรับเปลี่ยนภิกษุรูปนี้ที่ไปหาอุปัชฌาย์แล้วก็โอ้ไม่ไหวเนี่ยปรับเปลี่ยนก็คือปรับเป็นว่างั้นให้มีไปฝึกให้มีการคุ้มครองตบาทในอินทรีย์ทั้งหลายไปฝึกให้มีการรู้ประมาณในการบริโภคไปฝึกให้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นไปฝึกให้เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายไปฝึกให้ประกอบโพธิปักขิยธรรมทุกวันทุกคืนโพ พอไปฝึกมาคุณใจปรากฏว่ากายเบาละ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่หนักทิศทั้งหลายก็ปรากฏรู้ว่าจะต้องไปทางไหนในทางจิตเนี่ยนะธรรมะทั้งหลายก็แจ่มแจ้งไม่รู้สึกมีความอ่อนแอมีความท้อแท้หมดกำลังใจไม่มีจินตมิทาครอบงำมีความยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีความสงสัยวิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายไม่มีเข้าใจดีแจ่มแจ้งพอไปฝึกธรรมะข้อนี้ปรากฏว่าดีขึ้นไม่ได้คิดจะศึกเลย
1: เจ้าค่ะ
0: พระพุทธเจ้าจึงอธิบายว่านี่แหละเพราะว่ามีธรรมะ5ประการนี้นี่คือคนฉลาดเนี่ยคุณเดินใจพอชี้ช่องให้นิดเดียวเขาจะรู้ทันที
1: ก็ไปทำได้นะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ภิกษุรูปนี้ภายหลังจากที่ชี้ช่องให้ว่าไม่ดีเป็นอย่างนี้ก็เลยไปปฏิบัติเองปรากฏว่าก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือความดีที่ท่านทำแล้วก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น5อย่างนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งในที่พระอาจารย์จะหมายถึงว่าเช่นเอาไว้ปฏิบัติธรรมหรือว่าจะต้องแบบทรงจิตให้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งได้นานๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานด้วยก็เหมือนกันนะเช่นบอกคุณไปทำงานที่เนี้ยเราก็จะว่าโอ้ยขี้เกียจไม่อยากทำงานเลยแสดงว่าไม่รู้จักคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหรือว่าไม่รู้จักเห็นกุศลธรรมหรือคือถ้าจิตใจเราแบบว่าจับจดเดี๋ยวก็เปลี่ยนงานเดี๋ยวก็ทำนั่นทำนี่อันนี้เราแก้ได้ด้วยธรรมะ5ข้อนี
1: ้ดีมากเลยเจ้าค่ะ
0: ตัวอย่างที่ท่านเฉพาะเจาะจงลงมาก็คือเรื่องของภิกษุรูปนี้แหละเป็นบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็พอท่านผู้ฟังฟังแล้วก็สามารถที่จะเอามาปรับกับตัวเราเองได้นะเจ้าค่ะว่าเราต้องมีความเพียร5อย่างนี้หรือหมั่นปฏิบัติ5อย่างนี้ก็จะช่วยให้สิ่งที่เราจะต้องทำไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยทำได้สำเร็จนะเจ้าค่ะ
0: เช่นบ้าน
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมา
1: ต่อไปเจ้าค่ะ
0: ข้อที่57นี้เป็นเรื่องที่เราควรพิจารณาอยู่หนึ่งเหนืองมี5อย่างสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นพระนักบวชหรือเป็นฆราวาสญาติโยมต้องพิจารณา5อย่างนี้อยู่เป็นประจำ5อย่างมีอะไรบ้างคือควรพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ข้อที่2เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ข้อที่3เรามีความตายเป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ข้อที่4คือเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นและข้อที่5คือเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นข้อนี้ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยจำได้ไหมที่เคสของพระเจ้าเปรตนิโกศลสูญเสียนางมาริกาเทวีที่พูดถึงว่าฐานะหรืออาฐานะคือฐานะที่ใครๆจะไม่พึงได
1: ้
0: เช่นก็มี3อย่างที่จะใกล้เคียงกันตรงนี้คือเรื่องความแก่ความเจ็บความตายความสิ้นไปแล้วก็ความชิบหายในที่นี้5ประการที่เราต้องพิจารณาคือความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันที่ไม่เหมือนกันคือใน2ข้อท้ายที่พูดถึงว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจแล้วก็มีกรรมเป็นของตนคำถามในที่นี้คือพิจารณาไปทำไมนี่คือท่านตอบไว้ในข้อ57นี้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: บอกว่าที่ต้องพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดานี่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตั้งใจว่าอำนาจประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีความสามารถในการที่จะป้องกันความมัวเมาเพราะความหนุ่มสาวได้หรือความมัวเมาเพราะความหนุ่มสาวนั้นจะเบาบางลงเห็นถามว่ามัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวแล้วมันจะมีโทษอะไรคุณเดี๋ยวใจลองดูแบบว่าแม้แต่ชีวิตของเราเองก็ตามนะ
1: ใ
0: ช่ว่าตอนนี้ยังเป็นเด็กยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ในวัยรุ่นอย่างเงี้ยมันจะชอบเที่ยวเทคเที่ยวผับกินเหล้ากินเบียร์ทดลองนั่นนี
1: ่เจ้าค่ะ
0: ทำไมคุณหนึ่งไปทดลองก็ไม่เคยอยากลองดู อันนี้ไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะอะไรทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวจึงได้ทดลองทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวทีนี้คนที่มัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวเนี่ยไม่ใช่จัดว่าอายุ14 15หรือวัยรุ่นอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะคือคนแก่บางคนเนี่ยยังมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวได้อายุ60เนี่ยบางทีคิดว่าฉันยังไม่แก่หรอกฉันยังทำนั่นทำนี่ได
1: ้
0: ทำอะไรเหมือนแบบว่าคนวัยรุ่นที่ว่าเขามีความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวเขาก็ทำได
1: ้
0: นี่คือแสดงว่าไม่ได้พิจารณาให้เห็นถึงความแก่เป็นธรรมดาประเด็นในที่นี้คือเพื่อละความมัวเมาเพราะความมัวเมาจะไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมประพฤติชั่วหยาบทางกายทางวาจาทางใจได้ด้วยความมัวเมานั้น
1: เจ้าค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้จะเป็นประโยชน์ประโยชน์ในการที่เราพิจารณาข้อนี้ต่อมาประโยชน์ของการที่เราพิจารณาความเจ็บไข้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดได้เป็นธรรมดาก็คือจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะไม่มัวเมาในความไม่มีโรคหรือทำความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นให้เบาบางลดลงได้นี่เคสนี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยในสถานการณ์โควิดในช่วงรอบหลายปีที่ผ่านมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั้นตอนแรกก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยโอ้ฉันก็สบายดีไม่มีอะไรนั่นนี่เห็นไหมแต่ทีนี้พอมีโรคระบาดโควิดโถคนที่ไม่คิดว่าจะเป็นก็เป็นได้คนที่ไม่คิดว่าจะตายเอ้าตายได้ว่าโถมันแบบไม่แน่นอนจริงๆเลยนะเนี่ย
1: เจ้าค่ะเห็นอนิจจังกันเลยนะเจ้าค่ะ
0: เห็นข้อนี้แล้วก็อึ้งขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: เนี่ยทำให้ละความมัวเมาหรือทำความมัวเมานั้นให้เบาบางลงได้แทนที่จะประมาทเหมือนเดิมกินเหล้าเมาเบียร์นั่นนี่ก็ปิดเลยสถานขายสุราปิดเลยนี่ก็ทำให้เราไม่ไปประพฤติชั่วทางกายทางวาจาหรือทางใจได้เป็นเคสอื่นอีกอย่างเช่นว่าคนที่มัวเมาในความไม่มีโรคเนี่ยวันนี้ก็ดื่มเหล้าเมาเบียร์คิดว่ากินนิดหน่อยไม่เป็นไรนะนี่คือมัวเมาในความไม่มีโรคแต่ถ้าคิดว่ากินนิดหน่อยมันก็เป็นโรคได้นะเขาก็จะไม่ทำชั่วเห็นป่านั้นความไม่ประมาทก็จะเกิดขึ้นได้นี่คือข้อที่สองแต่มาในข้อที่3ที่บอกว่าความตายเป็นธรรมดาทำไปทำไมเพราะว่าความมัวเมาในชีวิตเนี่ยมันมีอยู่ถ้าเราคิดว่าฉันยังไม่ตายง่ายๆหรอกนะแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวที่นั่นก่อนก็บอกว่าต้องกินก่อนตายหรือที่ที่ต้องไปก่อนตายก็ยังไม่ตายก็ไปกินก่อนแล้วไปเที่ยวก่อนแล้วใช่ไหมล่ะ
1: ค
0: ่ะอันนี้คือแสดงว่าคุณประพฤติทางกายวาจาใจไม่ดีแต่ถ้าเราพิจารณาอยู่เป็นประจำว่าความตายเป็นธรรมดาเลยนะเกิดขึ้นกับเราได้นะนี่นะไอ้ความมัวเมาในชีวิตเนี่ยมันจะลดลงได
1: ้ค่ะ
0: พฤติกรรมอะไรที่จะเป็นผลของความมัวเมาในชีวิตพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นเราก็จะละได้ทำให้มันระงับได้ทีนี้อยากจะพูดถึงไอ้ความว่าเป็นธรรมดาสักนิดหนึ่งคำว่าเป็นธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ว่ามองโลกในแง่ร้ายในหัวใจว่าเดี๋ยวฉันก็ตายแล้วเดี๋ยวฉันก็เจ็บแล้วเดี๋ยวฉันก็แก่ละคิดว่าฉันจะต้องแก่ต้องแก่ต้องแก่ต้องตายต้องตายต้องตายพอตายตายตายแก่แก่แก่อ้าวนี่กลายเป็นมองโลกในแง่ร้ายอันนี้ไม่เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าลักษณะการมองโลกในแง่ร้ายคือมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจมันจะมีความกังวลใจมันจะมีความไม่สบายใจเดี๋ยวฉันก็จะตายแล้วเดี๋ยวฉันก็จะเป็นโควิดไหมแยงจนจมูกบานเลยเนี่ยแล้วก็แบบโอ้ยสงสัยที่จะเป็นนั้นนี่ฉันแย่แน่แล้วฉันทำยังไงนี่คือมองโลกในแง่ร้าย
1: เ
0: พราะว่าไม่ได้พิจารณาว่าเจ็บไข้เป็นธรรมดาแต่กังวลมีความกลัวมีความกังวลใจเป็นความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลไม่ใช่แต่การพิจารณาว่าเป็นธรรมดาเนี่ยหมายความว่ามันเกิดขึ้นได้นะกับฉันนี่นะเอาตามนัยยะของเรื่องที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนๆนั้นเลยว่าเป็นฐานะที่มีได้ไม่ใช่เกิดขึ้นกับคนอื่นหรือเกิดขึ้นกับเราอย่างเดียวถ้าเกิดขึ้นกับเราคนอื่นก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นธรรมดาหมายความว่าถ้ามันมีเหตุมีปัจจัยมันจะเกิดขึ้น ถ้ามันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้คือธรรมดา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วถ้าเหตุปัจจัยนั้นเกิดขึ้นกับเราเราก็เป็นถ้าเหตุปัจจัยนั้นเกิดขึ้นกับคนอื่นคนอื่นก็เป็นถ้าเหตุปัจจัยนั้นไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่เป็น
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเหตุปัจจัยนั้นไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นคนอื่นนั้นเขาก็ไม่เป็นเนี่ยจึงเป็นธรรมดาที่ว่ามันตามเงื่อนไขปัจจัยและเหตุของเขาไม
1: ่
0: ใช่เราคนเดียวคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ตามเงื่อนไขปัจจัยเหตุของเขาเหมือนกันนี่จึงคิดว่าเป็นธรรมดา
1: และต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแบบนี้ถ้ามีสภาวะเหตุและปัจจัยถึงจุดนั้นถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ตามเหตุปัจจัยกับทุกคนไม่เว้นหน้าใครการพิจารณาอย่างนี้คือไม่มองโลกในแง่ร้ายแต่มองตามความเป็นจริงจึงเรียกว่าเห็นเป็นธรรมดาแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่เป็นแล้วก็จึงดีแล้วเป็นก็จึงจะไม่ดีคือมองข้ามจุดนั้นไปแล้วเลยคำว่ามองข้ามนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ดีนะแต่ว่าไม่จิตใจไปพะวงอยู่ตรงนี้ว่าฉันจะเป็นหรือฉันจะไม่เป็นฉันจะแก่หรือฉันจะไม่แก่ฉันจะตายหรือฉันจะไม่ตายแต่ว่ามองเลยไปถึงความเป็นเหตุเป็นผลของมันจิตใจเราก็จะไม่มีความกังวลไงก็จะไม่มีความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลแต่จะมีความเข้าใจแล้วไอ้ความมัวเมาเพราะความเป็นหนุ่มสาวความมัวเมาเพราะความไม่มีโรคความมัวเมาเพราะชีวิตเหมือนก็เบาบางหรือว่าละไปได้นี่สามข้อแรกเ
1: จ้าค่ะ
0: แต่มาในการพิจารณาว่าเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นข้อนี้ทำไปทำไมท่านบอกว่าเพื่อประโยชน์แห่งการที่จะคลายกำหนัดในสิ่งที่เราชอบพอใจหรือความกำหนัดในสิ่งที่เราชอบพอใจนั้นจะเบาบางลงแล้วมีความกำหนัดข้อนี้จะมีปัญหาอะไรโอ้บางทีมีความกำหนัดแล้วมันจะทำให้มีการประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางใจได้
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นบางทีด้วยความรักคนนี้ถ้ามีคนมาทำไม่ดีกับคนนี้ที่เรารักเราก็จะไปฆ่าเขาไปด่าเขาไปทำไม่ดีกับเขาไอ้การทำไม่ดีนั้นเป็นความชั่วทางกายวาจาใจโอ้ไม่ควรทำไม่ควรทำพอเราคลายความกำหนัดในของรักของชอบใจได้การประพฤติชั่วทางกายวาจาหรือใจที่จะอาศัยเหตุความมัวเมานั้นก็จะระงับไปได้นี่คือประโยชน์ของเขา
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อสุดท้ายที่บอกว่าเรื่องของกรรมคุณพิจารณาเรื่องกรรมกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีกรรมเป็นของตนตนได้รับผลของกรรมพิจารณาไปทำไมท่านบอกว่าจะทำให้ความเข้าใจไปตามมงคลเหล่าอื่นๆจะให้มันลดลงคือลักษณะที่จะทำทุจริตโดยสิ้นเชิงทางกายวาจาหรือใจจะลดลงได้เวลาที่เราพิจารณาเรื่องกรรมสิ่งที่มันจะตรงข้ามกันก็คือวัตโกตุหะละมงคลตั้งใจกับนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: คือมงคลของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเรื่องงมงายนะเรื่องที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เรื่องที่แบบว่าบอกต่อๆกันมาเป็น superstitious ความแบบงมงายความแบบเชื่อสืบต่อกันมาอันนี้มันจะลาไปได้แล้วก็แบบว่าไม่เชื่อโดยงมงายแต่มีเหตุมีผลโดยหลักฐานปัจจัยเรื่องของกรรมจะทำให้จิตใจของเรานั้นมันไม่ไปเพลิดเพลินหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีทางกายทางวาจานั้นได้ทีนี้พอเราพิจารณาอยู่เนืองๆเพราะว่าอยู่เนืองๆเนี่ยคือทำอยู่เป็นประจำเนืองๆทำเป็นประจำเนี่ยมันก็ต้องมีทุกวันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: วันหนึ่งครั้งสองครั้งบางทีอย่างน้อยไปพระอาจารย์ว่าพระพุทธเจ้าเคยบอกกับพระนนท์นะพูดถึงว่าผู้เธอพิจารณาเรื่องความตายในวันละกี่ครั้งบางคนบอกตอนเช้าบางคนบอกหลังกินข้าวบางคนบอกก่อนนอนพวกนี้น้อยไปทั้งนั้น 4-5 ครั้งยังน้อยไปแต่ต้องเป็น 6-7 ครั้ง10ครั้งถึงจะดีแล้วก็รำไปทำไมแล้วท่านบอกว่าถ้าทำพวกนี้นะอยู่เนืองๆนะจะสามารถอยู่ในมรรคได้ละสังโยชน์เรื่องร้อยรัดที่ให้เกิดในภพได้อนุสัยต่างๆนั้นจะละไป ็คือเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแล้วก็มรรคปฏิปทาสิ่งดีงามต่างๆที่เป็นกุศลธรรมย่อมเกิดขึ้นเจริญต่อเนื่องไป
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้น5ข้อนี้จึงมีความสำคัญมากเลยในความที่ว่าจะทำให้เรามีความก้าวหน้าในธรรมวินัยต้องพิจารณาเนืองๆนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: เจ้าค่ะและธรรมะทั้ง5ข้อนี้โยมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่บรรดาพุทธศาสนิกชนที่เป็นคารวะทั่วไปเนี่ยสามารถน้อมนำเข้ามาคอยรำลึกอยู่ได้อย่างดีเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้ารำลึกตามนี้แล้วเนี่ยจิตใจของเราก็คงจะอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็มีการระมัดระวังหรือว่าสำรวมกายวาจาใจในการประพฤติปฏิบัติตนหรือครองชีวิตอยู่ได้อย่างในทางที่ถูกที่ควรถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนนี้ก็คิดว่าจะเป็นเรื่องราวสำหรับวันนี้แล้วเราก็ได้ไป3ข้อ
1: เจ้าค่ะ
0: คือข้อ55 56แล้วก็57
1: เจ้าค่ะ
0: ในหมวดธรรมะที่มี5ประการดังนี้
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าในเช้าวันเสาร์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มาพูดคุยขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ได้รับฟังไปอีก3พระสูตรแล้วนะคะสำหรับท่านที่สนใจนั้นก็ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาพูดคุยสักการะได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้ก็คงถึงเวลาที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
9: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรได้แล้วพร้อมตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
6: นายเจษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ตกค้างในอาคารและผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าอาคารดังกล่าวมีโครงสร้างเหล็กซึ่งมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวจากการได้รับความร้อนสูงโดยหลังคาและโครงสร้างบางส่วนเริ่มทรุดตัวลงทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงจากหลายสถานีเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารและพื้นที่ข้างเคียงเบื้องต้นสันนิษฐานว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากบริเวณชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าและมีสินค้าเก็บอยู่เป็นจำนวนมากแม้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าออกถนนวรจักรถนนเจริญกรุงถนนหลวงชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ขณะเดียวกันสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้วมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการฟื้นฟูระบบประปาคืนน้ำสะอาดให้ประชาชนในจังหวัดน่าน
7: นายเจษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์หลังอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าได้สนับสนุนงบประมาณและสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการผลิตการจ่ายน้ำและการควบคุมคุณภาพน้ำเข้าไปช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้ระบบประปากลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคตด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่ากปภ.ระบุเพิ่มเติมว่ากปภ.ได้ส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่3ตำบลในอำเภอปัวได้แก่ตำบลอวนซึ่งได้ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาจนกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว ส่วนตำบลศิลาแรงได้จัดทำแบบและประมาณราคาเพื่อฟื้นฟูระบบประปาเสร็จสิ้นและส่งมอบให้อบต.ศิลาแรงดำเนินการต่อและตำบลเจดีชัยอยู่ระหว่างจัดทำแบบแพสูบน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์โดยเบื้องต้นอบต.ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพื่อจ่ายน้ำให้ประชาชนแล้วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม2569ขยายตัวต่อเนื่องจากการส่งออกขยายตัวกว่าร้อยละ21และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีความมั่นคงพร้อมเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงภายนอกอย่างใกล้ชิด
8: นายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือนกรกฎาคม2569ว่ามีทิศทางขยายตัวต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวสูงถึง 121.6 ซึ่งเติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่25โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ฟื้นตัวสะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นตลอดจนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนที่ร้อยละ 0.5 รวมถึงภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ยังเติบโตได้ดีขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไประดับร้อยละ 1.95 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ร้อยละ 66.9 และทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามท่ามกลางความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกกระทรวงการคลังยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปัจจัยเสี่ยงภายนอกอย่างใกล้ชิดปฏิพลสถาพมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุ

0: ครับ
1: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
0: ครับอ่ะเป็นไงครับ
1: เราก็ต้องมีช่องทางอื่นด้วยนะคะที่จะมาพูดคุยกันนะ FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 891นะพร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยแล้วก็ตอนนี้ไหนเช็คซิว่า Facebook Live ของเราขึ้นหรือยังน้องต้น
0: ออ
1: มาแล้วเข้ามาทักทายนะคะเขาเริ่มมาเช็คอินมาเช็คอินด้วยกันได้นะคะที่คอมเมนต์ของเรานะใครอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะคอมเมนต์กันได้ทักทายกันได้เรื่องของสภาพอากาศด้วยแล้วก็เรื่องของน้ำด้วยเนาะ
0: ใช่
1: ตอนนี้มวลน้ำแต่ละสถานที่เป็นยังไงบ้างนะคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีอัปเดตด้วยว่าจริงๆแล้วเมื่อวานมีเรื่องอัปเดตนะน้อง
0: เมื่อคืน
1: เมื่อคืนนะอ่ะเดี๋ยววันนี้นี่แหละเดี๋ยวเราก็จะได้พูดคุยกันนะคะ
0: ครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปเราแนะนำทีมงานกันแล้วหรือยังนะวันนี้พี่บุญประกอบอบกลิ่นอยู่กับเราวันนี
1: ้เราดูอ่องๆ
0: เหมือนเหมือนไม่ฟังกันทั้งคู่แล้วก็วันนี้พี่บุญประกอบอบกลิ่นอยู่กับเราในวันนี้แล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิวพี่บดพี่แดนด้วยนะครับ
1: ใช่ค
0: ่ะครับผมไปดูเรื่องของอากาศกันก่อนสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าต้องติดตามกันเพราะว่าช่วงนี้ฝนน่าจะเยอะในหลายพื้นที่นะครับซึ่งล่าสุดนี้ประกาศฉบับล่าสุดเลยของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศมานะครับในช่วงตีห้าที่ผ่านมาเขาบอกว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะ29สิงหาคมจนถึง2กันยายน2569ซึ่งช่วงนี้เนี่ยไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมไปถึงภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกด้วยรวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับยังไงก็ต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมช่วงนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงพี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือประกาศฉบับล่าสุดเมื่อตีห้าที่ผ่านมาเนี่ยเขาออกประกาศอีกทีในช่วง5โมงเย็นวันนี้ครับ
1: ค่ะซึ่งทางกรมชลประทานนะคะก็มีการเฝ้าระวังอีกเหมือนกันค่ะในเรื่องของฝนที่จะเพิ่มขึ้นในวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนอย่างที่น้องต้นบอกเลยนะคะอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยามีพื้นที่รองรับน้ำกว่า 9,600 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมบริหารน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยโดยนายวิทยาแก้วมีค่ะอธิบดีกรมชลประทานได้บอกนะคะว่าเราเนี่ยมีศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะนะทราบหรือเปล่านะคะ SWOC นะคะกรมชลประทานเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเลยโดยรับจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2ที่ทั้งต้นอ่านเมื่อสักครู
0: ่
1: และได้มีการคาดการณ์ว่าวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนเนี่ยนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นในประเทศไทยแล้วก็มีฝนตกหนักมากถึงบางแห่งนะปัจจุบันเนี่ยนะคะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางทั่วประเทศเนี่ยมีปริมาณรวมประมาณ 49,524 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นประมาณ 65% ของความจุอ่างรวมกันนะแล้วก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 27,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะขณะที่4เขื่อนหลักในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม15ล้านกว่าลูกบาศก์เมตรนะหรือคิดเป็นประมาณ 61% ของความจุอ่างรวมกันเพราะฉะนั้นก็สามารถรองรับน้ำได้อีกซึ่งตอนนี้ค่ะกรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการสั่งให้โครงการชลประทานทั้งหมดเลยนะคะ
0: ครับ
1: เก็บน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่ไหลเข้าด้วยนะโดยคำนึงถึงความสมดุลแล้วก็ระหว่างการรองรับน้ำในฤดูฝนแล้วก็สำรองน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งทีนี้เมื่อวานนี้ตอน 6โมงเช้านะคะก็สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็มีน้ำไหลผ่านประมาณ620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันทีนี้ค่ะถ้าหากว่ามีปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความจำเป็นที่ต้องมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติมกรมชลก็จะแจ้งให้ประชาชน

0: เป็นระยะพร้อมขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: ครับผมขณะเดียวกันทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.หลังจากที่กรมชลประทานเนี่ยออกมาประกาศนะครับเรื่องของระดับน้ำเนี่ยนะครับล่าสุดเองเนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่าถ้าสมมติว่าจุดของสถานี42ของที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ของนครสวรรค์เนี่ยจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเนี่ย 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยมีปริมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพอรับน้ำเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งเนี่ยจากสถานการณ์ที่กรมชลประทานบอกเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มสูงจากปัจจุบันอีกประมาณ60เซนจนถึง1เมตร50เซนนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะครับบริเวณของอำเภอเสนาผักไห่บางบานของบางปะอินด้วยของพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางไทจะมีระดับน้ำที่สูงขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำน
0: ะ
1: แต่จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนะครับนอกจากนี้ปภ.เขามีการประสานไปยัง10จังหวัดของภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็คืออุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการด้วยนะครับให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแล้วก็ประชาสัมพันธ์พวกภาคเอกชนที่อยู่ริมแม่น้ำเนื่องไม่ว่าจะเป็นแพร้านอาหารและหรือว่างานก่อสร้างเขื่อนป้องกันอะไรต่างๆนานาถ้าเทียบเรือด้วยนะครับว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นในช่วงนี้ตั้งแต่28เป็นต้นมาจนไปถึง2กันยายน69นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าพี่น้องประชาชนอยากจะแจ้งความเดือดร้อนจากสาธารณภัยก็แจ้งได้ที่ปภ.รับแจ้งเหตุ1784โดยเพิ่มเพื่อน LINE ID 1784 DDPM ครับหรือว่าสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะพอพูดถึงเรื่องของมวลน้ำนะคะเราก็จะนึกถึงจังหวัดน่านเนาะตอนนี้นะคะทางปภ.ก็เดินหน้าฟื้นฟูน่านแล้วซึ่งมีการล้างโคลนแล้วก็ขนเศษวัสดุสะสมเนี่ยกว่า800ตันเลยทีเดียวต้นนะคะพร้อมสนับสนุนน้ำกว่า 1.5 ล้านลิตรเนี่ยในการที่ล้างนะคะซึ่งทางปภ.เนี่ยมีการรายงานภารกิจคืนชีวิตให้น่านนะคะโดยศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายมีภารกิจค่ะที่ได้ฟื้นฟูที่ได้รับการมอบหมายอย่างต่อเนื่องนะมีการนำรถบรรทุกน้ำกว่า 10,000 ลิตรเนี่ยฉีดล้างบ้านเรือนทางระบายน้ำแล้วก็ดูดโคลนตั้งต้นสิ่งที่หลงเหลือจากการที่มวลน้ำมหาศาลเนี่ยเข้ามาบ้านเมืองของประชาชนนั่นก็คือเรื่องของโคลนซึ่งล้างยากกว่าน้ำท่วมปกตินะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละทางปภ.นะก็ได้มีภารกิจแบบนี้นะคะที่จะช่วยฟื้นฟูนอกจากนี้นะศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายก็ได้สนับสนุนรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเพื่อขนย้ายถุงยางชีพจากจังหวัดน่านไปยังอำเภอปัว500ชุดเพื่อเตรียมส่งมอบต่อให้กับประชาชนด้วยย้ำอีกสักรอบนึงนะคะสำหรับ1784 DDPM นะ
1: ครับ
0: นะ1784 DDPM ของเป็นLINE ปภ.นะคะทีนี้น้องต้นขออัปเดตสักนิดนึงเรื่องของพอดีนึกถึงเนปาลคือช่วงที่บ้านเราเนี่ย มีเขาเรียกว่าอุทกภัยนะมีดินโคลนถล่มเนปาลก็เช่นเดียวกันต้นค่ะตอนนี้อัปเดตกันสักนิดนึงนะยอดเสียชีวิตน้ำท่วมเนปาลทิเบตเนี่ยใกล้แต่400รายแล้วนะคะแล้วก็กู้ภัยเนี่ยค้นหาผู้สูญหายกว่า 1,400 คน
1: ใช่ยอดสูญเสียเยอะมาก
0: สูญเสียเยอะมากนะคะอันนี้เราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เน
1: า
0: ะนะคะ
1: ไหนๆก็พูดถึงเนปาล นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางสำนักข่าวต่างประเทศเองเขามีการรายงานนะว่าทางการจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยระงับปฏิบัติการกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเมืองจีหลงในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสุวาของทางตอนเหนือของเนปาล นะครับเขาบอกว่าระงับเป็นการชั่วคราวเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม
0: ่
1: เนื่องจากว่าน้ำในทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากทานน้ำแข็งกั้นขวางเริ่มล้นและอาจจะพังทลายลงจนทำให้มวลน้ำแล้วก็โคลนอีกปริมาณมหาศาลเนี่ยทะลักลงสู่พื้นที่ตอนล่างอีกนะครับทางนี้ทางทีมกู้ภัยของจีนเองเนี่ยก็ได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกมาเป็นระยะทาง1กิโลเมตรโดยให้เตรียมพร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเดี๋ยวในวันนี้แล้วก็ช่วงต่อไปนี้เนี่ยนะครับทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวกับการปฏิบัติกู้ภัยของทิเบตซึ่งจะยังคงเต็มไปด้วยความยากลำบากในช่วงนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะก็ซึ่งทางกองทัพเนปาลก็ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการไปกู้ภัยด้วยนะคะเอาเรียกได้ว่าจริงๆก็ทุก ทุกหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงรวมถึงหน่วยงานของทางด้านของเนปาลเองด้วยนะคะมีอะไรอัปเดตอีกไหมคะน้อง
1: นอกจากนี้ทางกองทัพเนปาลที่จะส่งเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมล่าสุดเนปาลเองก็อันนี้เป็นข่าวนะจากสำนักข่าวรอยเตอร์เขาบอกว่าเนปาลเองเนี่ยปฏิเสธรับทีมช่วยเหลือจากต่างชาตินะในการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากนะครับเขามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยสูญหายอีกเกือบพันรายเนี่ยนะครับรัฐบาลเนปาลกำลังบริการจัดการปฏิบัติการกู้ภัยด้วยตนเองทั้งหมดนะซึ่งขณะเดียวกันเองก็มีหลายภาคส่วนเนี่ยให้ความช่วยเหลือกันอยู
0: ่
1: อย่างกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ก็บอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะเจรจาเรื่องทีมกู้ภัยจากต่างชาติกับเนปาลเนื่องจากว่าพลเรือนชาวเกาหลีใต้เองเนี่ยติดค้างอยู่ในที่ประสบภัยเนอะอย่างน้อย10รายและสูญหายอีก9รายและให้คำมั่นว่าจะให้เงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นเงินจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐในการช่วยเหลือเนปาลด้วย
0: ก็ต้องไปดูเนาะว่าเขาจะตกลงกันยังไงนะคะหลังจากนี้อาจจะจริงๆแล้วแต่ละประเทศที่เข้าไปช่วยนะเพราะว่าไม่ต้องการเห็นความสูญเสียเพิ่มมากขึ้นนะคะพอพูดถึงเรื่องของความสูญเสียเนี่ยเมื่อวานนี้
1: นะช่วงเวลาประมาณ23:13นะแล้วก็จริงๆเหตุเกิดตั้งแต่ช่วง3 ทุ่มปลายๆเกือบ4 ทุ่มนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะครับอยู่ที่ถนนวรจักรนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยช่วง5 ทุ่มที่ผ่านมาควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเมื่อวานหลายๆจุดอย่างจุดของเราที่สถานีเองนะที่ดินแดงรวมไปถึงส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพตอนบนได้กลิ่นควันและพบควันลอยมารวมไปถึงกลิ่นที่เหมือนกับเป็นกลิ่นยางนะเป็นกลิ่นยางออกมานะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองก็บอกว่าเบื้องต้นถ้าพื้นที่ไหนได้กลิ่นให้ใส่แมสไปแต่เบื้องต้นในการตรวจสอบเนี่ยกลิ่นเนี่ยไม่ได้ส่งผลอันตรายต่อระบบร่างกายนะครับแต่ว่าถ้าสมมติถ้าได้กลิ่นเนี่ยให้สวมแมสไว้ก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีความคืบหน้ามากขึ้นจากทางกรมควบคุมมลพิษนะว่ากลิ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงส่วนความคืบหน้าเรื่องของเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เบื้องต้นเมื่อวานนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปเลยแล้วก็เปิดเผยความคืบหน้าเบื้องต้นเนี่ยอาคารของคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นโครงสร้างเป็นเหล็กนะครับซึ่งมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวหรือว่าสูญเสียกำลังเมื่อได้รับความร้อนสูงเนื่องเวลาเหล็กได้รับความร้อนสูงซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังคาและโครงสร้างบางส่วนเนี่ยเริ่มสุดตัวลงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นไม่มีใครติดอยู่ในภายในอาคารแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ระดมรถดับเพลิงเข้ามาหลายสถานีเลยเมื่อวานนี้แล้วก็ควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกไหม้ได้แล้วสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับว่าต้นเพลิงเนี่ยน่าจะเริ่มจากบริเวณชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าและมีสินค้าเก็บอยู่จำนวนมากแล้วทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะในการส่งผลทำให้เพลิงเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยพอประเมินความเสี่ยงด้านโครงสร้างอาคารแล้วเนี่ยนะครับก็ควบคุมเพลิงได้การฉีดน้ำเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากว่าผนังเนี่ยนะครับเป็นผนังแบบว่ายากในการที่จะควบคุมเพลิงและทำให้น้ำเนี่ยเข้าถึงด้านในอาคารได้ยากเพราะมันเหมือนเป็นแบบจะพูดว่าเป็นการศาสตร์หรือเป็นยังไงใช้คำไม่ถูกเหมือนกัน
0: จริงๆแล้วว่าข้างหน้าของคลองถมเซ็นเตอร์ถ้าหัวใครเคยไปซื้อพวกฟิกเกอร์เน
1: า
0: ะ
1: ด้วยโซนนั้นด้วยนะ
0: ข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นเหล็กหมดเลยน่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างอาคารด้วยแล้วก็การดีไซน์ด้วย
1: นะครับ
0: ก็เลยทำให้มีความยากนิดนึง
1: ใช่แล้วก็เขาบอกว่าภายในอาคารเองเนี่ยถามว่ามีการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ไหมก็มีนะครับแต่คาดว่าอาจจะไม่สามารถคือมันอาจจะน้อยจนไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้นะอย่างไรก็ตามพอผู้ว่ากทมท่านลงพื้นที่มาปุ๊บท่านบอกว่าตอนเป็นสมัยแรกเนี่ยก็เคยลงพื้นที่ไปตรวจสอบประปาหัวแดงจุดนั้นมาแล้วเพื่อให้มั่นใจว่ามันมีน้ำเพียงพอในการใช้งานเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยมีความเสี่ยงอัคคีภัยอยู่แล้วเนอะเพราะว่าคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยก็คือมีร้านเยอะแล้วก็มีตึกราบ้านช่องเนี่ยติดกันปัจจุบันเนี่ยประปาหัวแดงยังอยู่หลายจุดยังสามารถใช้การได้อยู่นะครับ
0: นะคะ
1: อันนี้คือความคืบหน้า
0: พอท่านนายกลงพื้นที่ไปแล้วทางด้านของท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้ลงไปด้วยกันนั่นแหละนะอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตในเรื่องของอันนี้มั่งดีกว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระโดดไปนู่นเลยนะคะขอเบรกสักนิดนึงละกันนะอ่ะมาเตือนกันดีกว่าค่ะสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าข้อมูลรถ รีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31กรกฎาคมนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะปี2569เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถนะคะถ้าเกิดว่าเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือว่าข้อมีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยก็ขอให้รีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นหลายๆคนน่าจะต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า 370,000 คนนะครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 600,000 กว่าคันโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลนะคะสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ One Stop Service ระดับอำเภอหรือว่าจังหวัดทั่วประเทศได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้และยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายน2569ทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายนนี้นะคะแล้วก็ผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เช่นเดียวกันทีนี้ระหว่างที่เราเตรียมตัวที่จะยื่นไปเช็คก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยรถของเราเนี่ยนะคะมีสภาพรถเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของวันหรือว่าเวลาในการจดยื่นทะเบียนหรือว่าระยะเวลาเนี่ยกี่ปีแล้วนะคะที่ได้ใช้รถแล้วก็นำมายื่นกันใหม่อย่าลืมนะยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมที่ต้องรีบพูดเพราะมันใกล้จะหมดเวลาแล้วน้องต้น
1: วันจันนี้แล้วนะ
0: ใช่ค่ะวันจันนี้แล้วนะ31สิงหาคมยื่นนะคะยื่นทบทวนสิทธิ์นะแล้ววันที่20กันยายนยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้นะคะ
1: ครับผมอ่ะนอกจากนี้เองทางอธิบดีกรมการปกครองก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขายังไม่ผ่านเกณฑ์น
0: ะ
1: ในการที่จะบริการในการยื่นทบทวนสิทธิ์ก่อนวันที่30สิงหาคมเขาใช้แนวทางในการเคาะประตูบ้านเลยนะให้878อำเภอทั่วประเทศเนี่ยเคาะประตูบ้านเลยดูว่าใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์กันบ้างซึ่งเรื่องนี้มาจากนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเองเขากำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ระดับอำเภอหรืออย่างที่พี่ไอบอก One Stop Service OSS นี่แหละทั่วประเทศเลย878อำเภอประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามดูประชาชนกลุ่มที่โค้งสุดท้ายละที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์เลยไม่ผ่านเกณฑ์และยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์มีความประสงค์จะยื่นก็ให้ยื่นไปในวันที่31สิงหาคมเขาบอกว่าเร่งเข้าถึงประชาชนถึงบ้านเลยนะมอบหมายให้นายอำเภอฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปเลยแล้วก็เจาะกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มของผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการของรัฐคืออาจจะไม่สะดวกในแง่ของทางออนไลน์เนอะยื่นทางออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ปล่อยให้ประชาชนที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยต้องพลาดโอกาสเพราะว่าไม่ทราบวิธีหรือไม่ทราบข้อมูลหรือว่าไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองนั่นเองนะครับซึ่งใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับก็ติดต่อ OSS ได้ก็คือที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเลยหรือเดี๋ยวเขาไปเคาะประตูบ้านให้กับท่านนั่นแหละรวมไปถึงถ้าใครสะดวกจะทำผ่าน4ช่องทางก็ได้ก็คือแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าธนาคารทั้ง5แห่งที่เขากำหนดไว้ก็คือกรุงไทยทอสอทอกอสอออมสินแล้วก็ธนาคารอิสลา
0: ม
1: นะครับไปติดต่อกันได้ซึ่งหลังจากที่ขอทบทวนสิทธิ์แล้วอย่างที่พี่ไอบอกได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยได้ถึง31สิงหาคมหลังจากยื่นเสร็จแล้วปุ๊บเราสามารถดำเนินการเรื่องของเอกสารต่างๆได้ภายในวันที่20กันยายน69แล้วเดี๋ยวเขาจะประกาศว่าตกลงแล้วเนี่ยการที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ของท่านเนี่ยได้หรือไม่ได้เนี่ยก็คือวันที่30กันยายน69ถ้าประกาศออกมาปุ๊บยื่นทบทวนสิทธิ์ท่านได้ปุ๊บท่านสามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี69ได้1ตุลาคม69เป็นต้นไปนั่นเองครับ
0: ค่ะอันนี้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่มั้ยคะที่จริงๆแล้วเราก็ให้สิทธิ์ประชาชนทุกคนที่มีเป็นเข้าเกณฑ์แล้วก็เข้าร่วมโครงการ อีกโครงการนึงที่ก็เรียกได้ว่าใครที่เข้าเกณฑ์นะคะแล้วก็อยากเข้าร่วมโครงการนั้นก็คือเรื่องของ THAI Passport นั่นเองหลายๆคนพอเห็นคำว่า Passport แล้วนึกถึงเรื่องของการเดินทางมันไม่ใช่นะคะไม่ใช่เรื่องของการเดินทางนะเป็นในเรื่องของ AI การใช้งาน AI นะคะซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยได้เปิดตัวโครงการ THAI Passport ซึ่งหลายๆคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะหวังให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อันนี้หรือว่า AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะโดยนายชัยชนกชิดชอบนะคะก็ได้บอกว่าท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นะคะได้บอกว่าจริงๆแล้ว THAI Passport เนี่ยได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วล่ะแล้วก็แพลตฟอร์ม AI Pass เนี่ยก็ยังเปิดอย่างเป็นทางการด้วยนะคะได้บอกว่าเราอยากจะให้ ัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใครสามารถใช้ได้บ้างก็คือประชาชนทุกกลุ่มเลยนะคะรวมถึงนักศึกษาแล้วก็ผู้ประกอบการในต่างจังหวัดด้วยประโยชน์มีอะไรบ้างเข้าถึงโมเดล AI ระดับโปรนะโปรหรือพรีเมียมได้แหละได้ฟรีเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้เท่าทันค่าเฉลี่ยของโลกนะโดยมีพันธมิตรระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Google Microsoft OpenAI แล้วก็ Nvidia ร่วมจัดทำหลักสูตรพิเศษกว่า96หลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานสากลนะคะสำหรับใครที่กังวลเรื่องงบประมาณที่ต้องใช้กับโครงการเนี่ยทางด้านท่านชัยชนกได้บอกว่าโครงการนี้ไม่ได้ใช้จ่ายเงินก้อน 1,600 ล้านบาทแต่เป็นรูปแบบของ prepay use หรือว่าจ่ายตามการใช้งานจริงนะโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพียงละประมาณ25บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะส่วนประเด็นเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยยืนยันเหลือเกินค่ะว่าแม้จะมีการประมวลผลผ่านคลาวด์ต่างประเทศแต่มีข้อตกลงชัดเจนนะว
1: ่
0: าเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลที่ถูกข้อมูลถูกต้องจะถูกส่งกลับแล้วก็ลบทิ้งทันทีอันนี้ยืนยันชัดเจนนะคะซึ่งปลอดภัยกว่าการใช้งานแบบรูปแบบปกติแล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีดีเองก็ได้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าให้มีผู้เข้าร่วมโครงการถึง5ล้านคนนะเพื่อสร้างอะไรสร้างสิทธิพื้นฐานที่คนไทยสามารถเข้าถึงได้ในอนาคตเพื่อสร้างเคสสตัดดี้ด้วยในการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีซึ่งตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนสูงเนี่ยถึงประมาณ1.3 ล้านคนละนะคะก็ยังขาดอีกเพราะว่าเราให้ถึง5 ล้านคนยังสมัครได้อยู่ไหมน้องต้น
1: ได้อยู่ครับได้เรื่อยๆเลย
0: ทีนี้หลายๆคนเอ๊ะถ้าเราไม่ได้เรียนเราไม่ได้ทำงานแล้วเราจะมาใช้ AI อย่างนี้ได้ไหมจริงๆพี่ว่าผู้ประกอบการในปัจจุบันนี้
1: ควรจะใช้ AI
0: เพราะว่าหนึ่งในเรื่องของการบางทีนะออกแบบแพ็กเกจจิ้งนะออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าบางทีเนี่ยเราสามารถถามไอเดียเบื้องต้นกับ AI ได้ด้วยนะคะประหยัดเวลาด้วยค่ะ
1: เพราะเห็นเขาบอกว่าเนี่ยลงทะเบียนมากสุดคืออยู่ในกทม.และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงานเนอะอายุระหว่าง30-45ปียังไงก็เข้าไปได้นะครับที่ AI Pass เนี่ยนะครับเข้าไปลงทะเบียนกันได้ก็ต้องอาจจะต้องมีแอปทางรัฐหรือว่าแอปไทยดีในการที่จะยืนยันตัวตนด้วยรวมไปถึงอาจจะต้องมีบัญชีก็คือบัญชีของ Google Microsoftด้วยนะครับในการที่ลงทะเบียนล็อกอินนะครับ
0: อีเมลนั่นเองที่เราใช้
1: กัน Gmail อะไรแบบเนี้ย
0: นะครับ
1: ตอนนี้6นาฬิกากับอีก30นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวไปติดตามตีคองร้องข่าวกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับ
0: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเตรียมแรงงานไทยรับโลกงานยุคใหม่เดินหน้ายกระดับทักษะขยายความคุ้มครองสร้างโอกาสแรงงานไทยแข่งขันได้ในตลาดโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้หารือกับนายกิลเบิร์ตเอฟฮงโบผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้ครับทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานโดยเฉพาะนะครับการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานเพื่อให้แรงงานนั้นสามารถจะปรับตัวได้และเข้าถึงโอกาสจากโลกการทำงานยุคใหม่ได้อย่างทั่วถึงนั่นเองแหละครับซึ่งรัฐบาลไทยครับก็มุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมเดินหน้ายกระดับศักยภาพแรงงานไทยผ่านแนวทางทั้งอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้แรงงานไทยนั้นมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยให้สามารถจะแข่งขันและทำงานได้ในตลาดแรงงานระดับโลกนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีเดินหน้าการทูตเชิงรุกนำไทยคืนจอเรดาร์โลกดึงการลงทุนเปิดตลาดใหม่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับจากนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลครับนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ใช้นโยบายการทูตเชิงรุกเพื่อจะนำพาประเทศไทยนั้นกลับเข้าสู่ความสนใจของประชาคมโลกและได้ยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีให้เป็นโอกาสของประเทศทั้งด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีความมั่นคงและการจ้างงานซึ่งที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีนั่นก็ได้เดินทางไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการและมีการเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคหารือกับผู้นำ9ประเทศขณะเดียวกันครับได้มีการต้อนรับผู้นำจากต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยของเราซึ่งในทุกภารกิจนั้นก็เชื่อมโยงเป็นยุทธศาสตร์สอดรับกับสถานการณ์โลกที่ไร้ระเบียบและภาวะโลกร้อนตามแนวทางการสร้างอาเซียนให้เข้มแข็งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาคและความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจตั้งเป้าการขยายตลาดดึงดูดเงินลงทุนและนวัตกรรมซึ่งในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนนี้ครับได้มีการหารือกับนักลงทุนต่างประเทศและจัดให้มีการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างประเทศโดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อจะผลักดันครับให้เกิดการลงทุนจริงพร้อมขอเสียงสนับสนุนในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ครับควบคู่ไปกับการย้ำจุดยืนของไทย ที่ยึดมั่นในสันติวิธีการเจรจาและกฎหมายระหว่างประเทศรวมไปถึงครับการเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งผลสัมฤทธิ์ครับของการทูตเชิงรุกนั้นไม่ได้วัดเพียงแค่จำนวนประเทศที่นายกรัฐมนตรีไปเยือนครับแต่ดูถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงครับซึ่งขณะนี้นั้นประเทศไทยเราได้กลับเข้าสู่จอเรดาร์โลกอีกครั้งครับในฐานะมิตรและพันธมิตรที่น่าเชื่อถือของทุกฝ่ายและพร้อมจะเปลี่ยนความสัมพันธ์และความร่วมมือระดับสากลให้เป็นโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของคนไทยครับมาดูกันต่อที่เรื่องการคมนาคมในประเทศกันบ้างครับรองนายกพิพัฒน์เปิดทดลองวิ่งมอเตอร์เวย์ M82 ฟรีตลอดสาย2ปีเชื่อมบางขุนเทียนบ้านแพ้วยกระดับการเดินทางบนถนนพระราม2พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็เป็นประธานครับในการเปิดทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82ครับหรือว่ามอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ครับสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพิ่มเติมครับในช่วงของเอกชัยบ้านแพ้วณด่านบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยครับได้เปิดให้ประชาชนนั้นทดลองใช้เส้นทางฟรีตลอดสายนะครับเป็นเวลา2ปีด้วยกันครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนผู้สัญจรในการเดินทางบนถนนพระรามที่2ครับและสำหรับในการเปิดทดลองให้บริการ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนั้นถือเป็นอีก1ก้าวสำคัญของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงไทยครับในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะครับแนวถนนพระรามที่2ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามและพื้นที่จังหวัดของภาคใต้ครับรองรับทั้งการเดินทางของประชาชนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าและในส่วนของมอเตอร์เวย์ M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยระยะทาง 8.3 กิโลเมตรกรมทางหลวงนั้นได้เปิดทดลองให้บริการฟรีมาตั้งแต่วันที่22ตุลาคมปีที่แล้วครับส่วนช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนี้เป็นงานโยธาเฟสที่2ระยะทาง 16.4 กิโลเมตรใช้วงเงินลงทุนไป 18,759 ล้านบาทเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2565และปัจจุบันครับมีความคืบหน้าร้อยละ98ครับมีความพร้อมเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมและในการทดลองครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนทำให้ประชาชนนั้นสามารถจะใช้เส้นทาง M82 ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยครับไปจนถึงบ้านแพ้วครับจังหวัดสมุทรสาครซึ่งรวมระยะทางนะครับประมาณ25กิโลเมตรใช้ได้ฟรีตลอดสายเป็นเวลา2ปีครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องของการคมนาคมครับมาดูกันต่อที่เรื่องของการสื่อสารกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศลุยอัพสกิลเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตย้ำแจ้งเตือนต้องเร็วชัดและเข้าถึงทุกชุมชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานครับเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงครับสำคัญเลยคือผู้ดูแลหอกระจายข่าวและเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครับซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนได้สะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีการเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้มีความพร้อมก่อนที่จะเกิดเหตุครับเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมป้องกันตนเองได้และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูน้ำหลากซึ่งหลายพื้นที่ครับก็มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์อุทกภัย และทางนายกครับก็มีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและต้องการที่จะแจ้งเตือนภัยซึ่งต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วชัดเจนและเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองล่ะครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้หอกระจายข่าวนี้เป็นกลไกสำคัญของชุมชนเพื่อจะเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับของหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันครับมีเครือข่ายหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งสามารถจะเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลข่าวสารนั้นที่สำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งประเทศครับทั้งนี้ครับภารกิจการสื่อสารในภาวะวิกฤตไม่สามารถจะดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ครับแต่เราต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะครับเครือข่ายการสื่อสารในระดับพื้นที่ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็มุ่งจะยกระดับความรู้และทักษะของผู้ดูแลหอกระจายข่าวพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายในพื้นที่นั่นเองครับเพื่อให้การประสานและการส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันท่วงทีทันเวลาครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นสื่อของรัฐที่ประชาชนสามารถจะเชื่อถือและพึ่งพาได้ครับทั้งในภาวะปกติรวมไปถึงครับยิ่งในภาวะวิกฤตและการเสริมความพร้อมให้เครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวนั้นก็จะช่วยให้การสื่อสารของรัฐเข้าถึงประชาชนถึงระดับของหมู่บ้านและชุมชนและทำให้ข้อมูลเตือนภัยต่างๆครับไปถึงพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันเวลาครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของการรับน้ำเหนือรัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมเตือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมือระดับน้ำสูงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยครับอย่างเช่นที่เราเคยทราบข่าวไปก็มีอุทกภัยที่จังหวัดน่านครับส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยครับน้ำไหลจากที่ต่ำลงที่สูงครับซึ่งในการที่น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งบูรณาการในการทำงานเชิงรุกเพื่อจะรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วนที่สุดครับรวมไปถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะประสบภัยด้วยครับและจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานก็มีการคาดการณ์นะครับว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี42ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นครับส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,100ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ครับกรมชลประทานก็ได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อจะตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพื่อจะให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือซึ่งการปรับระบายน้ำดังกล่าวครับจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณครับ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรครับอย่างไรก็ตามครับจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะเลยครับพี่น้องประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่ที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรครับขอให้พี่น้องประชาชนครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงครับติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับมาปิดท้ายกันต่อครับที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถ รีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกได้ย้ำเตือนพี่น้องประชาชนครับที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับเนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้พี่น้องประชาชนนะครับรีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี้ครับหรือว่าภายในวันจันทร์นี้แล้วนะครับ31สิงหาคมเพื่อจะรักษาสิทธิ์ของตนเองและล่าสุดครับข้อมูลวันที่24สิงหาคมกรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 372,207 คนครอบคลุมยานพาหนะ 663,040 คันโดยส่วนหนึ่งครับไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดและสำหรับผู้ที่ต้องการจะแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อศูนย์ One Stop Service ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้นะครับถึงวันจันทร์นี้ครับวันที่31สิงหาคมและยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนและผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับและบทบาทครั้งสำคัญของประเทศไทยกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งครับบนเวทีโอลิมปิกทางการเงินในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และเมื่อโลกครับมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆคำตอบนั้นจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเราครับมาร่วมกันขับเคลื่อนวิสัยทัศน์แห่งอนาคตภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilient ปลดล็อกศักยภาพผู้คนสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นรับมือกับอนาคตเพราะอนาคตของโลกครับไม่ใช่เรื่องของการเดินลำพังแต่คือการก้าวไปข้างหน้าร่วมกันและนี่คือเวลาที่ไทยเราครับจะร่วมกำหนดทิศทางของโลกและปักหมุดประวัติศาสตร์ที่เราทุกคนภาคภูมิใจ The world is coming Thailand is ready และพบกันนะครับวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครและสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านตีของร้องข่าวและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
7: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: 6 นาฬิกากับอีก51 นาทีนะครับกล
1: ับ
0: มาข่าวยามเช้าช่วงสุดท้ายกันแล้วทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงแล้วกัน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เข้ามาดูนะคะคอมเมนต์จริงๆแล้วมี FC หน้าใหม่เข้ามาด้วยนะคะคุณอัมพนนท์นะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะ
0: ค
1: ุณอัมพนนท์เนี่ยได้เข้ามาทักทายกับเรานะนะคะบอกว่าท่านนายกเนี่ยลงไปที่อำเภอปัวเองเลยนะคะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ลำบากนะคะคุณสุนทรหนองคำขาวหนองน้ำขาวช
0: ั
1: ดเจนติชัดเจนดีครับตีคลองร้องข่าวค่ะ
0: ครับผมมีคุณคณาวุฒิเสกกล้าส่งติ๊กเกอร์มานะครับพี่ณรงค์พี่โอ้ข้อความเลื่อนไปไวมากพี่ณรงค์มาแล้วพี่สมัยโพดีสวัสดีครับข่าวยามเช้าส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับขอบคุณมากเลยมีพี่มนโมโนคลับนะอันนี้เป็นชื่อเฟซนะครับสวัสดีครับข่าวยามเช้าพ
1: ี่
0: ดาวอรุณกมลนะครับสวัสดีครับคุณจรัญสุวรรณรัตน์สวัสดีครับทักทายกันมาเหมือนกันนะครับพ
1: ี่
0: บ
1: ุ
0: ญชัยก็ติดตามเราอยู่นะขอบคุณครับมีใครอีกครับ
1: พี่สุพิษแพงแจ่มนะคะอยู่บ้านโคกจานหมู่ที่4จังหวัดศรีสะเกษบอกว่าแหมอันนี้นะอันนี้อวดหรือเปล่าอุณหภูมิ25 องศากำลังดีเลย
0: นะสบาย
1: อากาศกำลังดีเลยค่ะยินดีด้วย
0: ครับพี่สังวานเข็มทองสวัสดีข่าวยามเช้าครับพี่สุชินสวัสดีครับ
1: จันทบุรีจากพี่คมสันก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะคะอากาศเย็นสบายดี26 องศาครับนะ
0: มีพี่มารีชุ่มเย็นส่งสติกเกอร์มาคร
1: ับ
0: มีใครอีก
1: โอ้ยบอกว่าคุณสรัญรัตน์นะคะอันนี้น่าจะเป็นFC ท่านใหม่นะคะสวัสดีคุณไอวรินคุณอานนท์นะคะแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: ตีคองร้องข่าวกับคุณพลึกนะคะ
0: สวัสดีค่ะพี่ประเทืองพรมทัศน์นะครับพี่ตาวัดส้มตำชุมพรชอบมากครับตีคองร้องข่าวพี่บุญมาไปไหนพี่บุญมาอยู่นะครับแต่พี่บุญมาเนี่ยถ้าตีคองร้องข่าวก็จะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะส
1: ่
0: วนเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพี่พฤษแก้วพี่บุญนะครับ
1: แต่ก็เรื่องราวข่าวสารก็แน่นเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นจันทร์ถึงศุกร์หรือว่าเสาร์หรืออาทิตย์นะคะ
0: ครับพี่สุนทรอยู่เกษมพี่สำเริงสาวสิริกุลบอกว่าฟังทุกวันเลยขอบคุณมากนะครับพี่เจนจิราเจริญสุขก็มาพี่ประเสริฐแสงแก้วพี่สมบัติพรมดวงสวัสดีครับพี่พงษ์นเรศมาแล้วสวัสดีครับครูนิดปริชยาสวัสดีค่ะจากพิษณุโลกตำบลสมอแขนะครับ
1: คุณโกศลนะบอกว่ากำลังติดตามที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากอากาศดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: พี่โกศลได้เป็นสติ๊กเกอร์แฟนตัวยงแล้วนะเขาเรียกเครื่องหมายใช่ไหมเครื่องหมายแฟนตัวยงนะคะนี
0: ่
1: เรียบร้อยแล้วแสดงว่าติดตามเราจริงนะคะ
0: โอ้หลายคอมเมนต์มากเลยวันนี้
1: แล้วคอมเมนต์ก็คือรันเร็วมากเลยนะคะพูดถึงเรื่องของเนี้ยแหละคอมเมนต์รันเร็วเดินทางกันรวดเร็วเลยนะสำหรับคอมเมนต์ใครที่อยากเที่ยวช่วงท้ายสัปดาห
0: ์
1: นะคะหรือว่าช่วงท้ายทาง
0: ไปเที่ยวไหนครับ
1: ไปพัทยาค่ะวันนี้
0: ไม่เอาเลยคุณจะเที่ยวคุณจะพาไปเที่ยวไหน
1: เอาตอนนี้ฉันไปเที่ยวพัทยาวันนี้ตอนนี้ฉันจะพาคุณไปเที่ยวคุณหมิง
0: โอ้โห
1: ถ้าเกิดใครอยู่อุดรธานีแล้วอยากไปเที่ยวคุณหมิงนะคะเตรียมตัวได้เลยเพราะว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดเที่ยวบินตรงคุณหมิงอุดรธานี8 กันยายนนี้สัปดาห์ละ2 เที่ยวเป็นการเชื่อมต่อประตูภาคอีสานตอนบนสู่ประเทศจีนนะคะในการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจภูมิภาคด้วยเอามาดูกันดีกว่านะคะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาได้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้เดินหน้าส่งเสริมท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นประตูเชื่อมโยงการเดินทางและการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาได้ผลักดันพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคตามแนวทาง Airport for Regional Development เพ
0: ื
1: ่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มการเชื่อมโยงเส้นทางการบินรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวการค้าแล้วก็การลงทุนด้วยนะคะซึ่งล่าสุดท่าอากาศยานอุดรธานีเตรียมรองรับเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำของสายการบินลักกี้แอร์เส้นทางคุณหมิงอุดรธานีแล้วก็คุณหมิงเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่8กันยายน2569สัปดาห์ละ2 เที่ยวบินนะคะซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการเดินทางโดยตรงเลยระหว่างภาคอีสานกับจีน
0: ครับ
1: เอาจริงๆแล้วก็เป็นการเพิ่ม เพิ่มในเรื่องของการเงินด้วยรายได้ด้วยนะคะซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยท่าอากาศยานอุดรธานีมีกำหนดเข้ารับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินนะคะจากสำนักงานสถาบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในวันที่2กันยายน2569เพื่อจะเป็นการยกระดับการดำเนินงานของท่าอากาศยานนี่แหละให้เป็นไปตามข้อกำหนดแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องซึ่งท่าอากาศยานจุดอุดรธานีค่ะเป็นท่าอากาศยานลำดับที่6ในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่ได้รับการรับรองก็คือก่อนหน้านี้ก็จะมีสนามบินเบตง บุรีรัมย์สุราษฎร์ธานีพิษณุโลกแล้วก็กระบี่ซึ่งสนามบินอุดรธานีเนี่ยก็เป็นท่าอากาศยานหรือว่าสนามบินลำดับที่6นะคะที่ได้รับการดำเนินการนะซึ่งเส้นทางคุณหมิงอุดรธานีแล้วก็คุณหมิงเนี่ยมีกำหนดการให้บริการระหว่างวันที่8กันยายนปีนี
0: ้ครับ
1: จนถึง22ตุลาคมปีนี้เช่นเดียวกัน8กันยาถึง22ตุลาสัปดาห์ละ2เที่ยวบินในวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะคะโบอิ้ง737ความจุ189ที่นั่ง
0: อ่
1: ะสำหรับเที่ยวบินก็คร่าวๆก็คือออกประมาณ4โมง50
0: ออกจากคุณหมิง
1: ออกจากคุณหมิง4โมง50ถึงอุดรธานี5โมง50อุ้ยชั่วโมงเดียวเอง
0: แ
1: ป๊บเดียวเองอ่ะ
0: เพราะอยู่ใกล้กันจริงๆอ่ะอยู่ใกล
1: ้
0: ก
1: ัน
0: น
1: ะแล้วก็ถ้าเป็นขาเที่ยวบินขาออกก็มีนะ6โมง50ถึงคุณหมิง3ทุ่ม50นะคะก็แต่ว่าตารางเที่ยวบินนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนปฏิบัติงานของสายการบินก็สามารถเช็คได้นะคะที่สายการบินเลยไหมเช็คได้เลยเนาะ
0: เช็คได้เลย
1: ที่สายการบินเลยนะคะ
0: อันนี้คือคุณหมิงไปอุดร
1: อ
0: ันนี้เครื่องบิน
1: เครื่องบิน
0: เดี๋ยวผมพาไปนั่งรถหน่อยละกันเมื่อสักครู่ในตีคองร้องข่าวมี M28 ถ้าใครที่อยากลงใต้ถูกไหม M28 เปิดแล้วก็คือค่อนข้างสะดวกนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องที่ว่าเพราะว่าเส้นนั้นเนี่ยกว่าที่จะแบบว่าดำเนินการ M82 ไม่ใช่ M28 M82 นะนั่นแหละคือสะดวกเพราะว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าแม้ว่าการช่วงการก่อสร้างมันก็จะมีอาจจะมีข่าวเล็กๆน้อยๆแบบที่ว่าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่เขาทดสอบถนนนะเขาเอา10ล้อตอนนั้นก่อนที่เขาจะเปิดเนี่ยเขา10ล้อหลายคันแบบมากๆมาทดสอบความแข็งแรงของทางด่วนมอเตอร์เวย์ M82 เลยนะครับทีนี้เนี่ยM6 สั้นๆนิดนึงแล้วกันนะว่าจะไปกรุงเทพอีสานเขาเปิดอันนี้คือ M6 เนี่ยเปิดใช้ก่อนมานานแล้วแล้วตอนนี้สุดสัปดาห์เปิดวิ่งฟรีทุกเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์
0: เบื้องต้นฟีดแบคดีมากๆกรุงเทพไปอีสานยังไงก็สามารถใช้ได้ M6 ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับบางปะอินปากช่องด้วยนั่นเองอ่ะโอเคเกือบลืมดูเวลาวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงกรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
1: จีนและเนปาลกลับมาปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งท่ามกลางการจับตาสัญญาณความเสี่ยงที่เกิดจากน้ำหลากระลอกใหม่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือน51จังหวัดและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง5วันนี้
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงตามประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนจึงแจ้งเตือนไปยัง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงโดยให้จัดตั้งวอลล์รูมระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจัดทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569พร้อมมอบนโยบาย6ข้อสั่งการสำคัญอาทิเร่งจัดทำแผนที่ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงจัดทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรณรงค์การเตรียมถุงฉุกเฉินประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และพื้นที่พักพิงบริหารจัดการน้ำต้นทุนและประสานข้อมูลกับเกษตรกรโดยข้อสรุปจากการประชุมจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปมาลิชโยรายงาน
1: จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเร่งด่วนที่มาจากความต้องการของภาคประชาชนรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครอบคลุมทุกมิติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่